0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงกลาโหมกองทัพและผู้แทนกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อปี2568มาวางแผนป้องกันเชิงรุกตั้งแต่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนไปจนถึงการเยียวยาฟื้นฟูโดยคณะได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่เพื่อรับฟังการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากในปีนี้นอกจากนี้คณะได้มีการประชุมบูรณาการร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มณฑลทหารบกที่42รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องมีสภาพสถานการณ์บนกระดานเดียวกันบูรณาการข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจนว่าหน่วยใดเป็นหน่วยหลักและหน่วยสนับสนุนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วด้านกองทัพได้ยืนยันความพร้อมของกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ทุกระดับโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยนวนภาสมัครสมานรายงาน
1: ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
2: อเล็กซ์สกอตต์มิดฟิลด์วัย23ปีทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาร์มัธในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ขอถอนตัวออกจากแคมป์ทีมสิงโตคอมรามหลังได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อคอร์ดิเซปหรือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าโดยเจ้าตัวจะเดินทางกลับต้นสกัดเพื่อขอเข้ารับการประเมินอาการเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นมีความกังวลว่าสกอตต์อาจจะต้องหยุดพักรักษาตัวประมาณ 6-8 สัปดาห์หรือราวๆ2เดือนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติอังกฤษและบอร์นมัธในช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่หนาแน่นผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีกเอกลุ่ม3โครเอเชียที่เหลือ10คนแพ้สเปน 1-2 อังกฤษชนะสาธารณรัฐเช็ก 3-0 ลีกบีกลุ่ม1สกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย 1-2 สวิตเซอร์แลนด์ชนะมาซิโดเนียเหนือ 3-0ลีก4กลุ่ม1อาร์เบเนียชนะซานมาริโน 2-1 เบลารุสชนะฟินแลนด์ 1-0 และลีก4กลุ่ม3มอลดาวาแพ้สโลวาเกีย 0-4 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น 2026 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายซินยาคาราอุสนักเทนนิสมือ95ของโลกจากออสเตรียแพ้นิโคล่าบาจิสโควานักเทนนิสมือ34ของโลกและเป็นมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก 1-2 เซต 0-6 6-4 และ 3-6 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาทัพปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณมาศรัฐมนภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาที่ Army Radio นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ARMY RADIO Army เว้นวรรค Radio นะครับซึ่งเป็นเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังได้ทั้งภาค AM และ FM ทั่วประเทศครับ
1: ครับก็สามารถที่จะร่วมจัดรายการกับเราสองคนได้นะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยว่าในพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้สถานการณ์ฝนเรื่องของน้ำเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูเหมือนในส่วนของการเยียวยาอาจารย์หลายคนมีการถามกันมาบอกว่าเอ๊ะบางบ้านเนี่ยท่วมทำไมบางบ้านได้ 9,000 บางบ้านได้รับเกณฑ์เยียวยาสูงสุด 10,000 แล้วก็ถ้ามีซ่อมบ้านด้วยอาจจะได้มากกว่านั้นเนี่ยนะครับล่าสุดในเรื่องของเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยตามที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายงานรายการคนชนข่าวทาง TNN ช่อง16อันนี้อ้างอิงนะครับเพราะว่ามีการสัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลักๆคุณพระดอนเนี่ยบอกว่าในส่วนของการเยียวยาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการเกิดภัย
0: วันที่เกิด
1: ภัย
0: อ๋อไม่ใช่วันที่น้ำลด
1: ไม่ใช่นะคร
0: ับว
1: ันที่เริ่มเกิดภัยนะครับเพราะว่าถ้าก่อนนะครับ1ตุลาคม2569เนี่ยก็จะใช้เกณฑ์ปพ.เดิมนะฮะแต่ว่าถ้าหลังถ้าวันเกิดภัยเนี่ยอยู่หลังในช่วงของวันที่1ตุลาคมไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบที่เราเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่รัฐบาล
0: กรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนเนี่ยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเริ่ม1ตุลาคม
1: ก็คือสรุปให้เข้าใจเนี่ยตามที่หลายคนได้มีความสงสัยก็คือว่าง่ายที่สุดก็คือถ้าเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมจะใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทก็คือเกณฑ์ปพ.เดิมแต่ถ้าเกิดภายหลัง1ตุลาคม2569ไปแล้วจะเข้าสู่ระบบประกันภัยหรือว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับ โดยกรณีน้ำท่วมเบื้องต้นนี่ก็คือ 10,000 บาทนะครับแล้วก็รวมค่าเสียหายได้สูงสุดนะครับไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้คือระบบประกันภัยเพราะฉะนั้นแม้จะท่วมเหมือนกันแต่เงินก็อาจจะได้รับไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบประกันภัยคนละช่วงเวลานั่นเอง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันมาเนี่ยนะครับเพราะว่าก็ตอบคำถามหลายคนแหละหลายคนสงสัยอ่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: บางคนบ้านน้ำท่วมจนล่าฝ้าลาขึ้นแล้วเนี่ยนะบอกว่าเอ๊ะทำไมจะได้ 9,000 บางบ้านก็ได้อาจจะได้เพิ่มเติมมากกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูกัน
0: ก็สรุปว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ใช้เขาเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งก็จะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็ใช้ของปภ.คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์อีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของหลายคนแล้วก็เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีท่านตอบแล้วนะครับกรณีที่มีหญิงสาวชาวรัสเซียเสียชีวิตจากในส่วนของกระโรคที่เขามีการเฝ้าระวังกันแล้วเนี่ยหลายคนก็เฝ้าระวังว่ามันจะยังไงประเทศไทยที่การเฝ้าระวังสาธารณสุขเนี่ยเราพร้อมไหมท่านนายกก็ตอบบอกว่าในประเด็นนี้นะครับที่มีนักวิจัยรัสเซียเสียชีวิตที่ศูนย์วิจัยโรคกระโรคในไซบีเรียเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะก็มีการเฝ้าระวังกันอยู
0: ่ตั้งการแล้ว
1: ตั้งการแล้ว นะฮะจริงๆก็เขาบอกว่ามีการตั้งมานานแล้วในส่วนของกรมควบคุมโรคสาธารณสุขเองเนี่ยเขาได้มีการติดตามสถานการณ์นะครับตั้งแต่เริ่มมีการพูดคุยกันถึงเรื่องกระโรคนี่แหละแล้วก็ได้มีการมาตรการนะครับในการป้องกันต่างๆก็ให้เป็นไปตามแผนที่เขาได้มีการวางไว้เพราะว่าไอ้โรคติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยสาธารณสุขเองโดยกรมควบคุมโรคเขามีมาตรการของเขาอยู
0: ่
1: ระดับของการเฝ้าระวังวิธีการเนี่ยจะทำอย่างไรก็ให้พี่น้องประชาชนสบายใจในประเด็นนี
0: ้ยังไม่พบหลักฐานในการแพร่ระบาดเพิ่มเติมใช่ไหม
1: ยังฮะ
0: ยังนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังไงก็เชื่อว่าทุกคนเองก็คงจะติดตามข่าวกันอยู่แหละนะครับ
1: ใช่ครับ
0: หากว่ามันมีอะไรที่ น่ากังวลใจเนี่ยเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็คงไม่นิ่งนอนใจ
1: ถูกต้องครับ
0: คงจะมาประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบกันครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีนี่อ่วมเลยโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้าง
1: อรทัย
0: โอ้อ่วมอรทัยเลยนะครับ
1: กับ
0: นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับก็หลักๆก็มีอยู่5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์นะครับเน้นย้ำการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่นะครับสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีครับ
1: ครับก่อนในประเด็นที่2นะครับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเนี่ยท่านบอกว่าให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบนะครับจัดกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยก็เริ่มจากที่พักอาศัยของประชาชนก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นระบบสาธารณูปโภคต่างๆพื้นที่สาธารณะถนนนะฮะรวมถึงพื้นที่ก็ให้มีการกระจายแล้วก็วางแผนในการแบ่งกำลังในการดำเนินการครับ
0: ครับในส่วนที่2ใช่ไหมส่วนที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่อง
1: ครับก่อนในประเด็นที่4เนี่ยก็คือการเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมนะครับก็คือรองรับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจัดทีมเฝ้าระวัง Emergency Operation Center ก็คือศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของจังหวัดนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ให้มีการไปดูด้วยนะครับในเรื่องของกลุ่มเปราะบางทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ให้วางแผนพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีครับ
0: ครับแล้วก็เรื่องที่5ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนๆที่หลายคนเองก็อยากจะได้ความชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยานั่นเองนะครับก็ขอให้เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายที่ได้รับเงินช่วยเหลือให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ครับขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้หลายคนก็มีการโฟกัสแล้วก็มีการเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำที่ไหลจากเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยมันก็จะไปในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะมีในเรื่องของฝนที่มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับเขาก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ภาคใต้รวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกก็ลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ไปที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดโดยได้นำบทเรียนจากอุทกภัยหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วครับนำมาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันล่วงหน้าเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการทำให้ทุกหน่วยงานก็คือมองภาพสถานการณ์บนกระดานเดียวกันโดยนำข้อมูลด้านสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ศักยภาพของแต่ละหน่วยมาพิจารณาร่วมกันโดยเฉพาะการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานที่มีเขตการปฏิบัติงานแตกต่างกันเพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่าแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นหลักหน่วยงานใดสนับสนุนแล้วก็สามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ครับ
1: ครับก่อนด้านพลเอกนรทิพย์ภวยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งก็อยู่ในคณะลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านก็ได้เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารทุกระดับทั้งกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์รวมถึงการประสานกับหน่วยพลเรือนในพื้นที่อันนี้ก็คือหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์ก่อนจึงเตรียมการครับ
0: ส่วนพลโทณัฐวุฒิภาสุวณิชพงษ์รองเสนาธิการทหารบกก็ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกผ่านกลไกศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งมีการจัดกำลังรองรับสถานการณ์ในทุกระดับตั้งแต่ระดับกองร้อยกองพันไปจนถึงมณฑลทหารบกโดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและก็กำลังพลประสานงานทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานพลเรือนในพื้นที่เพื่อให้สามารถที่จะระดมกำลังแล้วก็ทรัพยากรสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับก็ขณะในเรื่องของมิติในส่วนของกองทัพบกนะครับเรื่องของการช่วยเหลือประเด็นต่างๆใครที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้เห็นภาพในส่วนของบรรยากาศเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับที่ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับท่านได้มาให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวมีเสียงนะฮะก็เป็นการช่วยเหลือนะครับเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเราได้เห็นภาพหน่วยทหารระดมสรรพกำลังต่างๆเข้าช่วยเหลือนะครับกองทัพบกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใดบ้างและหลังจากนี้นะครับกระทั่งน้ำลดลงแล้วนะครับในส่วนของกองทัพบกเราจะดูแลฟื้นฟูในส่วนไหนและทำอย่างไรนะครับผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับพันโทหญิงสถิตาพรแฝงคล้ายท่านมีคำตอบในประเด็นนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับฟังพร้อมกันเลยครับ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพันโทหญิงสถิตาพรแฝงคล้ายผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกขอนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวของกองทัพบกกับงานบรรเทาสาธารณภัยค่ะขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยทหารติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่กำลังประสบภัยพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมสำหรับการทำงานของกองทัพบกในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยนั้นไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมแล้วเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งหน่วยงานในพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์และตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ปัจจุบันกองทัพบกมีการสนับสนุนกำลังพลในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยานพาหนะรถครัวสนามเรือและยานพาหนะทางทหารที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนอาทิรถยานเกราะลำเลียงรถสะเทินน้ำสะเทินบกรวมถึงมีการใช้ระบบโดรนเพื่อช่วยตรวจการและประเมินสถานการณ์น้ำทำให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นภาพพื้นที่จากมุมสูงและวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมภารกิจหลักที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้แบ่งออกเป็น3ด้านสำคัญด้านแรกคือการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงการกรอกและวางแนวกระสอบทรายรวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกคือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงกองทัพบกจะนำยานพาหนะที่มีขีดความสามารถเหมาะสมเข้าไปสนับสนุนเช่นรถ FTS รวมถึงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่มีการนำรถ BTR 3S ซึ่งเป็นรถยางเกราะล้อยางพยาบาลเข้าไปสนับสนุนภารกิจการรับส่งและลำเลียงผู้ป่วยสะท้อนถึงการนำขีดความสามารถของกองทัพบกมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในสถานการณ์จริงส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงจนการเดินทางทางถนนทำได้ยากก็จะใช้เรือท้องแบนเข้าไปแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพขณะเดียวกันกองทัพบกได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และจิตอาสาด้านการแพทย์เข้าไปให้บริการประชาชนทั้งการตรวจสุขภาพประเมินอาการให้คำแนะนำและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้แม้ในช่วงที่การเดินทางยังไม่สะดวกนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยใช้รถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้านที่2คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยเหลือภารกิจส่วนรวมในกรณีที่สถานการณ์มีความซับซ้อนหรือเป็นงานที่เกินขีดความสามารถของหน่วยปกติกองทัพจะนำศักยภาพของหน่วยทหารช่างเข้าไปสนับสนุนเช่นการจัดทำสะพานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยมีการใช้รถสะพานหนุนมั่น MFB รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการช่างเพื่อเปิดทางและสนับสนุนการระบายน้ำด้านที่3คือการเตรียมยุทโธปกรณ์พิเศษรองรับสถานการณ์ที่มีความจำเป็นกองทัพบกมีการเตรียมความพร้อมด้านอากาศยานสำหรับภารกิจส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงภารกิจลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากโดยมีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk และ MI-17 ส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจะเข้ามาช่วยในเรื่องการตรวจการและประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงสนับสนุนการนำสิ่งของเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกตัดขาด สำหรับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้หนึ่งในพื้นที่สำคัญคือจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างซึ่งสถานการณ์น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรในหลายพื้นที่กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสนับสนุนการช่วยเหลือโดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนการลำเลียงผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงการนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามขณะนี้บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วกองทัพบกจึงได้ทยอยเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยจะเข้าไปฟื้นฟูและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วในส่วนของข้อห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศโดยให้ติดตามทางพื้นที่ประสบภัยเดิมและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเข้าคลี่คลายสถานการณ์ในทันทีหากเกิดฝนตกหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ลุ่มน้ำใสหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงอีกเรื่องคือความปลอดภัยของกำลังพลผู้ปฏิบัติงานเพราะการช่วยเหลือประชาชนจะต้องดำเนินไปพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยสุดท้ายนี้กองทัพบกขอส่งกำลังใจไปยังประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำรวมถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสาและทุกภาคส่วนที่กำลังร่วมกันปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้เราจะยังคงนำกำลังพลยานพาหนะเรือยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถต่างๆที่มีอยู่เข้าไปสนับสนุนประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเมื่อระดับน้ำลดลงก็จะเดินหน้าสู่ภารกิจฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หมายเลข1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ขอบคุณทีมงานโฆษกกองทัพบกนะครับพันโทหญิงสถิตาพรแฝงคล้ายผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ท่านผู้บัญชาการในแต่ละหน่วยนะครับตอนนี้ก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีท่านรองผู้บัญชาการทหารบกใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยเหลือประชาชนนำสิ่งของต่างๆไปแจกประชาชนแล้วก็ไปยังศูนย์พักพิงด้วยที่วัดท่ากระทุ่มเมื่อวานนี้ในพื้นที่ก็น่าจะเป็นหน่วยของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะฮะ
1: ดูแลกันอยู
0: ่ดูแลกันอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแล้ววันนี้ท่านเองก็จะเดินทางไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในโซนภาคกลางทราบว่าวันนี้นะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลตรีณัฐพลดิษยบุตรผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดแถบลุ่มเจ้าพระยาในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบก็มีจังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยท่านปลัดเนี่ยก็จะบินตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกนะครับในการบินสำรวจเส้นทางน้ำแล้วก็เตรียมรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือด้วย
1: ครับซึ่งเส้นทางการบินในวันนี้ก็จะเริ่มจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็จะไปดูในเรื่องของปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเรื่องของการระบายน้ำต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะเลยขึ้นไปที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยานะครับหลักๆเส้นทางการบินเพื่อทำการสำรวจเนี่ยนะครับพร้อมที่ได้รับพร้อมที่จะเตรียมการรับมวลน้ำเหนือในครั้งนี้ก็จะเป็นแนวเส้นทางของการไหลแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไหลลงมาจากนครสวรรค์ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก่อนที่จะไปยังพื้นที่ท้ายน้ำต่อไปก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดครับ
0: ครับนอกเหนือจากสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก1784แล้วนะครับก็ยังมีสายด่วนที่สามารถโทรแจ้งในเรื่องของรถเสียนะ
1: ครับ
0: ผ่านน้ำแล้วปรากฏว่ารถมันน็อกรถมันเสียขึ้นมาเนี่ยโทรไปที่1197โทรได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการเคลื่อนย้ายรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางจราจรอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
1: ครับเราเห็นก็น่าสงสารนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังที่น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนบางคนเคลื่อนย้ายรถไม่ทันเนี่ยจอดเสียเป็นจำนวนมากนะครับคราวนี้ประชาชนก็กังวลอีกว่าเอ๊ะเราจะต้องไป จ้างเขามายกจ้างเขามาเคลื่อนย้ายหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ต้อง
0: มีบริการ
1: มีบริการแล้วฟรีด้วยนะครับ
0: 1197นะฮะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ก็ดูแลกันนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกรมการค้าภายในคุณผู้ฟังเขาก็เร่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของราคาผักแล้วก็ไข่ไก่ที่มันเพิ่มมากขึ้นจากผลกระทบอุทกภัยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ในประเด็นนี้นะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนอกเหนือจากนี้เขาก็เตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ 9-18 ตุลาคมนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดำเนินการต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับส่วนภูมิภาคจะเริ่มวันที่16ตุลาคมนี้โดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2569ขณะเดียวกันทหารเก่าที่กำลังจะปลดเนี่ยในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขาก็ร่วมกับหน่วยทหารอย่างกองพลพัฒนาที่1ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นช่างเชื่อมอาจารย
0: ์ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานโลกต้องการมากๆให้กับน้องๆเหล่านี้ด้วยครับ
0: ครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับก็จะมีทีมงานเข้าไปช่วยตอบคำถามอะไรต่างๆที่ท่านฝากคำถามเอาไว้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: และณัฐธาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: นทุกยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอจนชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอายุกาลนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัจเจมาตท่านสาวจะตับปังรายการเสียงตามนำชื่อโดยมีอาตมาภาพด็อกเตอร์พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีไปรู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกะพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกะธัมโมเมนาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภควโตสามกสังโฆสังฆังนะมามิกาบสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจ้าคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจ้าคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ทัวร์คุ้มตัวอยู่รถกุมรถกายเยนวาจายะเจตสามวาวัจจิลังนามะปฏิมังอิติปาติหังวันธามิสัพพโสสัทธาโสติปะวันตุเมสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังฆังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพระเพชรประสิทธิมาราปังพระวันตุเมพรหมาจมาเทวาสัพเพยกขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังวิรัหิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรัอิจิโยมพุทธัสสะมาเนมานะพุทธัสสะสวาหุมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขณะนี้อาตมาก็กำลังตามงานวัดประชารัฐสร้างสุขในวัดสวยด้วย5ศรนิยมซึ่งมี3พันธกิจ5เครื่องมือทำงาน6แล้วก็7นะ7สถานีนะก็คือเดี๋ยววันหลังอาตมาจะนำรายละเอียดมากล่าวให้โยมฟังนะก็คือที่วัดเทพชัยมงคลตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมเป็นตัวแทนคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมและจังหวัดลพบุรีเข้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดสวยด้วย5ศรยมวัดหน้าเข้าธรรมดีพระหน้าศรัทธาก็อาตมากำลังติดตามประสานงานกับเจ้าอาวาสและเจ้าตำบลและเลขานุการเพื่อที่จะปรับยุทธศาสตร์บางตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของกิจกรรมนั่นก็กิจกรรมจะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นะก็ขออนุโมทนาก็ยอมสอบถามว่ากฐินวัดพัฒนาธรรมรามวันที่15พฤศจิกายนนะวันที่15พฤศจิกายนเจ้าภาพก็เดี๋ยวว่าที่หลังโยมน้องก็ช่วงนี้ขอเป็นกำลังใจกับผู้ที่ประสบกับอุทกภัยนะน้ำท่วมหลายๆจังหวัดเลยกันนะก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดโยมแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็จะต้องหาทางแก้ไขแล้วก็โดยเฉพาะขอเป็นกำลังใจกับผู้บริหารประเทศผู้บริหารเขตท้องที่ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอที่ได้ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมนะซึ่งก็มาหนักอยู่พอสมควรหลายจังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะภาคเฉพาะทางภาคกลางนะตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาจนถึงกรุงเทพแถบทางฉะเชิงเทราปัจจุบันนี้เป็นต้นนะก็กรุงเทพก็กรุงเทพนี่ก็อ่วมหลายที่เหมือนกันโยมนะก็ต้องทำใจกันเป็นกำลังใจกันและขณะที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนพระสงฆ์ก็ออกมาช่วยเหลือประชาชนนะให้เป็นที่พักตามสาราวัดบ้างจัดทำข้าวกล่องจัดทำถุงยังชีพบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือเมื่อโยมเดือดร้อนพระสงฆ์ก็ไม่นิ่งดูได้นะก็วันก่อนอาตมาเจอเฟซผู้หญิงคนหนึ่งออกมาเขียนนะหนักโยมกันโยมนะใช้คำพูดหนักๆเช่นทำไมต้องจัดงานศพฟุ่มเฟือยนะว่าแกบอกอะไรบอกอปต.เทศบาลท้องถิ่นต่างๆแม้แต่วัดนี่ก็ห้ามโยมยากอย่างคณะสงฆ์อาตมาเนี่ยโยมอาตมาเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบแต่ละวันหนึ่งโครงการวัดสุขภาวะสองก็ติดตามงานคณะสงฆ์สามติดตามงานธรรมสัญจรสี่ติดตามงานวัดประชารัฐสร้างสุขห้าติดตามงานวุฒิอาสาคังสมองธนาคารสมองลพบุรี6ติดตามงานสูงนำแห่งชาติแล้วก็ติดตามงานด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอปกครองเหล่านี้เป็นงานที่อาตมาต้องรับผิดชอบแต่ละวันละวันก็พยายามคุยกับทีมงานพยายามประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดสืบสานสารงานต่อนามของครูบาอาจารย์สืบสานสารงานต่อครูบาอาจารย์นั้นการทำงานนิยมมันทั้งถูกใจแต่ไม่ถูกต้องถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนั้นก็กฎกติกาก็ว่ากันไปเนาะระเบียบคือระเบียบโดยเฉพาะอาตมาก็ย้ำกับโยมที่วัดพัฒนาแล้วก็คณะสงฆ์ว่าเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณวัดก็คือวัดหน้าเข้าสะอาดสงบร่มรื่นธรรมะดีนะโยมเข้ามาแล้วได้ยินเสียงธรรมะอาตมาทุกวันแล้วก็พระหน้าศรัทธาทำตัวให้เหมาะสมสำรวมอินทรีย์สำรวมกายสำรวมวาจาไม่เป็นคนเอิกกระเริกเฮฮะเป็นคนมีประกสำรวมนี้เป็นต้นนั่นก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อาตมาภาพจึงพาคณะสงฆ์ดำเนินงานโดยตลอดสาธุชนหลายพุทธศาสนาทวารสิทธิ์นำย่อยรุ่งเรืองยาติมิตาสุหัชชาจะปริวัตเชนติโกธนังคนมักโกรธนั้นอย่าว่าแต่ญาติมิตรสหายต่อให้เป็นพ่อแม่ลูกกันสามีภรรยากันก็ยังอยู่ร่วมกันไม่ได้จำต้องเลิกร้างแลมรากันไปใครเล่าจะทนอยู่กับคนพาลสันดานหยาบได้แยกย้ายกันไปอยู่ตามเพียงลำพังหรือไปหาคู่ใหม่ที่มีนิสัยดีมีความสุขความเจริญมากกว่าอย่านึกว่า ตนเองเลิศประเสริฐศรีมีฐานะดีมียศศักดิ์อักษรฐานก็เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลนั้นนำทุกมาให้เสมอไปเหมือนกับอยู่ร่วมกับศัตรูมีพระบารีรับรองว่าทุกขโขภาริหิสังวาโสอมิตเตเนวะสัพพากุฏโธอถังนะชานาติผู้โกรธย่อมไม่รู้อัดคนที่ไม่รู้คนที่ไม่ถูกกว่าถูกความโกรธครอบงำย่อมจะคิดจะพูดจะทำด้วยความรู้และสติปัญญาที่รู้เหตุรู้เหตุรู้ผลเสมอแต่คนที่มักโกรธเมื่อความโกรธเข้าสิงในจิตใจมักทำให้มืดหน้ามืดตามัวหลงตัวเองว่าความคิดของตนเองนั้นวิเศษกว่าใครหากมีผู้บังแอบทักท้วงอ้างเหตุอ้างผลอ้างสถิติหรือตำรับตำราเล่มใดก็ไม่รับฟังพยายามดันทุรังจะเอาชนะให้ได้เถียงไปแบบข้างๆคู่ๆก็เอาดีอาศัยมีเสียงดังบวกด้วยความโกรธมองไม่เห็นอัดคือประโยชน์ไม่คำนึงถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของประเทศชาติศาสนาตั้งหน้าตั้งตาจะเถียงให้ชนะให้ได้เป็นอะไรก็เป็นกันเช่นผู้ประเด็จการหลายประเทศดึงดันจะทำสงครามทั้งที่มีคนคัดค้านมากมายผลที่สุดก็นำประเทศชาติประชาชนบ้านเมืองย่อยยับอับพรางไปกุฏโธธรรมังนะปัสสติผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรมในระวักต้นของพุทธภาษิตข้อนี้ชี้เห็นว่าผู้โกรธย่อมไม่รู้อัดคือประโยชน์สุภาษิตที่ติดตามมากล่าวถึงผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อรวมกันแล้วก็สรุปได้ว่าคนที่ถูกความโกรธเข้าเจ้ากิเลสตัวร้ายเข้าครอบงำย่อมจะมองไม่เห็นอัดและธรรมซึ่งแปลตามภาษาไทยแบบง่ายๆว่ามองไม่เห็นประโยชน์และความถูกต้องตามลำนองของธรรมไม่รู้จักทำความเห็นให้ตรงและเห็นให้ถูกทางที่เรียกว่าทิฏฐุชุกรรมในพระบาลีเขียนว่าทิฏฐุชุกรรมซึ่งเป็นธรรมะข้อหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิทธนิยมคนที่มักโกรธเจ้าอารมณ์หากได้มีอำนาจวาสนาใหญ่โตในบ้านในเมืองก็จะนำแต่ความพินาศมาสู่จึงควรกำจัดให้พ้นไปจากวงราชการกระทรวงตะวงกรมต่างๆและประชาชนก็ไม่สมควรเลือกนักการเมืองประเภทมีอารมณ์ร้ายอวดดีไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุไม่มีผลเข้าไปในรัฐสภาต้องช่วยกันยกย่องสนับสนุนแต่คนดีให้เข้าไปปกครองบ้านเมืองกำจัดความชั่วคนหนาด้วยเกลียดออกไปให้พ้นทางก็ไปอย่าให้เขามีอำนาจได้แต่เมืองไทยของเรานั้นอำนาจเงินตัวเดียวยอมเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไหนจะเห็นว่าใครๆก็มองไม่เห็นความถูกต้องดำนองของธรรมทั้งสิ้นได้กินสุราอาหารได้เงินแจกติดมือมาก็ไม่กล้าจะเลือกคนอื่นก็จงรับเวรกรรมกันต่อไปเถิดโยมยังกุฏโธอุปโลเทติสุกรังวิยะทุกรังผู้โกรธจะผ่านสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่ายคนนั้นยามมียามที่อารมณ์ผ่องใสไม่มีใครมายั่วยวนกวนอารมณ์ให้คนเคืองส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนรักพ่อแม่รักครอบครัวบุตรภรรยารักไปถึงสัตว์เลี้ยงไว้รักต้นไม้ใบหญ้ามีความสุขอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพร้อมจับแต่พอได้รับอารมณ์โกรธเข้ามาครอบงำจิตใจอุปนิสัยเดิมสันดานดิบก็จะเปลี่ยนไปในทันทีก็อย่างที่เขาว่าอย่างที่เขาว่าทำเอาดวงตาสติปัญญาเมื่อมัวไปชั่วอารมณ์รูปเดียวมองไม่เห็นอัดมองไม่เห็นธรรมไม่คำนึงถึงเรื่องจะสูญเสียผลประโยชน์และทรัพย์สินไม่คำนึงถึงเมตตาธรรมในจิตใจสิ่งใดที่เคยรักเคยหวงแหนเคยเคารพบูชาคนมักโกรธก็จะสามารถทำลายได้ฆ่าได้ในชั่วพริบตาเดียวขณะที่ความโกรธความบ้าเข้ามายึดครองจิตใจเขาเราจะได้ยินข่าวเสมอว่าคนที่ปล่อยให้ความโกรธเข้ามามีอำนาจเหนือกว่าสติคือความระลึกได้หรือความรู้ตัวเข้ามาเขาสามารถฆ่าคนที่เขารักเคารพบูชาได้ทั้งบ้านหรือฆ่าว่าคู่อริที่ขัดผลประโยชน์แบบล้างโคตรเพราะความโกรธแค้นแสนสาหัสโดยที่ขาดสติหากเป็นคนมีสติธรรมดาสามัญชนย่อมไม่มีใครกล้าทำหรือสิ่งเลวร้ายได้แต่เมื่อยามโมโหโกรธจะฆ่าปันพ่อแม่ลูกเมียแม้แต่ทารกที่นอนอยู่ในเปได้ด้วยเหตุนี้จึงจะเห็นว่าผู้โกรธจะผ่านสิ่งใดสิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่ายปัจฉาโสวิคเตโกเทอักขิทันโทวะตัปปติภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้พุทธภาษิตบทนี้มีใจความสำคัญต่อเนื่องกับบทก่อนนิยมคือทรงมุ่งแสดงกรรมผลกรรมที่ได้ทำไปแล้วด้วยความโกรธเพราะคนที่ชอบสะสมนิสัยหรือสันดานชั่วร้ายให้อยู่ในจิตใจยิ่งปล่อยไปนานวันพิษของมันพิษของความโกรธก็ทับถมแม่ขึ้นทุกวันดังเช่นจอมปลวกที่มีแต่จะโตวันโตคืนในยามที่ปล่อยใจให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัวใหญ่คือโทสะผู้โกรธสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อแม่ลูกเมียอันเป็นสุดที่รักที่บูชาคันแค่จนหมดบ้านแล้วได้สติกลับคืนมาเขาก็เสียใจอะไรรักและรำลึกถึงตัวเองว่าคงไปไม่พ้นจากหลักประหารเป็นแน่จะก็จำต้องฆ่าตัวตายตามไปชดใช้เวรกรรมในชาติหน้าจึงชี้ให้เห็นว่าเมื่อความโกรธหายแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้จึงตามพระพุทธภาษิตข้างต้นโดยเหตุนี้สาธุชนหลายพึงมันทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเข้าไว้ตลอดเวลาอย่าได้สะสมอารมณ์โกรธไว้ในใจระยมโกเทนะอภิเอมภูตัสสะนะทีปังโหติกินจนังผู้ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีที่พึงพำนักสักนิดเดียวคนที่ปล่อยให้ความโกรธแค้นก็ครอบงำจิตใจก็เท่ากับปล่อยให้ตนเองตกเป็นทาสของกิเลสคือความโกรธ คนพวกนี้จะไม่มีความสุขในชีวิตคิดแต่จะหาคิดแต่คิดแต่จะหาเรื่องโกรธหาทางจับผิดผู้อื่นตลอดเวลาไม่ปล่อยไม่ปล่อยเลยไม่เคยปล่อยวางอารมณ์ให้สงบจิตใจเขาจะฟุ้งซ่านไปด้วยความโกรธแม้แต่ลูกเมียก็เข้าหน้าไม่ติดลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาก็เกลียดชังใครๆก็พากันนินทาสาปแช่งทำนองว่าเมื่อไรจะตายสักทีแผ่นดินจะได้สูงกว่านี้อีกคนมักโกรธจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้ไม่มีใครเขายอมให้ที่พำนักขนาดเข้ามาบวชในวัดก็ยังเป็นที่รังเกียจของพระเนรหากวันใดคนเจ้าอารมณ์คนนี้ปล่อยให้ความโกรธบัญชาการให้บัญชาการให้เขาสามารถฆ่าคนได้เขาก็หนีไม่พ้นต้องคดีอาญาที่พึงพำนักของเขาแน่นอนก็คือนรกหรือถ้าไม่ถูกประหารชีวิตเพราะยอมรับสารภาพตลอดก็แหที่พำนักของคู่มักโกรธก็คือเรือนจำหรือคุกต้องรับทุกทรมานกายทรมานใจไปต่อชีวิตเพราะพิษภัยของตัวกิเลสคือความโกรธโทษของภัยความโกรธนั้นใหญ่หลวงนักท่านสาธุชนเท่าไหร่นะหิสาธุโกโทโกทโนความโกรธไม่ดีเลยจงมันเจริญเมตตาธรรมเข้าไว้จงเข้าใจในสัจธรรมทั้งปวงที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ทำจิตใจให้สงบมองโลกแต่ในแง่ดีรู้จักปล่อยวางหรือถืออุเบกขาวางเฉยเอาไว้ใช้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พำนักทุกเวลานาทีจะไม่มีความเดือดร้อนและทุกข์ภัยอะไรเลยอันหนึ่งเป็นนายก็เอาใจไพ่มันมั่งอย่าตีตังไปทีเดียวเฝ้าเขี้ยวเข็นถึงตกทุกข์ที่ลำบากได้ยากเย็นจะตายเป็นมันไม่ทิ้งกิ่งกิ่งเชียวอันหนึ่งเบาไพ่ไม่ดีจะตีด่าอย่าโกรธแทนหุนหันให้ฉุนเฉียวประหยัดผ่อนผันใช้แต่ไม่เรียวอุตสาเนียมหน่วงจิตคิดเมตตาหันติโกกุทโธสมาตาลังผู้โกรธย่อมแค่มานาของตนได้ความโกรธนั้นเป็นกิเลสตัวใหญ่ที่ทำให้คนดีมีความรู้ความสามารถมากมายต้องมาพบจุดจบของชีวิตลงอย่างน่าเสียดายบางรายต้องไปตายเพราะบางรายต้องตายไปเพราะความโกรธเช่นถูกคำพิพากษาให้ประหารชีวิตพวกที่ติดคุกหลายปีหลายสิบปีก็อยู่นับเป็นหมื่นคนส่วนมีสาเหตุล้วนมีสาเหตุโกรธเคืองและไม่ใช้สติปัญญาจะแก้ปัญหาแต่กลับใช้อารมณ์ชั่ววูบเดี๋ยวประหารคู่แขนหรือพวกที่ขัดผลประโยชน์ขัดขวางความต้องการของตนเองมีข่าวปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุเพชรหนึ่งบ่อยมากมายบ่อยที่บางที่ลูกบังเกิดก้าวข้าบังเกิดก้าวมาขอเงินมารดาเอาไปซื้อตุรายาเสพติดพอถูกปฏิเสธลูกเนรคุณก็แค่ทันทีแล้วขนเอาเงินไป ในตำนานเก่าแก่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำได้ว่าเป็นจังหวัดยโสธรที่มีพระธาตุก่องข้าวน้อยข้าแม่ที่ลูกชายสร้างความสร้างขึ้นเพื่อเป็นการไถ่บาปโดยโมโหหิวเมื่อเห็นมารดาเอากล่องข้าวน้อยใส่ข้าวเหนียวมาให้ลูกชายที่กำลังทำงานอยู่กลางทุ่งลูกชายเห็นเข้าก็ด่าว่ามารดาแล้วยังคว้าไม้ตีจนมารดาตายคามือลูกชายตัวเนรคุณกินข้าวเหนียวอย่างไรก็ไม่หมดต้องเสียใจที่ได้ฆ่าแม่มารดาฆ่ามารดาไปเพราะเหตุอารมณ์อันหนุนเนื่องมาจากความหิวจนตารายภายหลังเมื่อผลโทษออกมาแล้วจึงทำมาหากินเก็บออมเงินมาสร้างพระธาตุกล่องข้าวน้อยข้าแม่ไว้กับไว้บูชาการฆ่าบิดามารดาตามพุทธศาสนาถือว่าเป็นกรรมอันหนักนยมเรียกว่าอนันตริยกรรมมี5อย่างคือ1มาตุฆาตฆ่ามารดา2ปิตุฆาตฆ่าบิดา3อรหันตฆาตฆ่าพระอรหันต์4โลหิตบาปทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงอย่างพระโลหิตให้ห่อขึ้นไป5สังฆเภทอย่าโยโยงสองให้แตกกันกรรม5อย่างนี้เป็นบาปอันหนักที่สุดนะโยมถึงขั้นแห้มสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานประราชิกของผู้ถือพุทธศาสนาห้ามไม่ทำเป็นเด็ดขาดศาสนาอันนี้คือพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องความโกรธนะโยมนะความโกรธเนี่ยเราถ้าหลวงปู่ชาท่านบอกว่าเวลาโกรธเนี่ยไม่ว่าป.4หรือด็อกเตอร์จะโง่เท่ากันหมดนะโยมนะสาธุหลายวันนี้อาตมาภาพมีสภากาแฟครั้งที่87ที่สากลโคนมไทยเดนมาร์กวันนี้สมาชิกสภากาแฟร้อยกว่าท่านไปทานข้าวต้มจิบกาแฟแชร์ความคิดกันมีประสบการณ์อะไรมีอะไรก็มาคุยกันในสภากาแฟนะก็มีการแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะจะเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการปกครองและที่จะที่นั่นคือปัญหายาเสพติดที่เราจะต้องคุยกันในสภากาแฟทุกครั้งก็มีท้องที่ท้องถิ่นสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มคณะของเราก็คืออาตมาภาพก็พยายามที่จะเป็นแกนนำเป็นแกนกลางก็คืออย่างที่ว่าวัดสร้างคนคนสร้างชุมชนชุมชนสร้างวัฒนธรรมประเพณีอารยาทยมสหายเป็นกำลังใจกับโยมที่ทุกจังหวัด
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น. กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานคอ

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ

0: Sandra อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพร้อมคณะเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการเสวนาแบบวันออนวันติดตามพร้อมหลายประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นช่วงสายจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมเสวนาแบบวันออนวันในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ส่วนเวลา10นาฬิกาจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศและในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญอาทิร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและจับตาการประชุมกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมาธิการเรียกส.ส.ไอเดียกับสามีเข้าชี้แจงหลังนายรังสิมันต์เพิ่งอภิปรายพาดพิงกลางสภาปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินส่วนเวลา 9:00 น.ที่ศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศาลนัดไต่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราวคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องกรมสรรพากรกรณีที่นายทักษิณต้องชำระภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมกว่า 17,000 ล้านบาทหลังการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตามคำสั่งของกรมสรรพากรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขอนแก่น

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina

0: สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND ลูทีน่าผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: อยุธยาระทมอ่างทองก็ระทมอยุธยาก็ระทมปราจีนบุรีก็ระทมฉะเชิงเทราก็ระทมราชบุรีก็ระทมนครสวรรค์ก็ระทมทุกๆจังหวัดสู้ๆนะครับคุณผู้ฟังเราคนไทยก็ใจต้องสู้ๆครับอย่าไปสนเลยใครเขาไม่ช่วยถ้าเราก็ต้องช่วยตัวเราเองก่อนนะครับดูข่าวแล้วนั่งดูทีวีแล้วหลายที่ร้องไห้บอกเวลามึงมาหาเสียงเนี่ยมึงไหว้กูตั้งแต่เสาไฟเลยแต่เวลานี้ไม่เห็นหัวพวกมึงเลยว่างั้นหลายคนต้องกลด่าหลายคนต้องน้อยใจทำไมอ่ะพวกท่านมีเงินดาวเงินเดือนถึงจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนักก็เจียดกันนิดเกียดเจียดกันหน่อยช่วยกันแต่นี่ไม่เห็นหัวเลยตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมนี่ครับเสียงคอมเมนต์ของคนที่เขาไม่ได้ดูแลไม่ได้รับการดูแลไอ้ที่ได้ดูแลก็โอเคที่ไม่ได้รับการดูแลนั่งดูข่าวแล้วทำไมพูดสื่อข่าวเข้าไปถึงล่ะโดยเฉพาะช่อง8เนี่ยผมนั่งดูคุณพุทธเนี่ยบอกตรงว่าสุดยอดสุดยอดเป็นอะไรที่นักข่าวเขาลุยถึงที่สัมภาษณ์คนนั้นสัมภาษณ์คนนี้น้ำเน่าน้ำเหม็นก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่ตรงนั้นน่ะถ้าพูดง่ายๆว่าอะไรลอยมาก็ต้องปัดมือปัดน้ำออกไปแล้วก็ต้องใช้ตรงนั้นมันไม่มีจะทำยังไงดีกว่าไม่ได้อาบหรือดีกว่าไม่ได้ใช้ครับเพราะน้ำก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยท่วม10วันเพิ่งได้กินวันกับข้าววันที่11ที่เขามาช่วยบางทีเขาก็มาช่วยต้นซอยปลายซอยไม่ได้แล้วเนี่ยแหละครับผมว่าทุกอย่างมันล้มเหลวนะมันไม่มีภาพที่จะต้องถ่ายรูปออกไปโชว์ในทีวีพวกคันก็ไม่ทำซึ่งเขาก็สะท้อนความรู้สึกนะไอตอนมาหาเสียงเนี่ยไหว้กูตั้งแต่หน้าเสาไฟไหว้กูตั้งแต่หมากูออกมาข้างหน้ามึงก็ไหว้หมากูแล้วมาไหว้ตัวกูเนี่ยขนาดนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดเราลองคิดดูแล้วกันครับว่ายามเราเดือดร้อนเนี่ยใครช่วยเราถึงเวลาเลือกตั้งคุณก็กากบาทได้เลยสิประหารชีวิตได้เลยครับแล้วแต่คุณจะประหารประเภทไหนครับนี่คือเป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวที่ผมอ่านคอมเมนต์ผมดูทีวีแล้วผมนึกสะท้อนใจแล้วก็พูดได้ถูกด้วยเวลาหาเสียงเนี่ยมึงโอมากระทุกบ้านเลยจะเดินยากเดินเย็นกันไหนๆก็ไปแต่เวลากูเดือดร้อนเนี่ยเรือสักลำที่กูจะเคยเห็นพวกมึงไม่เคยเลยไม่เคยผ่านมาสักนิดเลยไม่ได้มามือเปล่าก็ไม่ได้มาด้วยกับข้าวกับปลาไม่ได้มาถุงยางชีพมามือเปล่ามาถามทุกสุขดิบก็ได้ก็ชื่นใจแล้วห่วงนี่ประชาชนคนที่เขาร้องอยู่ครับแต่ถามว่าร้องไปแล้วได้อะไรขึ้นมาก็เป็นเสียงสะท้อนกลับให้วัดกันเลยว่าใครบ้างที่ช่วยเราด้วยความจริงใจครับอ้าวไปด้วยเรื่องของบทเพลงแล้วนะอยุธยาระทมคราวนี้เราก็มาดูเรื่องของน้ำวระทมขนาดไหนโดยเฉพาะพี่น้องปราจีนบุรีครับรู้สึกว่าจะสาหัสสากันกับเขาเลยตอนนี้นะครับมันก็สาหัสสากันทุกจังหวัดนั่นแหละแต่ดูแล้วปราจีนบุรีนี่ค่อนข้างจะบอกว่าโอ้โหคือเขาไม่เคยอ่ะคนไม่เคยอ่ะเจอน้ำท่วมเจอจริงๆเขาแล้วโอ้โหมันอะไรเนี่ยมันมาจากไหนนั่งนานนะครับเปิดภาพดาวเทียมนะครับน้ำท่วมปราจีนบุรีมวลน้ำขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่กว่า 500,000 ไร่ครับมโหฬารบอกปีคนผมคุยกับคนปราจีนบุรีคุยกับพรรคพวกกันบอกปี54ยังไม่ขนาดนี้เลยนะนี่ปี69มันปีอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยสถานการณ์นี้อุทกภัยมันต้องบอกว่ามหาอุทกภัยก็ว่าได้นะที่จังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดข้อมูลจากดาวเทียมก็บอกว่า เห็นมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยมวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นซึ่งแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากพร้อมกับพัดเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยส่วนริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันบ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำยิ่งสีโทนสว่างหมายถึงกระแสน้ำยิ่งเชี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถเอาไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่จะต้องช่วยกันดูแลครับในขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวทางด้านของกทมปภผนึกกทมลุยฟื้นเคหะล่มกล่าวเจเศรษฐ์เคาะประตูบ้านช่วยลงทะเบียนเยียวยาครับในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะล่มกล่าวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีเข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูร่วมกับกรุงเทพมหานครครับเอาเจ้าหน้าที่จากปภ.อุดรธานีเข้ามาช่วยกรุงเทพมหานครทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าหลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายภารกิจสำคัญคือการเร่งฟื้นฟูพื้นที่กลับมาใช้งานโดยเร็วปภ.ได้ระดมการสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีเข้ามาช่วยเหลือคนกรุงเทพพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเร่งจัดการจุดที่ได้รับผลกระทบลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดการฟื้นฟูต้องทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้จริงไม่ใช่เพียงแค่น้ำลดแล้วจบวันนี้ปภ.จากศูนย์เขต14อุดรธานีเข้ามาสนับสนุนกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่เราจะเร่งทำงานร่วมกันให้พื้นที่กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโอ้เพราะอุดรธานีเขาไม่ท่วมเลยเนาะก็ถือว่าเอามาทำงานร่วมกันก็ดีไม่น้อยครับก็ดีไม่น้อยนะครับก็ถือว่าสุดยอดในขณะเดียวกันนะครับทางด้านเพื่อไทยครับสู้ภัยน้ำท่วมเพื่อไทยแถลงแนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยผนึกกำลัง5กระทรวงของและกทม.ก็ช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะฟรีครับฟังให้ดีนะครับช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะฟรีพรรคเพื่อไทยนำร่องแล้ว7จังหวัดว่างั้นครับมีนางสาวชยาภาสินธุไพรสส101เขต8ในฐานะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวประภาพรทองปากน้ำสสสุโขทัยเขต3ในฐานะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานของพรรคเพื่อไทยในการช่วยเหลือประชาชนโดยรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนางสาวชยาภาบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่พรรคเพื่อไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านมาได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานรวบรวมสิ่งของจำเป็นถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอาทิเช่นสมุทรปราการสระแก้วฉะเชิงเทรานครราชสีมาปทุมธานีเขตลาดกระบังสายใหม่และดอนเมืองโดยสสรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประสานหน่วยงานเร่งสูบน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ปัญหาความเสียหายของบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้ารวมถึงปัญหาน้ำท่วมขังเน่าก็ยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตซึ่งพรรคเพื่อไทยยืนยันจะร่วมดูแลประชาชนทั้งในช่วงวิกฤตและระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านนางสาวประภาพรกล่าวต่อเนื่องถึงภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดว่ารัฐบาลได้ผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง5กระทรวงครับทั้งกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการซ่อมสร้างสู้ภัยน้ำท่วมโดยการประสานงานของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งความต้องการขอความช่วยเหลือส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจหลักเช่นส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสวทช.ดูแลระบบกลางในการรับแจ้งเหตุติดตามสถานการณ์สถานะระดมการความรู้จักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันฟื้นฟู กระทรวงแรงงานก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทีมช่างบริการตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียจากน้ำท่วมฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยประชาชนกลับไปประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น3กระทรวงสาธารณสุขระดมครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีทักษะด้านการช่างร่วมมาลงพื้นที่ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้กับชุมชน4กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงโดยส่งอาสาสมัครพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟน5กระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลทหารช่างและวิศวกรอาสาร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน6กรุงเทพมหานครบริหารจัดการเร่งระบายน้ำทำความสะอาดคืนสภาพพื้นที่และประสานงานทำงานร่วมกับทีมช่างในพื้นที่โครงการดังกล่าวได้เปิดจุดบริการนำร่องแล้ว7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีกาญจนบุรีประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน LINE Oxygen โดยเลือกเมนูช่วยโดยเลือกเมนูซ่อมสร้างสู้ภัยน้ำท่วมพร้อมระบุรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายและพิกัดสถานที่เพื่อเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและการช่วยเหลือฟรีนะครับฟรีต้องเข้าไปใน LINE Oxygen ก่อนนะครับมีทั้งกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีครับนอกจากนี้นางสาวชยาภารองโฆษกของพรรคเพื่อไทยได้พูดถึงบทบาทในฝ่ายนิติบัญญัติว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณายติด่วนเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่ส.ส.วรวงศ์ วรปัญญาส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทยได้เสนอเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะส่งต่อไปยังครม.ขณะเดียวกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่7ตุลาคมนี้จะมีวาระพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับคือ1ร่างพรบ.การขนส่งทางบก2ร่างพรบ.ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3ร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยพรรคเพื่อไทยจะร่วมพิจารณาร่างกฎหมายทุกฉบับอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับนี่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือครับไม่ได้มาเกี่ยงว่ากรุงเทพไม่มีคนของพรรคเพื่อไทยเป็นส.ส.เลยเขาก็บอกว่ามันยังไงมันก็คนไทยเหมือนกันนะครับเขาไม่เลือกเอาไม่เป็นไรแต่ถึงยามนี้ก็ต้องช่วยกันว่ากันเถอะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของความมีน้ำใจเนาะครับเหมือนคุณบุ๋มไปโดนอะไรนะดราม่ากับกู้ภัยในพื้นที่ดราม่าจากพื้นที่ฉะเชิงเทราครับบุ๋มบรรดาก็บอกไม่อยากให้มันเป็นประเด็นช่างเขาเถอะว่าเขาดาราตกยุคดาราอะไรก็แล้วแต่เขามาช่วยแล้วครับเขาไม่เห็นมาต้องโฆษณาตรงไหนอะไรตรงไหนเลยเขามีน้ำใจช่วยเขามีองค์กรทำความดีช่วยกันได้ช่วยกันไปนะครับผมว่าปากรูดซิปมันก็ดีนะครับอย่าทำให้มันต้องมาเดือดร้อนกันเลยครับทุกคนณเวลานี้มันต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมาช่วยกันมันก็จะได้เป็นผลดีกับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนนะครับมาประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับทางด้านของเขาแจ้งเส้นทางนะครับซึ่งก็ทางด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางเส้นทางโดยกระทรวงคมนาคมนะครับให้สั่งการกรมทางหลวงชนบทสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่กำลังสบปัญหาน้ำท่วมให้บริหารจัดการเส้นทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในกรณีเส้นทางผ่านไม่ได้ให้จัดหาทางเลี่ยงพร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานของจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อเมื่อได้รับการร้องขอรวมถึงกรณีถนนสะพานขาดก็เร่งดำเนินการซ่อมเบื้องต้นการติดตั้งสะพานเบลลี่กรณีต้นไม้หักโค่นปิดทับกรีดขวางเส้นทางก็ให้รีบนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันทีให้ประชาชนสามารถสัญจรภายได้โดยเร็วและให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ได้รับทราบจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจากข้อมูลนะครับทางด้านกรมทางหลวงแขวงการทางหลวงชนบทนครนายกขณะนี้โครงการทางหลวงชนบทในจังหวัดนครนายกได้รับผลกระทบจำนวน17สายทางครับสัญจรผ่านได้16สายทางเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้มี1เส้นทางคือแยกทางหลวง305บ้านบางน้ำเปรี้ยวตอนนครนายกอำเภอองครักษ์มีน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถใช้ทางหลักทางหลวง305ทดแทนในขณะเดียวกันนะครับโครงข่ายทางหลวงชนบทในปัจจุบันได้รับผลกระทบ14จังหวัดครับ ทางหลวงชนบทได้รับกระทบแน่นอนเพราะมันไปท่วมในทางต่างจังหวัดซะก็เยอะอ่ะเนาะมีบุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิปราจีนบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสมุทรปราการราชบุรีนครสวรรค์นครนายกได้รับผลกระทบ73สายทางสัญจรผ่านได้41สายทางสัญจรผ่านไม่ได้32สายทางซึ่งยังต้องติดใต้ป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำปักเสาขาวแดงตามแนวเขตทางหากระดับน้ำลดลงจะเร่งดำเนินการประเมินสถานการณ์เร่งเข้าซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็วที่สุดประชาชนสามารถแจ้งอุทกภัยบนถนนทางหลวงได้กับสายด่วนทางหลวงชนบท1146แขวงการทางหลวงชนบททั่วประเทศจะได้ติดตามข่าวสารและจะได้ช่วยกันจะได้แจ้งได้ว่าเส้นทางนี้ผ่านได้ไหมโทรหา1146 1146ครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวเรื่องน้ำนะครับกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังเมื่อคุณเป็นแบบเนี้ยไขมันก็ดีความดันก็ดีเบาหวานก็มีในคนไทยหนีไม่พ้นเลยนะไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับเลือดลมทั้งหลายอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวแล้วก็กำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเรื่องเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในคืนเดียวกันเลยนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับขายดิบขายดีในเวลานี้นะครับซื้อ1ขวดเราก็ต้องมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งและลดให้1ลดให้200ด้วยสำหรับสกัดเย็น9ชนิดนะครับแค่ชนิด2ชนิดนี่ก็สุดยอดแล้วนี่9ชนิดนะซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งและยังลดให้อีก200ด้วยครับส่วนชนิดที่2ครับเป็นน้ำมันสกัดเย็น4ชนิดครับประกอบไปด้วยมะละขี้นกมะละจีนมะละหวานตระกูลของมะละ3ชนิดเอามาไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันปะทะผสมกับน้ำมันงาดำครับนี่4ชนิดนะ4ไม้เลยครับไอ้9ชนิดนั้นสุดยอดไปแล้วไอ้4ชนิดนี่ก็กำลังวิ่งไม้แรกด้วยมะละขี้นกที่เขาใช้กันแต่มะระจีนมะระหวานนี่เขาไม่ได้ใช้เราก็เอามาใช้ด้วยครับส่งไม้1ใบ2ไม้3จนไม้สุดท้ายคือน้ำมันงาดำเข้าเส้นชัยเลย4ชนิดน้ำมันสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเหมือนกันครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดมันจะช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายลุกกระชาส่วนมือชาเท้าชาลุกนั่งก็ไม่สบายเลยเนาะลดไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงน้ำตาลของผู้ที่เป็นเบาหวานมันช่วยได้หมดตัวนี้น้ำมันมะละตัวนี้นะครับตัว3ชนิดปะทะกับหรือผสมกับน้ำมันงาดำโอ้โหสุดยอดกับสุดยอดดับเบิ้ลดับเบิ้ลเลยซื้อ2ขวด60แคปซูลเหมือนกันนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3อีกตัวนะครับน้ำมันมะพร้าวมาคนเดียวโดดๆเลยไม่รวมกับใครน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับช่วยหลับดีขึ้นกำจัดสารพิษบำรุงผิวพรรณครับลักษณะของการดูแลน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอันนี้ก็น้ำมันมะพร้าวนี่ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4แถม3ครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับเพราะฉะนั้นอยากได้โทรมา0817577474เรามีอย.ทุกตัว0817577474ไม่มีสารตกค้างในร่างกายเพราะสกัดเย็นนั้นมันจะไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายครับสนใจจะแบบ9ชนิดหรือแบบ4ชนิดมะละขี้นกหรือจะเอาน้ำมันมะพร้าวแบบเดียวๆแต่ถ้าพูดแบบกีฬานี่4คูณ100เลยเนี่ยมะละขี้นกเนี่ยเพราะเขาใช้กันแค่มะละขี้นกเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วนี่เราใช้มะละขี้นกมะละหวานมะละจีน3ชนิดของมะละปะทะกับน้ำมันงาดำออกมาเป็นมะละขี้นกออกมาเป็นมะละ3ชนิดปะทะน้ำมันงาดำ3 ลุม 1ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายกัน โดยเฉพาะพวกที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยๆครับ2แถม1 4แถม3โทรเลย081 757 7474 Enzyme by Anek Trabio ก็ยังดูแลสุขภาพร่างกายของท่านซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817574774
4: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระที่นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
0: วันที่11ตุลาคมจองอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับตอนนี้ก็สอบถามน้องเก๋ได้ที่0838686083สำหรับทางด้านงานประจำปีของวัดธรรมมูลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทปิดทองหลวงพ่อธรรมปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรแล้วก็ปิดทองพระศรีวลีลอยน้ำที่มาขึ้นหลวงพ่อเข้าโรงพยาบาลและพระศรีวลีเหมือนมาช่วยหลวงพ่อครับก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจเลยว่าพอมาขึ้นแล้วก็ได้อัญเชิญพระศรีวลีขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดธรรมมูลครับเสาร์อาทิตย์คนก็ไปปิดทองเยอะเลยครับเงินก็เข้าวัดนะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ายุคนี้หาคนเข้าทำบุญบางทีก็ยากเหมือนกันนะเพราะสภาพของคณะสงฆ์ไม่ได้นินทานะพอเสียแล้วก็แยกแยะหน่อยแล้วกันวัดไหนก็ดีก็ว่ากันไปวัดไหนไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับมันเสียที่พระไม่ได้เสียที่ศาสนาเรานะครับจะมาเอาอย่างแบบอยุธยาวัดนั้นก็ไม่ได้ต้องแยกแยะกันหน่อยแล้วกันไอ้ที่ดีก็มีเยอะนะกลับให้กำลังใจผมนั่งคุยกับพระนี่บอกโอ้ยโยมด็อกเตอร์เอ้ยหาคนทำบุญที่วัดเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทำก็มันต้องแยกแยะไงอย่างที่ผมบอกต้องแยกแยะนะครับเอาละครับถึงเวลาที่เราจะร่วมกันทำบุญก็เชื้อเชิญนะครับก็ร้านค้าที่จองแล้วก็จ่ายค่าประจำพื้นที่แล้วก็เข้าขายได้เลยนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก่อนเข้างานเนี่ยตอนนี้บางคนก็ไปตั้งร้านขายแล้วนะครับก็อยากจะไปค้าขายก่อนก็เชิญครับเพราะว่ามีคนมาไหว้พระปิดทองพระศรีวลีย์ใกล้วันหวยออกเนี่ยคนเยอะเลยนะ มาอีกแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวนี้แก๊งคอนเซอร์เตอร์มันรู้ว่าหลอกนักศึกษาจะง่ายกว่าหลอกคนอยู่บ้านเพราะคนอยู่บ้านฟังข่าวดูทีวีฟังวิทยุผมบอกนักศึกษาพวกนี้ไม่ได้ฟังผมหรอกโดยเฉพาะรายการผมไม่ฟังหรอกพวกนี้เขาดูละครแนวตั้งอย่างเดียวหรือเขาเรียนรู้ประเภทสูงไปก็โดนหลอกอีหลอบเดิมครับใช้วิธีหลอบเดิมฟอกเงินส่งเงินมาส่งเงินมาตรวจสอบครับก็เป็นอะไรที่โดนหลอกนักศึกษาโดนหลอกนะครับก็ต้องบอกว่าดีเข้าช่วยเหลือชายวัย19ปีครับเป็นนักศึกษาถูกร้ายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือและตำรวจหลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินมันไม่หลบเดิมเจ้าหลงเชื่อโอนเงินถอนเงินสดไปส่งมอบที่ลานจอดรถเห็นไหมหลอกนักศึกษานี่รับเงินสดเลยนะถ้าหลอกคนเฒ่าคนแก่ต้องโอนเข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้แล้วมันก็เก็บไปทอดบัญชีม้าบัญชีหมาอะไรไปแต่หลอกนักศึกษานี่หลอกไปรับเงินสดเลยนะหลายนักศึกษาหลายคนแล้วผมบอกนักศึกษาเรียนรู้ไม่สู้เท่าผมเพราะเขาไม่ฟังข่าวกระจอกกระจอกอย่างเราข่าวชาวบ้านนี่เขาไม่รู้ผมนี่พูดทุกเรื่องแบบนี้นะเพราะนั้นคนอยู่บ้านจะรู้ทันข่าวเพราะฟังอเนกเยอะเขาว่าเมื่อวานคุณป้าก็โทรมาคนก็เพราะอเนกพูดนี่แหละข่าวอเนกทำให้ป้าไม่เสียรู้มันก็โทรมาหาป้าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนทำไมเล่าการไฟฟ้าเขาเปลี่ยนเองมันก็เลยตัดสายไปพอบอกว่าเปลี่ยนมิเตอร์จะต้องเสียเนี่ยฟังอเนกเอาโทรมาขอบคุณนี่ก็เหมือนกันครับเชื่อมันโอนเงินถอนเงินสดไปส่งมันไปมอบให้ที่ร้านจอดรถห้างดังย่านสารยานครปฐมเลยนะรวมเป็นเงินเท่าไหร่คุณผู้ฟัง662,989.90 บาทแหมมันมีเศษสตังค์ด้วยเหรอ600,000กว่าบาทพบเงินถูกเอาไปซื้อทองคำส่งต่อเป็นเงินสดเป็นทอดมีชายชาวจีนนำไปส่งที่หน้าบ้านหรูย่านสะพานสูงเจ้าหน้าที่นำหมายค้นสารยาเข้าไปตรวจค้นบ้านพักดังกล่าวพบคนในบ้าน11คนครับเกือบโหลก่อนจับกุมผู้ต้องหา3รายครับมิสเตอร์ลูชาวจีนมิสเตอร์เชียง35จีนแล้วก็อะไรเป็นแม่บ้านชาวเมียนมา20อายุ24ปี2รายครับทำหน้าที่รับส่งมอบเงินสดพร้อมยึดทรัพย์สินของกลาง40รายการนาฬิกาแบรนด์เนมหรูริชาร์ดซะด้วยแล้วก็โรเล็กซ์ด้วยเงินสดสมุดบัญชีรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาท แนวทางการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายเป็นนักศึกษาตกเป็นเหยื่อขบวนการนี้อีก6รายสร้างความเสียหายรวมแล้ว200กว่าล้านอีก6รายนะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับท่านผบ.ตร.สั่งปราบปรามแก๊งคอนเซ็ปเตอร์หลอกลวงกลุ่มนักศึกษาที่ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมสืบสวนตรวจสอบขยายผลเส้นทางการเงินและทรัพย์สินเชื่อมโยงไปยังผู้รับผลประโยชน์และบุคคลในเครือข่ายที่เหลือเพื่อนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ 2-3 วันที่แล้วที่ผ่านมาก็มีเรื่องนักศึกษากดเงินไปล้าน2กับล้าน3ใช่มั้ยมันก็มารับหน้าคอนโดเลยเนี่ยมันหลอกนักศึกษารับเงินสดด้วยแล้วก็วีดีโอคอลคุยตลอดห้ามวางนะแล้วต้องไปอยู่คนเดียวนะห้ามบอกใครด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยส่งเงินมาตรวจสอบหน่อยเดี๋ยวเอาเงินไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบเสร็จจะกลับคืนให้ปะโถเรียนทำไมให้เสียตังค์เรียนทำไมถึงระดับปริญญาตรีแล้วไม่รู้จักเงินเหมือนเงินจะฟอกเงินยังไงจะเอาเงินไปดูตรวจสอบยังไงปะโถเด็กประถมยังคิดได้เงินเหมือนเงินเอาตรวจสอบได้เอากลับคืนมาอ้อยเข้าปากช้างแล้วเสร็จทุกรายครับตำรวจวิดีโอคอลไม่มีเขาก็บอกแล้วฟังมั่งเถอะเฮ้ยไม่ฟังอเนกเลยตำรวจไม่มีคำว่าวิดีโอคอลคุยกับผู้ต้องหาหรือคุยกับคนที่รู้จักไม่มีอยากจะคุยตำรวจต้องไปคุยที่โรงพักแต่วิดีโอคอลเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละตำรวจปลอมแล้วล่ะไอ้ทิศมาโถนักศึกษาไวแค่เนี่ยเนาะ19ปีครับนี่2วันนี่โดนนักศึกษา 2-3 คนแล้วเนี่ยนี่ต้อง6รายนะเนี่ย6รายนะเนี่ยที่โดนหลอกเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือเป็นตำรวจหลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินไปโอนเงินถอนเงินมาให้มันหน่อยแล้วสังเกตนะครับถ้ามันหลอกนักศึกษาได้มันต้องรับเงินสดเลยนะสดเห็นเลยนะเพราะมันยังไงมันก็รู้แล้วว่านักศึกษาฉลาดน้อยเรียนแล้วไม่ฉลาดหรอกแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปมันหลอกมันต้องโอนให้โอนเข้าบัญชีนั้นโอนเข้าบัญชีนี้ใช่ไหมเอ้าเป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วกันนะครับผู้ฟังผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมบอกกับนักศึกษาไปเรียนทำไมเรียนแล้วไม่รู้เรื่องความรู้รอบเอวไม่มีเลยอยู่ในตำราเรียนมันก็สอนได้แค่ตอนนั้นตำราเรียนแต่นี่นอกตำราเรียนมันต้องสอนตัวเองครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไปไงเขาบอกอย่างก็ขังคนเอาไว้อย่างพบไม่ขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยด้วยอ้าวปิดสิครับอย่างนี้ปิดสิครับเปิดไว้ทำไมในเมื่อทำแบบเนี้ยสกปรกก็สกปรกคนที่เขาอยู่ไปออกรายการโหนกระแสนี่ก็พูดแล้วโอ้โหบอกตรงไม่น่าให้เปิดเลยกาญจนบุรีท่าม่วงนายอำเภอผู้ว่าปล่อยให้เป็นยังไงพม.กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นี่ทำให้มีผู้สื่อข่าวออกมาหรือคนมาร้องแรกแห่งเชิงร้องเรียนแบบนี้จะถูกทารุณกรรมกักขังเหมือนหมูเหมือนหมาอีกนานแค่ไหนคนนะผู้ป่วยคนผู้สูงอายุก็คนนะครับการตรวจสอบครั้งนี้คุณแมวซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบอกว่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พร้อมนำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของศูนย์โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามเข้าไปในพื้นที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครับหลังนำพาทีมเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของศูนย์เรียบร้อยทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานที่มาร่วมตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ได้ขออนุญาตในการเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ไม่ได้มีการขออนุญาตในการเปิดเป็นสถานพยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยได้ซึ่งหลังจากนี้ต้องมีการหารือถึงขั้นตอนการดำเนินงานว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปขณะเดียวกันเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองเคยเป็นพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศก่อนจะลาออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนและมาเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ได้หลายสิบปีแล้วการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลจนมาถึงการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูซึ่งการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูเข้ารับการรักษามาแล้วบางครั้งกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้มักมีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดหรือทะเลาะวิวาทกันเองภายในศูนย์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีขั้นตอนวิธีการดูแลแตกต่างไปจากการดูแลผู้สูงอายุทั่วไปส่วนที่มีการเผยแพร่รูปเกี่ยวกับผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงมีกรงครอบครัวมีกรงครอบบนด้านบนคล้ายกับสัตว์ที่อยู่ในกรงขังเรื่องนี้เป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการคลุ้มคลั่งมีความเสี่ยงที่จะตกเตียงหรือจะอาละวาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลที่เหมาะสม ในสายตาของคนภายนอกอาจจะดูว่าไม่เหมาะสมแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ซึ่งทางศูนย์พร้อมที่จะรับฟังและดำเนินการปรับปรุงส่วนผู้ป่วยรายที่ไปร้องขอความเป็นธรรมทางศูนย์ได้รับการร้องขอจากลูกของผู้ป่วยว่าทางผู้ป่วยนั้นมีการคุ้มครั่งอาละวาดเผาทำลายและทรัพย์สินภายในบ้านทำให้ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้จึงส่งมาให้มาอยู่ในการดูแลของทางศูนย์ระหว่างที่อยู่ในศูนย์การดูแลของศูนย์ตนก็มีการพูดคุยกับผู้ป่วยรายนี้เป็นระยะระยะและมีความประสงค์ที่จะกลับบ้านทางศูนย์ก็ได้พูดคุยประสานไปยังครอบครัวแล้วก็จะให้กลับบ้านแต่ก็ไม่มีใครมารับกลับไปจนกระทั่งมีญาติเดินทางมารับกลับกลัวมองว่าทางผู้ป่วยถูกทารุณกรรมศูนย์ก็ยินดีให้มีการตรวจสอบแต่ทางศูนย์ขอยืนยันว่ามาตรการขั้นตอนการดูแลต่างเป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอาละวาดทำร้ายตนเองหรือทำร้ายทรัพย์สินเท่านั้นครับไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับที่ออกรายการโหนกระแสเลยอ่ะมันตรงกันข้ามเลยอ่ะครับพอไปตรวจเข้าจริงมันดูมันดีเล็กดูมันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่แน่เขาอยู่บอกสกปรกก็สกปรกบางทีถ่ายยังถ่ายลงอะไรนะถังอะไรแล้วไม่มีที่ให้ถ่ายหรือไงก็ไม่รู้นะครับเออเอาว่ากันไปแล้วกันนะครับถ้าไม่ปิดก็ไม่รู้จะไงเนาะจะให้ปรับปรุงแก้ไขยังไงก็ว่ากันไปครับจากทางด้านของภูผาวิโปรครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งก็ได้นะครับคล้ายๆผงกาแฟละลายกับน้ำอุ่นจะได้น้ำสีขาวครับดูแลสำหรับผู้ที่แขนขาวเรี่ยวแรงครับเช้าแก้วเย็นแก้วก็ยังได้นะครับสั่งซื้อมาตอนนี้ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิโปรครับพร้อมทั้งเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยดีไทยดีไทยคือสิ่งที่จะดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่ความดันเบาหวานกดไหลย้อนในทุกอย่างเหมือนกับที่ท่านได้รับประทานจากเม็ดแคปซูลเนี่ยอันนี้กลายเป็นน้ำสมุนไพรครับดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับซื้อ2ขวดรับภูผาวิโปรสมนาคุณฟรี1ห่อครับแล้วก็หอมยาวหอมผสมดอกหอมมะลิครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะครับยาวหอมสำหรับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาก็นึกถึงยาวหอมดอกหอมมะลิครับสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้0817805575 0817805575ครับพร้อมทั้งวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเรารับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรหาเราเลยครับราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100-1,200เราจะรีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านเลยนะครับ0819465036ครับมาเรื่องราวข่าวสุดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับไปที่เรื่องที่น่าเศร้าใจครับเป็นข่าวสุดท้ายสลด3แม่ลูกน้อยเสียชีวิตในห้องนอนบ้านเอื้ออาทรครับคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันครูเผยวันศุกร์ยังเห็นเด็กๆร่าเริงด้านคุณย่าเล่าสุดเศร้าครับเป็นเรื่องเกิดขึ้นที่เขตสภ.เมืองปทุมธานีครับมีผู้แจ้งเหตุภายในหมู่บ้านเอื้อทอนแห่งหนึ่งอำเภอเมืองปทุมธานีครับมีคนเสียชีวิตครับแม่และก็ลูก2คนครับศพแม่ศพลูกน้อยเสียชีวิตในห้องนอนบ้านเอื้ออาทรวันศุกร์ครูบอกยังเห็นเด็กๆล่าเริงอยู่เลยครับห้องพักชั้นล่างประตูห้องถูกเปิดไว้นะครับผู้เสียชีวิตก็มีนางสาวเอครับวัย42เข้าใจว่าเป็นแม่เด็กหญิงบีนามสมมุติวัย9ขวบเรียนอยู่ชั้นป.4เด็กหญิงซีวัย7ขวบเรียนอยู่ชั้นป.2สภาพศพนอนอยู่บนที่นอนทั้ง3ศพนะครับพบสมุดวางอยู่บนหลังตู้มีการเขียนลักษณะเหมือนระบายความในใจทั้งลายมือของลูกและลายมือของแม่นะครับโดยลายมือของแม่เป็นการเขียนลักษณะลาตายถึงผู้จัดการนิติบุคคลหากพบร่างเรา3คนให้ช่วยจัดการเผาในวันรุ่งขึ้นเลยไม่ต้องมีพิธีอะไรญาติอยู่ไกลไม่สะดวกไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนอย่าแยกพวกเราทั้ง3คนแม่ลูกนะคะเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างจากการตรวจสอบภายในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้จึงได้บันทึกภาพเก็บเอาไว้แพทย์คาดว่าตายมาแล้วทั้งหมดเนี่ยกว่า2วันแล้วหลังจากชันสูตรมอบศพทั้ง3ให้มูลนิธินำไปส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อพาพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับเขาตายเพราะอะไรเนี่ยเขาเขียนจดหมายลาตายด้วยนะครับครูประจำชั้นป.4บอกเมื่อวันจันทร์ยังไม่เห็นว่ามีเด็กทั้ง2ไปโรงเรียนเพราะมีสอบด้วยก็เลยไปตามหาแล้วก็ติดต่อไปทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองก็ไม่มีการตอบ เห็นห้องล็อกอยู่จึงได้ไปแจ้งทางฝ่ายนิติบุคคลให้มาช่วยก็เลยพบภาพที่ตายทั้ง3ศพนะครับส่วนคุณย่าวัย46ให้การปกติจะซื้อของแล้วมารับเด็กๆทั้ง2ไปเที่ยวทุกวันอาทิตย์มาหาเป็นประจำว่างั้นแต่ครั้งนี้ทำไมเขาต้องมาตายแบบนี้ทั้งหมดก็ไม่รู้นะครับอ้าวก็คงจะต้องมีรายละเอียดของข่าวนะครับสลดทั้งแม่ทั้งลูกน้อยเสียชีวิตห้องนอนที่เอื้ออาทรที่บ้านเอื้ออาทรปทุมธานีครับหมดเวลาเวลาหมดครับเราพบกัน
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
9: ป่วยจนล้มไปคน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
10: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
12: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901696
13: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเคลียร์ท่อระบายน้ำจัดเครื่องจักรพร้อมรับฝน24ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: สนับสนุนโดย
18: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
19: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าให้จังหวัดประเมินศักยภาพการรองรับปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่พร้อมตรวจสอบและเร่งแก้ไขระบบท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตันเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เต็มศักยภาพผ่านทุกช่องทางเมื่อเกิดฝนตกรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์ทั้งนี้หากมีหลักฐานยืนยันว่าเกิดภัยและความเสียหายจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยได้ทันทีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมคุณนภาพรช่างก

0: ยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงณภาพรช่างกลรายกันค่ะ
1: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
2: ตำรวจฝรั่งเศสปะทะม็อบนักเรียนในหลายเมืองในขณะที่การประท้วงลุกลามไปทั่วประเทศแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงจนกว่าเหล่านักเรียนจะได้รับการปฏิรูปที่พวกเขาต้องการทำเนียบขาวออกมาตอบโต้พรรคเดโมแครตได้รายงานของสื่อหลังมีคลิปไวรัลแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดในเชิงบอกให้อิหร่านทำลายเมืองใหญ่อย่างลอสแอนเจลิสและซานดิเอโกเยอรมนีจับกุมอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองฐานจารกรรมข้อมูลลับไปให้ต่างชาติและเป็นกบฏต่อแผ่นดินนอกจากนั้นยังจับกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดได้อีกคนด้วยรัสเซียปฏิเสธข่าวใช้มาตรการควบคุมกาฬโรคหลังนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยกาฬโรคเสียชีวิตโดยยืนยันว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมบัลแกเรียค้นหาลูกเรือสินค้าสูญหายหลังเกิดเหตุโดรนโจมตีเรือ2ลำในทะเลดำทำให้เรือเสียหายอย่างหนักและจมลงในที่เกิดเหตุสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474

0: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: จบลงไปครับรักจางวันลอยกระทงเดือนหน้าก็จะลอยกระทงแล้วก็หารักใหม่ซะเลยเป็นไง สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับเราพบกันเหมือนเช่นเดิมครับชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่กับเรื่องราวของข่าวนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการอาทิเช่นทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนนำความอร่อยไปฝากแขกเหลือของท่านด้วยความประทับใจราคาก็ไม่แพงจานก็ใหญ่ๆแล้วก็โต๊ะตรงกลางก็หมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโดยเฉพาะสุภาพสตรีไม่ต้องเอื้อมให้เสื้อมันเปื้อนน้ำต้มน้ำแกงอุตส่าห์ไปเช่าชุดมาชุดละพันพันห้าอะไรเงี้ยครับกับผู้ชายแล้วก็เสื้อยืดตัวเดียวเขาไปกันได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าและที่สำคัญอย่าลืมพกถุงไปด้วยนะพกถุงไปนี่ต้องออกเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะโต๊ะจีนที่เหลือปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยเจ้าของโต๊ะจีนเขาก็เก็บไปแล้วก็ทิ้งไปเปล่าๆเนาะครับก็เอาไปกินที่บ้านได้ครับยังไงก็ไก่ทอดก็เหลือเยอะแยะเลยกินไปแค่ชิ้น2ชิ้นก็ไปฝากเผื่อสุนัขที่บ้านมันก็ได้นะครับเอาน้ำจิ้มไปด้วยเผื่อเขาจะต้องจิ้มน้ำจิ้มให้มันอร่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบพระคุณครับที่ติดต่อกันแล้วก็นำความอร่อยไปฝากกับแขกเหลือของท่านนะครับเราจะมีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกราคาเริ่มต้นต้นละ1,100-1,200ที่เหลือก็ท่านจะเลือกอะไรล่ะเอามาใส่ให้มันครบจำนวนหรือจะต่อรองมากน้อยแค่ไหนจำนวนเท่าไหร่อะไรก็บอกกันได้นะครับเพราะว่าท่านพี่วิชัยโต๊ะจีนเนี่ยบริการมาโอ้อยู่กับผมมาหลายสิบปีนะจะบอกให้ก็เป็นอะไรที่ต้องให้ความเชื่อถือให้ความเชื่อมั่นกันเลยครับ0819465036 0819465036ครับกลิ้งกลางเข้ามาแล้วก็ขอบคุณกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพร่างกายหลับสบายกำจัดสารพิษบำรุงสายตาสมองความจำลดปวดลดข้อปวดข้อปวดกระดูกเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกเนี่ยความดันเบาหวานนี่มาเถอะสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็ขายแต่มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้วก็ลดให้อีก200บาทครับสำหรับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับเยอะเลยนะ9ชนิดแล้วยังมี4ชนิดด้วยนะประเภท2ของเรามี4คูณ100เนี่ยนะ4ชนิดก็คือน้ำมันมะระ3ชนิดอันนี้ต่างหากนะอันนั้น9ชนิดก็60แคปซูลต่อ1ขวดรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดน้ำมันมะระก็3ชนิดครับแล้วก็อีก1งาดำไม้ที่1คือมะระขี้นกไม้ที่2มะระจีนไม้ที่3มะระหวาน3ตระกูลครับวิ่งแข่งไปผสมกับน้ำมันงาดำไม้สุดท้ายเข้าสู่เส้นชัย4คูณ100เลยครับสกัดเย็น 100% ก็ช่วยสำหรับผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายลุกก็โอยปวดก็โอยอะไรพวกนี้นะมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดความดันเบาหวานอะไรช่วยได้หมดครับมะระ3ตัวนะครับลุมกับมะระลุมกับน้ำมันงาดำสุดยอดไหมล่ะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวด2แถม1 4แถม3โอกาสอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วแจกไม่นานนะทางบริษัทบอกแจกไม่นานนะอาจารย์พูดไปเลยว่าแจกไม่นานของแจกหมดเมื่อไหร่ก็จบแล้วก็เข้าสู่ระบบปกติธรรมดาครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับยังไงก็มะระขี้นก3มะระเลยครับตัวสุดท้ายครับนี่วิ่งเดียวเลย4คูณ100น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับที่จะช่วยบำรุงผิวบำรุงกำลังครับแล้วก็ทำให้นอนหลับดีขึ้นช่วยเรื่องของลดไขมันความดันเบาหวานกระดูกข้อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกอะไรพวกนี้เช่นเดียวกันครับ2แถม1 2แถม1น้ำมันมะพร้าวก็2แถม1 4แถม3ครับสนใจ0817577474แต่ถ้าเป็นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคที่เรากินกันมา30ปีเข้าปีนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าซื้อ2แถม1ซื้อ4ก็แถม2ครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราในรายการครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อที่0817577474 081-757-7474 ครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวพาดหัวข่าวตัวใหญ่ว่าเป็นเรื่องของน้องเนเน่นะครับบอกรัฐบาลจะเทงบ 2,000 ล้านจัดประชุมวิกระดับโลกครับแล้วก็มีน้องเนเน่มาร่วมโชว์ครับนายกตรีแจ้งกลางประชุมครม.ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ระหว่าง 12-18 ตุลาคมโดยงานเลี้ยงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะตึกสติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้นำระดับโลกโดยดึงเนเน่น้องแพรวรัติการอําลอยขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงสร้างความสุขนะครับวันที่เท่าไหร่บอกยังนะครับแล้วก็แฟนๆเนเน่จะเข้าไปช่วยซื้อบัตรยังไงดูยังไงเดี๋ยวก็จะต้องดูรายละเอียดผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเหมือนกันดูแต่พาดหัวข่าวก็น่าจะเป็น การประชุมของระดับโลกอยู่แล้วจัดที่ตึกที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบอกว่าจะประดับตกแต่งให้ไฟสีสวยตะการตาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกครับแขกเรือจะมาจากทั่วโลกเป้าหมายคือการสร้างภาพลักษณ์และข่าวเชิงบวกพร้อมนำเสนอสีสันวัฒนธรรมไทยสู่สายตาประชาคมโลกไฮไลท์สำคัญถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้เชิญแขกพิเศษเนเน่รอยัลครับศิลปินสาววัย16ที่คว้าแชมป์จากอเมริกาก็อตทาเลนต์มาเป็นแขกพิเศษและท่านนายกรัฐมนตรีก็จะร้องเพลงสร้างความสุข2-3 เพลงยังมีศิลปินแห่งชาติร่วมแสดงถ่ายทอดศิลปะทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซ็อกคราวอิมโฟนีออเคสตราครับบรรยากาศจะตั้งแต่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าประดับตกแต่งแสงไฟอย่างตระการตาเป็นจุดแลนด์มาร์คโฟโต้พอยต์และประดับไฟที่ตึกไทยคู่ฟ้านายกได้เห็นภาพจำลองแล้วบอกว่าชอบมากแขกทุกท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสาวงามในชุดไทยประยุกต์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตื่นตาไปกับการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยขณะที่บริเวณห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีจัดพิธีเทศกาลแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยส่วนเมนูอาหารค่ำรังสรรค์เสิร์ฟในรูปแบบของไทยเซต4คอร์สตามนโยบายของนายกเน้นย้ำความเรียบง่ายคงรสชาติต้นฉบับไทยแท้ครับก็คงจะนั่งดูทางทีวีซะมากกว่าเนาะคนธรรมดาก็คงจะไปให้กำลังใจน้องเนเน่ไม่ได้มันเป็นเรื่องของการประชุมระดับโลกครับแค่คนเข้าประชุมนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเขาก็บอกว่าห้องนี้จะบรรจุประมาณหนึ่งน้อยก็ 15,000 คนนะนะครับ 15,000 คนก็ให้คนที่เข้าร่วมประชุม 15,000 คนได้เห็นความยิ่งใหญ่ตะการตาอนุมัติงบจัดงานราว 2,000 ล้านบาทเป็นโอกาสสร้างชื่อเสียงให้ประเทศบ้างครับก็พวกเราที่จะดูคงไม่มีการขายบัตรซื้อบัตรเขาเฉพาะภายในเอาเถอะครับก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวนะครับผมก็อยากจะซื้อสัก1คอนเสิร์ตซื้อ1สัก1ทัวร์จัดในฮอลล์ที่ไหนใหญ่ๆสักฮอลล์นึงเอาเน่ๆมาอยากจัดนะผมเองอ่ะผมก็เมื่อก่อนนี่จัดคอนเสิร์ตกันไปว่าเล่นมีบ้านมีรถลาใช้กันทุกวันเองก็เพราะจัดคอนเสิร์ตนี่แหละครับอ้าวว่าไปครับไปเรื่องอื่นกันบ้างครับกลับมาเรื่องที่ทางด้านของประเด็นข่าวนะครับก็มีหัวข้อข่าวจากมติชนนะครับช่อพันนิกาแล้วก็สสเดฟเข้าแจ้งความปมถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเอาข้าวทหาร904แจกน้ำท่วมนั่นเป็นยังไงข้าวทหาร904ผมไม่เข้าใจครับคุณช่อพันนิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็นายสสเดฟเนี่ยคือวุฒิกรนุตยกุลสสนนทบุรีเขต1พรรคประชาชนก็เข้าแจ้งความกับทางตำรวจบุคคลที่พร้อมหมิ่นประมาทโพสต์หมิ่นประมาทร่วมแจกข้อกล่องกับเจ้าหน้าที่ทหารครับเมื่อ26-27 กันยายนในพื้นที่นนทบุรี นางสาวพรรณิกาวานิชบอกวันนี้เข้าแจ้งความประเด็นข่าวประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพจังหวัดนนทบุรีมีการกล่าวหาส.ส.วุฒากรนุตยกุลส.ส.นนทบุรีเขต1ช่วยบัตรประชาชนนำข้าวกล่องของ904ซึ่งเป็นของหน่วยทหารมาแจกเอาหน้าแอบอ้างเป็นของตัวเองตนและส.ส.ตัดสินใจเข้าแจ้งความเป็นการฉกฉวยและปลุกปั่นและมีความจงใจที่จะสร้างความเกลียดชังคำว่าข้าวกล่อง904ที่นำมาโพสต์ไม่ทราบว่าเอาคำนี้มาจากไหนนั่นน่ะสิในเมื่อข้าวกล่องไม่มีลักษณ์สัญลักษณ์ใดๆแล้วบุว่าเป็นหน่วย904แต่เป็นทหารนำมาแจกที่ตนเข้าใจว่าเป็นการปลุกปั่นเนื่องจากส.ส.ของพรรคประชาชนหลายท่านส่วนใหญ่ประสานงานกับทางทหารทั้งนั้นเนื่องจากทหารมีคนมีรถมีเรือครบถ้วนแต่ไม่รู้พื้นที่เนื่องจากเป็นทหารจากพื้นที่อื่นไม่รู้ลักษณะตอกซอกซอยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจึงต้องประสานงานกับส.ส.ในพื้นที่และทราบลักษณะภูมิประเทศดีรู้ว่าชุมชนไหนมีปัญหาซึ่งส.ส.พรรคประชาชนก็ดำเนินการร่วมกับทหารมาหลายพื้นที่บ้างคุณชอบพรรณิกาเขาบอกว่าก็เมื่อเกิดปัญหาขึ้นทั้งที่เพิ่งจะแจกเสร็จช่วงบ่ายก็มีการนำภาพไปเผยแพร่ในโซเชียลมีการปลุกปั่นว่าทางทีมงานไปถ่ายรูปเพื่อเอาหน้าเอาข้าวกล่องทหารไปแจกทำให้รู้สึกเสียใจครับเหน็ดเหนื่อยจากการลงพื้นที่เพราะไม่สามารถช่วยทางอื่นได้เต็มที่แค่ไปแจกอาหารทำอาหารส่งข้าวส่งน้ำให้กับประชาชนกลับกลายเป็นว่าเป็นเป้าทางโซเชียลที่เกลียดชังและทำให้ส.ส.ในพื้นที่ได้รับผลกระทบไปด้วยว่างั้นครับไอ้พวกนักเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยก็มือไม่อยู่ไม่สุขนะไอ้พวกนี้เรื่องจริงเลยคือมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำพูดอย่างหยาบๆไปคนพวกเนี้ยอย่าไปสนใจเลยผมว่านะฟ้องก็ฟ้องเลยโลกโซเชียลพวกนี้มันมือไวก็ฟ้องเลยหมิ่นประมาทอย่างน้อยก็400,000ค่าปรับ40,000-50,000เป็นแสนแล้วก็ว่ากันไปถ้าไปสนใจไอ้พวกนักเรียนคีย์บอร์ดพวกนี้ก็ไม่ต้องทำงานแล้วนะครับปิดฉาก23ปีพันตำรวจตรียุทธนาพ้นเก้าอี้อธิบดี DSI บอกไม่เสียใจชีวิตราชการก็เหมือนนักกีฬาอ๋อมีแพ้มีชนะอย่างนั้นใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการอำลาด้วยรอยยิ้มเสียงดนตรีและภาพความทรงจำรวมพลคนรักพี่แพรครับเมื่อบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ DSIร่วมกันจัดงานเลี้ยงอำลาในการปรับย้ายตำแหน่งใหม่ของอธิบดี DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำบรรยากาศในงานนำเสนอความทรงจำภารกิจต่างๆบรรดาพี่ๆน้องๆใน DSI ร่วมจัดขึ้นด้วยความตั้งใจรู้สึกประทับใจกับงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความตั้งใจของทุกคนแต่สิ่งที่ถูกจับตามองที่สุดคือกลับมาเป็นความรู้สึกของเจ้าตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจึงต้องพ้นจากตำแหน่ง DSIอธิบดีSIและโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่คำตอบของท่านคือไม่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยจะตัวเปรียบเทียบเหมือนกีฬานักกีฬาในนักฟุตบอลเมื่อผู้ฝึกสอนเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ไปทำหน้าที่ในตำแหน่งใดก็พร้อมลงสนามทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีที่สุดการโยกย้ายถือเป็นเรื่องปกติของข้าราชการเมื่อถึงเวลาย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามวาระแม้การย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำให้ต้องปรับเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิตกรอบกฎหมายและภารกิจความรับผิดชอบแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบขอบคุณผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชาหลายท่านที่เป็นห่วงแต่ยืนยันว่าโดยส่วนตัวไม่รู้สึกเสียใจหรือดีใจเป็นพิเศษมองว่าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเรื่องปกติของราชการเมื่อถึงเวลาก็มีการปรับเปลี่ยนกันได้ครับผมเป็นนักฟุตบอลหากโค้ชบอกให้ไปเล่นตำแหน่งไหนก็ไปเล่นได้ทุกตำแหน่งหากว่าหนึ่งฟอร์มไม่ดีก็ต้องนั่งพักอยู่ขอบสนามแต่เมื่อถึงจังหวะก็สามารถกลับลงสนามเล่นในตำแหน่งอื่นได้ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่คือความปกติของการเป็นนักกีฬาเช่นเดียวกับการทำงานราชการเมื่อท่านเปรียบเทียบดีมากครับครับปิดฉาก23ปีกับ DSI ย้ายไปอยู่เส้นทางที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของ DSI อ้าวก็ว่ากันไปว่ากันไปเนาะครับคราวนี้ไปดูในประเด็นข่าวอื่นบ้างครับเรื่องราวของประเด็นข่าวจากทางด้านของผมหยิบทางด้านของ Daily News มานะครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องของกล้ามเนื้อบางคนแขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงแล้วก็ไม่มีพละกำลังครับภูผาวิปโรจะเพิ่มกล้ามเนื้อมีวิตามินที่หลากหลายมีโปรตีนที่เข้มข้นกลับดื่มเข้าไปทุกเช้าเช้าแก้วนึงซองหนึ่งแก้วหนึ่งแล้วก็เย็นแก้วหนึ่งก็ได้เพราะว่าผ ภูผาวิปโรนั้นลักษณะคล้ายผงกาแฟแต่ละลายกับน้ำอุ่นแล้วจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนน้ำข้าวเหมือนน้ำนมท่านทศเหมือนน้ำนมน้ำนมแล้วคุณก็ยกดื่มยกสดละลายกับน้ำอุ่นเนี่ยนะครับกินไม่ยากไม่ใช่เป็นเม็ดแคปซูลนะครับตอนนี้เขากำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับกับภูผาวิปโร0817805575 0817805575พร้อมทั้งด้านของดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชามือชาเท้าหรือเป็นเรื่องของลิสิดวงหรือจะเป็นเรื่องของคือเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายคุณทั้งหมดแต่มันเป็นน้ำเท่านั้นเองขวดใหญ่ๆเท่ากับน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดก็รับภูผาวิปโรฟรีไปอีก1ห่อครับสำหรับเครื่องดื่มดีไทยดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับแล้วก็ที่ขายดีอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมื่นลี้ครับมันเป็นเรื่องแปลกที่เอาดอกไม้สมุนไพรทั้งหลายๆในประเทศไทยเราเนี่ยมาบดผสมผสานเป็นยาหอมที่จะช่วยเรื่องของไมเกรนเรื่องของเป็นลมวิงเวียนสวิงสวายหน้ามืดตาลายขึ้นมาครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสำหรับยาหอมดอกหอมมื่นลี้หอมชื่นจิตหอมชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้ครับเป็นลมเป็นเวียงขึ้นมาแล้วก็ละลายน้ำอุ่นน้ำร้อนคงจะชื่นช้อนครึ่งช้อนชาชนคนคนคนก็ยกดื่มได้แต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นเลยตักมาครึ่งช้อนชาในขวดของยาหอมดอกหอมมื่นลี้เนี่ยไว้ใต้ลิ้นเลยตักมาครึ่งช้อนชาแล้วไว้ใต้ลิ้นอมไว้แล้วค่อยๆกลืนเข้าไปไอ้ที่มีอาการอยู่มันก็ทุเลาลงได้ครับสั่งซื้อได้เลยครับ0817805575 0817805575ครับถึงเวลาของเกาะเกล็ดแล้วครับวิกฤตเกาะเกล็ดนี่ก็นนทบุรีครับทะลักท่วมสูงสุดในรอบปียายวัย73ลุยน้ำสูงถึงอกเร่งยกของหนีอยู่กับน้ำอยู่แล้วเกาะเกล็ดนะครับปากเกล็ดหนีไม่พ้นยังไงก็จะหนักมากน้อยแค่ไหนบอกว่านี่ระดับน้ำสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในปี2569งั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 40-60 ซมผมเชื่อว่าคงไม่เท่าปราจีนบุรีแน่เห็นปราจีนแล้วโอ้โหยังกับทะเลลึก4เมตรเท่าเมตรนางลัคนาอดีตผู้รับจ้างเก็บค่าเรือข้ามฟากกำลังเดินลุยน้ำระดับหน้าอกเพื่อเก็บข้าวของและเครื่องครัวหน้าบ้านว่ากันครับรีบเก็บเถอะครับผมเชื่อว่าอีกระลอกหนึ่งนี่อาจจะท่วมมากกว่านะอ้าวยังไงก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวก็ที่เกาะเกร็ดนะครับบอกเกาะเกร็ดวิกฤตมันวิกฤตไปหมดตอนนี้ทั้งอยุธยาอ่างทองทั้งนครสวรรค์ทั้งฉะเชิงเทราทั้งราชบุรีทั้งปราจีนบุรีโอ้ทั้งนั้นเลยจะว่าทั่วประเทศในภาคกลางนี่ก็ว่าได้นะหนุ่มกัญชัยฟาด PR จังหวัดกลัวเสียหน้าเหรอหลังโวยข่าวยาย78ลุยน้ำท่วมซื้อน้ำปลาว่างั้นครับคุณหนุ่มกัญชัยครับฟาดเดือดกลางโซเชียลหลังเปิดศึกเพจ PR จังหวัดชัยนาทที่ออกมาโพสแขวะสื่อถามหาจรรยาบรรณเพียงเพราะนำเสนอข่าวคุณยายวัย78เดินลุยน้ำท่วมระดับอกไปซื้อน้ำปลาเพราะเบื่อกินเกลืองานนี้หนุ่มกัญชัยทนไม่ไหวออกโรงสวนกลับเจ็บลึกกลัวเสียหน้าเหรอร้อนลนว่างั้นชาวเน็ตกระตุกสติหน่วยงานรัฐควรรีบลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านไม่ใช่มาโพสตัดพ้อหรือแห่แขวนสื่อว่างั้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตในหลายพื้นที่กลับเกิดดราม่าปุดบนโลกออนไลน์ที่ทำเอาชาวเน็ตจับตากันไม่กระพริบเรื่องราวของคุณยายสมพงษ์เลขาวัฒนะวัย78ราษฎรหมู่5ตำบลโพนดังดำตกอำเภอสัพพยาชัยนาทเดินฝ่าน้ำท่วมขังระดับออกไปซื้อน้ำปลาเพราะน้ำท่วมบ้านหลายวันจนต้องกินเกลือแทนแล้วรู้สึกเกลือไม่อร่อยกลายเป็นกระแสไวรัลสะเทือนใจสังคมดราม่ากลับปะทุหนักขึ้นเมื่อเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท PR ชัยนาทได้ออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดพ้อตั้งคำถามใส่สื่อมวลชนอย่างเผ็ดร้อนระบุว่าทุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้างแต่ป้าเดินเอาน้ำปลาดราม่าทำไมครับแค่อยากเรียกกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณคือว่างั้นไม่เพียงเท่านั้นเพจยังได้นำภาพคำพูดของคุณยายจากเพจข่าวจากโหนกระแสมาคอมเมนต์ในโพสต์ภาพระบุสั้นว่า ทำไมครับเพื่ออะไรทำเอาชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดกันอย่างดุเดือดครับพิธีกรและผู้ประกาศข่าวอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพรไม่ปล่อยผ่านโผล่คอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจ PR ชัยนาทแบบฟาดแรงตรงจุดเลยว่าทำไมวะป้าเดินไปซื้อน้ำปลาเพราะไม่ชอบเกลือมันดราม่าตรงไหนวะการแสดงข่าวนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับหน่วยงานคุณเหรออ่านให้ดีอ่านให้แตกก่อนไหมประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทครับโอ้เล่นแรงนะคุณหนุ่มกรรชัยแกก็ไม่ใช่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะพอนำเสนอแล้วเป็นเรื่องมันไม่ใช่เป็นความบกพร่องในความรู้สึกนะผมก็ดูมันก็เป็นเรื่องตลกนะมันก็เรื่องไม่แปลกนะแต่ว่าคนมาน้ำท่วมมันอยากกินน้ำปลาเบื่อเกลือก็ออกมาครับแต่งานนี้รู้สึกว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีก็ออกมาขอโทษสื่อแล้วว่างั้นนะครับครับก็เป็นเรื่องของทางด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทครับก็ว่ากันไปครับทุกหน่วยงานในชัยนาทก็ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้างแต่ป้าเดินมาเอาน้ำปลาดราม่าทำไมครับแค่อยากเรียกกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณคืออ๋อผมว่ารายการหนกระแสไม่ต้องไปเรียกกระแสแล้วครับยังไงเขาก็ดังติดตลาดอยู่แล้วจรรยาบรรณคือแหมไอ้ตรงนี้สิครับก็เลยคุณหนุ่มสวนกับค่อนข้างจะแรงขึ้นวะเลยนะขึ้นวะเลยทำไมวะป้าเดินไปซื้อน้ำปลาไม่ชอบเกลือมันดราม่าตรงไหนวะเอาว่ากันไปครับอีตรงนี้สิครับดราม่าเพราะดูแล้วมันไม่เข้าท่าไม่รู้จะสั่งปิดหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์พึ่งพิงเฉาเนี่ยนะครับพบเตียงกงขังอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะเตียงคนแก่นอนอยู่ใต้เตียงนอนอยู่บนเตียงแต่มีเหล็กคุมเตียงอีกทีแล้วใส่กุญแจด้วยผมถามว่าแล้วถ้าคนแก่เขาปวดทั้งขี้ปวดทั้งเยี่ยวเนี่ยพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยนะแล้วคนอยากจะลุกนั่งบนเตียงมันทำยังไงต้องเปิดเหล็กอันนั้นเหรอที่ถ้าพูดกันหยาบๆคือบางคนบอกคอมเมนต์มาเลยนะในโลกโซเชียลกงขังหมาบ้านผมยังดีกว่ากงดูแลคนแก่ของคุณด้วยแล้วที่น่าตกใจมีคนป่วยจิตเวชตั้ง92คนแล้วคุณทำไมเอาไปส่งในสถานที่เขาดูแลจิตเวชล่ะคุณมาดูแลอย่างนี้ได้ยังไงถ้าเกิดอาละวาดอะไรขึ้นมาสถานที่คุณทำอย่างก็เลื่อนจำอ่ะมองเห็นวงอะไรนะไอ้ลวดหนามหีเพลงนี้มันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะคุณว่าคนแก่จะปีนหนีเหรอมันไม่ใช่อ่ะนะครับโอ้โหแล้วคุณเก็บค่าใช้จ่ายเดือนละ 20,000 ถ้านอนเดี่ยวนอนห้องแอร์แล้วก็ไม่เห็นมีห้องแอร์นอนเดี่ยวเตียงคู่ห้องแอร์18,000ก็ไม่เห็นถ้าห้องแอร์มันต้องมิดชิดมันไม่มีเป็นลูกกงเพื่อจะยื่นอาหารให้คนแก่เป็นเวลาเหมือนคนติดคุกอ่ะไอ้อย่างนี้สิครับดราม่าแน่นอนผมดูแล้วมาออกรายการโหนกระแสกับเอาของจริงมาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูมันคนละเรื่องเลยอ่ะถ้าขืนให้เปิดต่อไปผมว่าเนี่ยประเทศไทยเรามันอ่อนเละเทะกันอย่างเงี้ยน่าสงสารคนแก่เพราะคนที่เอาพ่อแม่ไปไว้ก็บางคนก็ไม่รู้เรื่องก็ภาพมันสวยหรูไงภาพที่เขาเสนอบริการในโลกโซเชียลมันสวยหรูโอ้โหมีสถานที่นั่งพักผ่อนมีสถานที่นอนอย่างนั้นอย่างนี้มันดูดีไปหมดอะแต่ถึงเวลาจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นไงอันนี้ดราม่าแน่นะครับมันทำให้ดูเหมือนคนแก่เนี่ยไร้คุณค่าแล้วลูกเต้าเนี่ยบางทีเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้อย่างที่โบราณเขาว่าลูกกี่คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่ลูกหลายคนเลี้ยงพ่อแม่คนเดียวไม่ได้เนี่ยสังคมไทยเรามันเป็นแบบนี้แล้วผมสังเกตนะครับคนไหนที่ดูแลพ่อแม่ไม่อับจนล่ะครับไอ้คนไหนทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลไปไว้สถานคนชราไปไว้ที่พักพิงแบบเนี้ยก็ถึงบอกว่าลูกกี่คนเกี่ยงกันเลี้ยงเอามึงไปอยู่กับไอ้คนนู้นเถอะไปอยู่ที่ระยองนะไปคนนู้นอยู่เชียงใหม่ไปไอ้คนนี้อยู่กรุงเทพไปอะไรเงี้ยลูกกี่คนพ่อแม่เลี้ยงได้ครับแต่ลูกหลายคนเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้เกี่ยงกันไปกุดทีสงกรานต์ทีกว่าจะไปหาพ่อแม่ได้ก็ทั้งยากจะโทรศัพท์สักนิดนึงจะมีเงินไปให้แกบ้าง100 200 500แกก็ชื่นใจแล้วแกไม่ได้หวังอะไรมากมายผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ ผมเองนี่กำพร้าพ่อตั้งแต่เล็กนะครับผมก็ถึงบอกว่าความรู้สึกที่ผมเห็นคนอื่นเขามีพ่อคนอื่นเขามีแม่แม่ผมก็ไม่ก็เสียไปหลายสิบปีแล้วเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยโหถ้าเรามีพ่อมีแม่นะเราคงมีความสุขแต่ในใจลึกๆก็มันเป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์มันต้องล้มหายตายจากใช่เราเข้าใจแต่คนที่มีพ่อมีแม่อยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะดูแลน่าจะทนุถนอมคนแก่กลับเอาคนแก่ไปไว้แบบเนี้ยบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าเอาพ่อแม่มาอยู่อย่างนี้ไม่รู้พอมาเห็นของจริงรับไม่ได้ต้องรับแม่กลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสถานนี้สถานที่นี้เขาดูสวยหรูคือมีทางด้านของเป็นประเด็นที่สังคมเขาพูดถึงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทางด้านของคุณณภัทรแสงอินวัย63ปีเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางย่านซอยลาดพร้าวออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านรายการโหนกระแสอ้างว่าถูกลูกชายแท้ๆร่วมกับภรรยาที่เป็นทันตแพทย์วางแผนหุบกิจการและทรัพย์สินส่งตัวไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนสซิ่งโฮมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเวลานาน2ปีครึ่งแล้วโดยสภาพภายในศูนย์ไม่ต่างจากเรือนจำมีทั้งห้องขังลูกกรงเหล็กลวดหนามตะแกรงเหล็กกักขังผู้สูงอายุที่นอนบนเตียงขณะที่ลูกชายออกมาชี้แจงสาเหตุที่ต้องส่งแม่ไปอยู่ที่ศูนย์เนื่องจากแม่มีอารมณ์แรงและมีการทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวทั้งลูกชายลูกสาวอีกทั้งทางศูนย์ยังให้ข้อมูลว่ามีแพทย์ดูแลอาการทุกวันโดยไม่ทราบว่าภายในศูนย์มีสภาพเลวร้ายแบบนี้มันก็เป็นคำแก้ตัวของลูกชายอ่ะผมว่าคุณจะเอาแม่ทั้งคนไปอยู่ตรงนั้นคุณศึกษาให้ดีดิแม่นะไม่ใช่คนรับใช้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความผูกพันของแม่กับลูกเนี่ยมันเป็นความผูกพันที่แม่ไกลตาคุณสบายใจอย่างนั้นหรือเนี่ยมันก็มองถึงสังคมของครอบครัวเนี้ยผมไม่ได้ตำหนิครอบครัวไหนนะครับถ้าผมพูดตรงๆอย่างเงี้ยว่าลูกกี่คนเลี้ยงแม่ไม่ได้สักคนแต่ถ้าลูกหลายคนเนี่ยไปฝากยายไปฝากย่าเลี้ยงไปฝากตาไปฝากปู่ไปเลี้ยงกี่คนเลี้ยงได้มึงมีลูกกันกี่คนมึงไปฟริ้งไว้ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงได้หมดแต่มึงจะเลี้ยงปู่ย่าตายายกันบ้างเนี่ยไม่ได้จะเหรอผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยสถานที่ตรงเนี้ยถ้าขืนปล่อยออกไปอย่างเงี้ยผมว่าเอาเหอะคนนะครับไม่ใช่สุนัข
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมร
7: ู้
8: ส
7: ึ
8: กว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081785575
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: ครับสำหรับท่านที่จะซื้อผมวางร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวขอบคุณเจ๊หมูนะครับเมื่อวานก็สั่งมาอีกนะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็หมดก็สั่งนะครับผมมีวางที่ร้านเจ๊หมูก็มีทางด้านกาแฟกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายนี่ก็ขายดิบขายดีที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองนะครับเจ๊หมูก็บอกว่าแหมบรรดาแฟนๆรายการไปซื้อแล้วก็บอกกินแล้วก็ไม่อ้วนไม่ผอมดูผิวพรรณขาวโบ๊ะเลยว่างั้นมีน้ำมีนวลครับไอตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณาหรอกแต่ว่ากินแล้วมันเป็นแบบนั้น ะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้เรามาโฆษณาเกินจริงไหมเอาเป็นว่าท่านรับประทานเองท่านจะรู้นะครับว่าได้ผลยังไงอะไรยังไงเราไม่ต้องโฆษณาอะไรกันมากว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุที่รับประทานเข้าไปเลือดลมก็ดีครับระบบขับถ่ายดีกาแฟดีเจระบบขับถ่ายก็ดีกาแฟบำรุงร่างกายก็ดีครับเราใช้สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเพราะนั้นแถวๆป่าโมกอ่างทองไปซื้อที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองก็ได้นะครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอผมสั่งมาผมก็ส่งไปให้ครับก็ขอบพระคุณนะครับที่สั่งมาพอเจหมูซื้อผมทีเยอะๆครับผมก็แถมไปมั่งอะไรไปมั่งครับก็เป็นลูกค้าคนเดียวที่ผมเอาไว้นอกนั้นผมเก็บกลับหมดแล้วจริงๆผมไปวางทั่วประเทศสมัยก่อนนะครับตอนที่โฆษณาแล้วพอติดตลาดขึ้นมาปุ๊บผมไปวางก็บางร้านก็เก็บง่ายบางร้านก็เก็บยากผมก็เลยไม่ได้วางอีกเลยครับก็ต้องขออภัยนะครับบางร้านที่ขอมาให้ไปวางผมก็ไม่ได้ไปวางเพราะผมเองจริงๆก็บอกว่าเวลามันน้อยสำหรับการทำงานของผมเมื่อก่อนนี้ไหนจะสอนหนังสือไหนจะทำหน้าที่ของร้านธุรกิจตัวเองหรือจะอะไรสารพัดมันก็เลยมีเวลาน้อยมือไม้มันไม่เยอะครับทุกวันนี้ก็ต้องลดจำนวนลงในการทำงานไม่งั้นก็ไม่มีเวลาครับบางทีการสอนหนังสือเนี่ยมันเสียตรงที่ว่าต้องมานั่งออกข้อสอบต้องมาคิดในเรื่องของการสอบเพื่อวัดระดับของนักศึกษาอะไรเงี้ยตอนสมัยที่เราทำงานเยอะๆเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าการวางร้านค้าบางทีเราไม่มีเวลาไปเก็บไปเก็บเองมันก็จะได้พูดคุยกับร้านค้าให้คนอื่นไปเก็บมันก็ได้แค่เอาเงินกลับมาแต่ไม่ได้คุยกับร้านค้าผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไปวางร้านค้าเราต้องไปรู้จักเขาด้วยไงไม่ใช่เอาไปวางแล้วเก็บเงินกลับมามันก็ไม่ใช่ผมต้องไปรู้จักร้านค้าก็ขอบคุณนะครับโดยเฉพาะร้านเจหมูเนี่ยมีน้ำจิตน้ำใจกับผมตลอดขนมนมเนยนี่ส่งมาให้อยู่เรื่อยขอบพระคุณมากๆครับยังไงก็มีอะไรก็อยากจะไปที่ร้านเจหมูเจหมูเนี่ยเขาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้เยอะมากๆไม่ใช่มีเฉพาะผมแล้วของคนอื่นก็มีใครไปฝากขายนี่เจหมูก็ใจดีอยู่แล้วไปเถอะไปที่ป่าโมกนะครับไปซื้อกันขอบพระคุณครับกับทางด้านของผลิตภัณฑ์ภูผาวิโปรนะครับตอนนี้กำลังทำโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับโปรตีนที่เข้มข้นสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนเรียวแรงหรือว่าคนที่นอนป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับภูผาวิโปรครับขอบพระคุณกับทางด้านของการดูแลทางด้านของดีไทยทางด้านของยาหอมผสมหอมหมื่นลี้นะครับถ้าสั่งไปถึง0817805575ไม่ได้โทรแล้วไม่ติดหรือติดแล้วไม่มีคนรับสายโทรมาหาผมได้นะครับผมก็เป็นสื่อกลางให้กับภูผาวิโปรครับ0817805575ครับภูผาวิโปรแล้วก็ดีไทยแล้วก็ยาหอมดอกหอมมื่นลี้โทรไปได้เลยถ้าโทรไม่ติดแล้วโทรมาหาผมผมติดตลอด24ชั่วโมงเมื่อคืนยังมีคนโทรสั่งของผมเลยสั่งซื้อกาแฟตอนเวลาท่าไหร่รู้มั้ย 01:45 นาทีผมนึกในใจเอ๊ะใครโทรปลุกเราเนี่ยเรากำลังช่วงเวลา 01:00 กว่าฝนก็ตกพรำๆโอ้โหหลับสบายเลยดูอ่ะรับงงเงียงงเงียครับเพราะโทรศัพท์ผมอัดเสียงได้หมดอ่ะผมไม่ได้ห่วงตรงว่าใครโทรมาคุยงงเงียงงเงียแล้วสั่งซื้อกาแฟโอ้พระเจ้าบอกคุณเอ้ยนี่ยังดีนะมาก่อนเที่ยงคืนตีหนึ่งอยู่เป็นประจำไม่รู้เขาทำกิจกรรมอะไรแล้วมานึกถึงผมหรือไงเขาที่สั่งสินค้าบางอย่างของผมเนี่ยเอาเราก็รับนะครับอยู่สั่งของไม่ได้ดูเวลาต้องขออภัยนะครับผู้ฟังถ้าผมงวงเงียงเงียพูดเหมือนไม่เต็มใจจะขายของมาโทรมาตีหนึ่งกว่าเนี่ยมาสั่งของผมก็งงว่าเขาเพิ่งกลับจากเที่ยวหรือว่ายังไงโอ้ยฝนก็ตกพรำๆไอ้เราก็หลับเพลินๆนะเนาะไม่เป็นไรครับยังไงก็กราบขอบพระคุณแล้วกันที่สั่งซื้อนะครับอ้าวถ้าอยู่ใกล้ๆป่าโมกอ่างทองเจ๊หมูก็ไปซื้อกันครับเพราะเจ๊หมูมีสินค้าอาหารเสริมหลายคนนักจัดรายการในสถานีเนี่ยไปวางร้านเจหมูทั้งนั้นเยอะแยะไปหมดนะครับช่วยกันครับแล้วก็ขอบคุณครับกับทางด้านของข่าวสุดท้ายดีกว่าเนาะครับก็ยังมีข่าวอีกเยอะแยะมากมายเป็นข่าวนักศึกษาโดนหลอกเราก็อ่านไปแล้วเนาะเพราะข่าวนักศึกษาโดนหลอกเนี่ยผมบอกเลยว่านักศึกษามีความรู้เรียนได้แต่เรื่องความรู้แบบเนี้ย เรียนไม่ได้ไม่รู้เรื่องเพราะไม่ฟังข่าวของพวกเราผมถือว่าข่าวของผมเนี่ยกระจอกพวกนักศึกษาพวกนี้ก็ไม่ฟังหรอกคนที่ฟังเนี่ยคือคนกลางคนอายุคนเกษียณแล้วคนแก่อยู่บ้านจะฟังครับก็เลยไม่ค่อยโดนหลอกพวกนักศึกษาจะโดนหลอกอยู่ประจำครับอันนี้ข่าวสุดท้ายนี่ตำรวจเพชรเกษมครับจับนายนิวัฒน์ขันดีวัย50ปีตามหมายจับศาลจังหวัดลพบุรีลงวันที่13สิงหาคมในความผิดเปิดบัญชีม้าให้แก๊งสแกมเมอร์เป็นผู้สนับสนุนทุจริตและหลอกลวงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับจับได้ที่ห้างแห่งหนึ่งในซอยเพชรเกษม69แขวงและเขตบางแคสืบเนื่องมาจาก29ธันวาคมปี68ครับแหมปีใหม่เลยนะผู้เสียหายไปแจ้งความไปที่สภ.พัฒนานิคมลพบุรีว่าถูกแก๊งคอนเซ็ปเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินลวงว่าได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาก่อนไปให้ทำธุรกรรมรับเงินผ่านแอปธนาคารแต่เงินในบัญชีถูกโอนออกไป 659,900 จากการตรวจสอบพบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนหลายทอดเข้าสู่ธนาคารทหารเข้าสู่ธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด YNY Auto Parts and Carrentโดยมีนายนิวัฒน์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นผู้มีอำนาจเต็มสอบสวนนายนิวัฒน์ให้การปฏิเสธตรวจสอบประวัติพบมีคดียักยอกทรัพย์ท้องที่สน.โคครามด้วยติดคุกเถอะมึงนิวัฒน์ขันดีเนี่ยนะครับวัย50ปีเนี่ยยังหลอกลวงคนไทยด้วยกันครับเหมือนนักศึกษาโดนหลอกและนักศึกษาโดนหลอกจะสังเกตนะครับไอ้คนที่หลอกจะไปรับเงินสดๆตัวเองไม่มีการเข้าบัญชีทุกคนที่ดูอ่านข่าวแล้วนักศึกษาระดับมีปัญญามุ่งรับปริญญาแต่ไม่เคยสนใจสังคมรอบด้านส่งเงินมาฟอกนะเดี๋ยวเราจะเอาไปฟอกให้ฟอกเสร็จแล้วเราจะส่งกลับคืนให้โถเอ้ยมุกเดิมๆนักศึกษาก็โดนหลอกไอ้มุกเดิมๆนี้นักศึกษาไม่เคยรู้เรื่องเพราะไม่เคยฟังข่าวชาวบ้านอย่างเราไปดูซะไอ้ระดับสูงๆขึ้นไปโดนหลอกใช้เข็ดล้าน2ล้านครับจบถ้ายังไม่ฉลาดไม่เฉลียวก็แล้วแต่เนาะเอาแค่นี้ขอบพระคุณครับหมดเวลาสำหรับเช้านี้บ่ายสามโมงเจอกันที่จอทลอแล้วก็หกโมงเย็นจอทลอ1197นะครับคลื่นเดียวสวัสดีครับ
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของ
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
12: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
13: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
14: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
15: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับผบตร.สั่งเร่งจับกุมแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกเสียชีวิตย่านปทุมธานีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินก่อนรับเงินกู้สักครู่กลับมาติดตามครับ
18: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
19: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
20: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
19: หรอใช้ยากไหมล่ะ
20: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
20: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
19: อืมดีจังโอเคเลย
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
22: เร่งรีบตองนี
23: ้เกสรบัวหลวง
22: ดอกสารพี
23: ดอกพิกุล
22: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
24: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
25: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
24: มาเตรียมพร้อมกัน
26: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
27: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
18: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
17: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบและติดตามจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพกรณีแม่ลูกเสียชีวิต3ศพในบ้านพักย่านปทุมธานีพบหลักฐานถูกมิจฉาชีพสร้างแอปพลิเคชันเงินกู้หลอกโอนเงินพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ อ้างให้โอนเงินก่อนกู้ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตได้แจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาว่าถูกหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงหลังพบเจอเพจ Facebook จากนั้นได้แอดไลน์เพื่อเข้าไลน์กลุ่มทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนได้รับอนุมัติยอดกู้แต่มิจฉาชีพหลอกลวงว่าต้องโอนเงินเข้าไปก่อนอ้างเป็นการชำระงวดแรกจากนั้นบอกให้อ่านข้อความเพื่อบันทึกเสียงก่อนแจ้งว่าอ่านผิดต้องโอนเงินเพิ่มเป็นค่าปรับทำให้ผู้เสียชีวิตจึงมั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพจึงเข้าแจ้งความผ่านช่องทางการแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลค่าความเสียหาย 1,980 บาทซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานีรับคดีและได้ติดต่อผู้เสียหายนัดหมายให้มาพบเพื่อขอข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วแต่มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเสียก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการโรคจากสสส.การติดต่อและการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
1: คู่มือสุข

0: ลำบากซึ่งเชื้อเข้าสู่ปอดจะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านละอองจากทางเดินหายใจทั้งนี้ส่วนใหญ่การระลอกติดต่อจากหมัดที่มีเชื้อกัดหรือการสัมผัสเนื้อสัตว์เนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อการป้องกันทำได้ดังนี้หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยความเสี่ยงทั่วไปถือว่าต่ำแต่หากอยู่ในพื้นที่ที่พบการระลอกในสัตว์มีคำแนะนำดังนี้หลีกเลี่ยงการจับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ด้วยมือเปล่าป้องกันไม่ให้ถูกมัดกัดหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ป่วยหรือตายหากต้องดูแลผู้ป่วยที่สงสัยเป็นการระลอกปอดควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและคำแนะนำของบุคลากรสาธารณสุขหากเรารู้ทันป้องกันอย่างถูกวิธีก็สามารถปลอดภัยจากโรคได้ชนาการเลียมทองเรียบเรียง
1: กองทัพบกเปิดรับสมัครคน
2: ร้อยลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบส่งต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
3: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมน

0: พอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆนะ
1: ขอบคุณนะแม
4: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691
6: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
7: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
6: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเท้าวันเปรียงเท้าเอ็นอ่อนใบครูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆ

0: าชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของจังหวัดทหารบกลพบุรี
1: จอทล1197เนี่ยนะ
0: 1คลื่นนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนี่นะ
1: ยังอยู่ด้วยกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: เมืองกาญจนบุรี
0: ตำรวจภูธรภาค6ที่อุตรดิตถ์ครับ
1: 90.50เนี่ยนะ
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
1: 89.75 FM เนี่ย
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: จอสอ1กรุงเทพ
1: เอากทมฟังกัน
0: 57นะฮะทักทายพี่น้องที่วัดเชิงหวายพวกฟังกันตั้งกับปากซอย
1: เชิงหวาย
0: ครับ
1: กรุงเทพสิ
0: กรุงเทพงานกฐินก็เมื่อไหร่ไม่รู้นะบอกมาเหมือนกันนะ
1: เชิงหวายเนี่ยนะ
0: ครับผมมีงานกฐินเหมือนกัน
1: นู่นวันที่8นู่นน่ะ
0: 8พฤศจิกายนเนาะ
1: 8พฤศจิกายนวันที่7พฤศจิกายน
0: 7
1: วัดเชิงหวายเจ้าปูนกรุงเทพสิ
0: ครับผม
1: เหมือนกัน
0: ขอบคุณมากแจ้งมาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจคณะกรรมการวัดเจ้าภาพวัดเนี่ยนะหรือจะเป็นพระเจ้าวาดเป็นคณะกรรมการวัดมีงานกฐินแล้วแหมกลัวสองคนมันเก็บตังค์ไว
1: ้ไม่เก็บมาเก็บหรอกใช
0: ่โอ้ปุ๋ยหอมฟุ้งก็ออกตังค์ให
1: ้มี
0: ไทยทิพย์โอสดก็ออกตังค์ให
1: ้ออกให้
0: กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเงี้ยเขาออกค่าโฆษณาให้เอาที่ใช้ได้เข็ด
1: ท่านจะได้ไปทำบุญกัน
0: ครับ
1: ทำบุญกับทางวัดเนี่ย
0: บางทีลูกหลานไปทำงานอยู่ไกลนะเออได้ยินเราประกาศเอ้ยบ้านกูนี่ว่าอะไรเงี้ย
1: จะได้ไปทำบุญทอดกฐินกัน
0: ครับ
1: อ
0: ย่างวัดที่บ้านลุงโชเล่วัดอะไรนะ
1: วัดตะโครง
0: วัดตะโครงเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ย
1: วัดตะโครงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วัดตะโครงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ย
0: ห้ามไปนะ
1: ติดกับวัดของเมาเนี่ยนะ
0: คุณไม่ต้องไปนะ
1: ไปไหนอ่ะ
0: คุณก็มาสำนักสงฆ์ท่านจะปากับผมดิ
1: โอ้ต้องอยู่ก็ลุงช้างนะ
0: เออเขาอยากดูของแปลก
1: เอานี่ซื้อที่ดินถวายวัด
0: ซื้อที่ดินถวายวัดกันนะครับ
1: นักสงฆ์เขาท่านจะปา
0: เมื่อคืนนี้คุณแม่จากจาก
1: ไหนอ่ะ
0: จากนครปฐม
1: ว่าไง
0: พอมาดึกอะผมไม่ได้รับสายอะนะ
1: งอนไปแล้วละมั้ง
0: จากบางภาษีอ่ะที่ซื้อปุ๋ยไป30กว่าลูกอ่ะที่บางประสีนครปฐมบางเลนอ่ะผมไม่ได้รับสายเลยผมโทรกลับนะโทรมาตี2ตี3อ่ะหลับแล้ว
1: ช้างเขาหลับแล้ว
0: ตอนที่คุณผู้ฟังฟังดึกๆเนี่ยมันเป็นเทปถ้าสดๆนี่มันต้องตอนนี้ครับ
1: ตอนเนี้ยนะ
0: 2โมงเช้าถึง5โมงเช้านี
1: ่ก็ฟังกันยาวไปเลย
0: ครับ
1: สดๆเนี่ยแ
0: หละสดๆบทไม่ต้อง
1: นอกนั้นก็เป็นเทป
0: เป็นเทป
1: มีตัวแล้ว
0: ตั้งแต่สามทุ่มไปเนี่ยเทปตลอดเลยนะ
1: เสียงอะนะ
0: ครับหัวก็ให้มันนอนบ้างให้พักผ่อนบ้างดิเดี๋ยวไม่พักผ่อนเดี๋ยวก็แอร์ละแน่ซะวัยอันก่อนควร
1: อายุก็เริ่มเยอะกันแล้วเนี่ย
0: ครับผมหรือเยอะเริ่มเยอะนี่ก็ดูแลสุขภาพการรับประทานไบโอดีนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ไบโอดีเนี่ยมีขายร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: แล้วที่ไหนอ่ะ
0: ต้องไบโอดีนะครับ
1: ร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: ร้านจีวันจันช่องแคบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูม
1: วันนี้เขาไปด้วยไหมเนี่ย
0: วันนี้เขาไปด้วยปากทางไอ้ตรงข้ามวัดประดับนะแต่ไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่า
1: วัดประดับนะ
0: ครับ
1: ตำบลอะไรนะ
0: ตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
1: ค่ายบางระจันนะสิงห์บุรีไปซื้อกัน
0: ครับ
1: วันนี้ไปขายอยู่
0: จะซื้อปุ๋ยก็เอาจะกระสอบสองกระสอบบอกแก
1: โทรไปก่อนนะ
0: ถ้าจะเอายกตันนะโทรหาลุงช้างครับเพราะวันนี้ถึงสิ้นเดือนซื้อ1ตันแถม2กระสอบ
1: ซื้อ2ตัน
0: แถม4กระสอบซับน้ำตาให้อีก10กระสอบ
1: รวมเป็น14กระสอบจะ2ตันแถมให้เนี่ย
0: ครับผมจะเหลืออะไรหรือเปล่ายังไม่ต้องมาถามผมไม่รู้หรอกโรงงานเขาเรื่องของโรงงานเขาเราก็รับค่าจ้างไปใช่ไหมนั่นแน่เผลอแป๊บเดียวเล่นโกโก้อีกแล้วสองแก้วแล้วนี่
1: ชื่นใจกระด่างไปกินไปกินไปโกโก้บางกาแฟบ้าง
0: ใส่ฟอกัสกันไปจะได้เยี่ยวคล่อง
1: กินฟรีซะอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ชื่นใจ
0: ชื่นใจไหมล่ะฟอกัสอย่างเงี้ยนะ
1: ฟอกัสนี่ขี่คล่องเลยนะ
0: ปัสสาวะใครนี่แม่มัน ปัสสาวะที่ยืนมือเท้าฝาเนี่ย
1: โดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ย
0: มันเขาอยากจะออกอ่ะ
1: ลำบากก็ทรมานด้วย
0: ออกก็ลดหัวในโป้เท้าเงี้ย
1: เวลาเขาซักเขาก็บ่นไป
0: บ่นไปเนี่ยว่าเป็นจุดๆด่างๆเหม็นก็เหม็น
1: แบบเน้นๆน่ะ
0: ครับเอาฟอกัสไปกิน390บาทเนี่ย
1: นานนาน
0: 390บาทเมื่อกี้โทรมาจากไหนเนี่ย
1: สั่งซื้อไง
0: สั่งซื้อเลย
1: ฟอกัสเนี่ย
0: ส่งไลน์มาแล้วก็ผมอ่านมั่งไม่อ่านมั่งนะนะครับอ๋อนี่เขาจะส่งยาย่าบิงมาให้ผมนี
1: ่
0: ทางโรงงานไลน์มาจะส่งยาย่าบิงมาให
1: ้เดี๋ยวส่งมา
0: ครับ
1: ทันทีสั่งซื้อเดี๋ยวก็ส่งไปให้นะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะวิทยุก็มาแล้วว
0: ิทยุเขาว่ามาวันนี้นะ
1: วันนี้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวสั่งมาแล้วส่งไปให
0: ้ครับผม
1: อืม
0: แล้วคุณแม่จากช่องสลิกาสั่งโกโก้ได้รับหรือยังครับเพราะว่าแม่แกหูแกไม่ค่อยดีกันใส่เครื่องช่วยฟังอยู
1: ่
0: แต่แกก็มานะโทรมานะ
1: กลับ
0: ก็บอกว่าเดี๋ยวตอนโทรมาแกไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวลูกสาวรับให้เบอร์ลูกสาวไปนะครับเอาไปไหนแล้วไม่รู้สั่งซื้อโฟกัสหลายๆอย่างเลยนะผมประเภทสั่งทั้งไลน์เนี่ย
1: ก็ต้องหาก่อน
0: หาไม่เจอเลยทีเนี้ยโทรมาเถอะไม่คุณเอ้ยโทรมาไม่มีคนรับเดี๋ยวผมโทรกลับเอง
1: พูดถึงไบโอดีนี่กระปุกเรา690บาทนะ
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุกกา1คาราเบลอ่ะนะจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
0: แถมให้กระปุกหนึ่ง
1: เขาก็จะแถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านของ D-Care D-Care นี่เกี่ยวกับตาเนี่ยเป็นแบบซอฟต์เจล
0: ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกราคาเดียวกับโปรบิกออยล์นะ
0: เจ๊หมูก็บอกว่าพี่แอดขายผลไม้บ้านอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาพี่แอดก็บอกว่าน้ำลงไป4นิ้วแล้วนะ มาซื้องาดำกับมะละขี้นกกินคู่กัน ซื้อของลุงช้างกันแหละมี60เม็ดคนอื่นไม่ถึงทานต่อเนื่องไม่เวียนหัวน้ำตาลไม่ขึ้นแล้ว ไม่ปวดหัวเข่าด้วยนะ ยืนจันจากพี่แอดแม่ค้าผลไม้ในตลาดป่าโมก
1: พี่แอดไง
0: ครับ
1: คิดถึงนะพี่แอด
0: คิดถึงเจ๊หมูเดี๋ยวนี้ไม่ออกหน้าไมค์เลยเจ๊หมูอะ
1: เจ๊หมูป่าโมกเน
0: ี่
1: ย
0: ไปออกรายการคนอื่นหมดรายการผมไม่ออก
1: อะออกแกค่อยมีเวลาแล้วขายของด้วยอะ
0: ขายของหรือพรีเซนเตอร์ร้านกันไม่รู้นี่เอาโกโก้ไปขายแล้วด้วย
1: โกโก้ชูของเราเนี่ย
0: ครับร้านนพรัตน์ด้วยโกโก้ดื่มแล้วอร่อยอร่อยเลิศว่างั้นเถอะ
1: เมื่อกี้ก็สั่งมาจากตาครีไม่ใช่เหรอ
0: ใช่
1: 2กล่องใช่ไหม
0: สั่งเอาโชว์เลยไม่สั่งกับผมแต่แล้ว
1: เขารู้จักผมก็ต้องสั่งผมมาสิ
0: วันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำ43ล้านลูกบาศก์เมตรครับที่ลพบุรีเนี่ยนะชาวบ้านแห่ไปทกตกปลาไปทอดแหกันนะ
1: มีรายได้เนี่ย
0: ครับได้ปลาบึกด้วยนะ
1: โอ้เขาได้โอ้โหตัวเบลงอะนะ
0: 100กิโลอ่ะ
1: นั่น
0: สร้างรายได้แล้วครับไม่น่าเลยไม่น่าตาบอดเขามาจับเลยนะ
1: ก็ตกไปตามน้ำอ่ะนะ
0: สถานการณ์ในบริหารการจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัว
1: พัฒนานิคมเนี่ย
0: ซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการปริมาณน้ำเนี่ยเก็บกักอยู่ตัวอ่างก็943.95ล้านคิดเป็น 100% ก็เกินนะ
1: เกินเนี่ย
0: 108.31% ครับ
1: เกินแล้วเนี่ย
0: มีปริมาณน้ำไหลเข้าตัวอ่างวันละ 30.53 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ประตูระบายน้ำเปิดจำนวน7ระบายน้ำที่7ประตูเลยนะลงท้ายอ่างเข้า30ออก43ครับ
1: ออกมากกว่า
0: ออกมากกว่าเข้านะ
1: ดีแล้ว
0: โดยน้ำที่ระบายลงไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
1: ผู้ที่อาศัยอยู่ที่บริเวณท้ายน้ำนะ
0: แต่ก็ฝากประชาชนได้ติดตามระดับน้ำแล้วก็ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ยังใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่ติดกับริมแม่น้ำเนี่ยนะ
0: ขณะที่การระบายน้ำของเขื่อนป่าสักในครั้งนี้พบว่าบริเวณประตูระบายน้ำมีฝูงปลานานาชนิดไหลลงไปตามน้ำ
1: บางรายเดินทางมาไกลด้วยนะ
0: ครับ
1: มาจากต่างจังหวัดเนี่ย
0: นั่น
1: ก็มาหาปลาเน
0: ี่ยมาแล้วโว้ยในน้ำใหม่มาปลาก็มานะครับ
1: โดยเฉพาะปลาบึกตัวบึ้งเลยนะ
0: ตัวเป็นร้อยโลนะครับ
1: โอ้เขาจับได้เนี่ย
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ7959นะยังจัดรายการไม่เสร็จเลยเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: จ้า
0: จากที่ไหนแล้วเนี่ยจากที่ไหนแล้วเนี่ย
2: พันกระต่ายจ้าโทรผิดช็อกค่ะ
0: นั่นอยู่พันกระต่ายยังมานะโทรมาอีกก่อน
1: เออ
2: โทรหาน้องสาวดันไปเจอลุงช้างได้แล้วนะ
0: เนอะงั้นเนี่ยกันนะ
1: คิดถึงลุงช้างเหรอมั้ง
0: กำลังอ่านข่าวอยู่นะไม่รู้จักกันเลยกันนะ
2: มันฟังรอยสามอยู่ไง
0: อ๋อฟังรอยสามทีวีคลินิกนะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ไปซื้อยาได้ร้านนั้นแหละนะ
2: สวัสดี
0: สั่งมาแล้วสองกระปุกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจากผ่านกระต่ายเนี่ย
1: โอ้ผ่านกระต่ายอ่ะ
0: ผ่านกระต่ายผ่านกระต่ายกับพี่ชัยเนี่ยพูดเหมือนกันมันจนด้วย
1: ครับ
0: อ้าวก็แหมหลายคนในมืออาชีพไปละ
1: นายโยเนี่ยอายุ45ปีดูสิดูสิตกปลาเนี่ย
0: ตกปลาเนี่ยที่เขื่อนเนี่ยทุกปีมาทุกปีแหละ
1: ปีนี้ได้เยอะเนี่ยทวงน้ำหนักเท่าไหร่นะ
0: 65โล70โล70 80บาทนะตัวเป็นๆน่ะ
1: โอ้แล้วถ้าไปขายเป็นกิโลอ่ะ
0: ปลาบึกเนี่ย200นะ
1: ช
0: ำแหละเนื้อแล้วนะ
1: นาน
0: ครับ
1: กิโลนึงเนี่ยนะ
0: อื้อ
1: โอ้โห
0: อ้าวยินดีด้วยนะ
1: ไปได้อาชีพนึงเลย
0: ครับได้อีกอาชีพนึงแล้ว
1: น้ำมามีอาชีพเป็นประมงไปเลย
0: ครับผม
1: เกิดปาดสักนี
0: ่ทหารพานยึดสินค้าหนีภาษีชายแดนเขมรครับ
1: บุรีเถื่อน
0: เคสมือถือหลายรายการเลยครับ
1: มีมือถือด้วยง่าย
0: เป็นเคสเป็นกล่องมันนะไปปอกก็โทรศัพท์แหละนะนะครับเขาตำรวจทหารก็ร่วมกันไง
1: สนธิกำลังการกัดชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารผ่านนาวิกโยธินเนี่ย
0: มาจะเล่นคนหนีเข้าเมืองมันไม่มาตัวเปล่ามันเอาของเข้ามาด้วยสิ
1: มาผิดเป็ดแบบกฎหมายด้วย
0: ผิดกฎหมายด้วย
1: ก็จับกุมกันไป
0: ตามแนวช่องทางธรรมชาตินะบริเวณแนวรั้วลวดหนามกั้นไทยแดนไทยกัมพูชา
1: เจ้าหน้าที่ตรวจยึดวัตถุต้องสงสัย
0: เป็นกระสอบป่านพลาสติกสีแดงขนาดใบใหญ่3ใบนะ
1: ถูกมัดติดกับที่ไหนนะ
0: เทปกาวอย่างหนาแน่นมาวางซุกไว้ริมกำแพงแนวรั้ว
1: กี่เพลงนะ
0: เพื่อรอคนมารับไง
1: หวังจะให้คนมารับเนี่ย
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องกระจายกันล้ำปิดล้อมกันเอาไว
0: ้ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดครับ
1: เนื่องจากอาศัยความมืดหนีไปแล้ว
0: ครับ
1: จำนานในพื้นที่หนีไปแล้ว
0: ใช่
1: เก็บไว้แต่ของกลางเนี่ย
0: มีแต่ของกลางอย่างเดียวนะ
1: เอาเก็บเอาไว
0: ้เก็บไว้สิมีข่าวนี้สมุทรสาครครับ
1: เป็นไง
0: สั่งเร่งขุดคลองกำจัดวัชพืช
1: ขยะ
0: เร่งระบายน้ำท่วมพระราม2ครับ
1: พระราม2อีกแล้ว
0: ครับผมนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
1: เดี๋ยวก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย
0: ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมถนนพระราม2
1: บริเวณหน้าวัดอะไรนะ
0: เกตมดีศรีวรารามตำบลบางโทรัตสมุทรสาครนะ
1: ฝั่งขาเข้าขาออกกรุงเทพเนี่ยนะ
0: ครับแก้ไขปัญหาน้ำระบายน้ำเนี่ยต้องแก้ไขกันอย่างรวดเร็วพบอุปสรรคต่อการระบายน้ำบนถนนพระราม2แก้ลงสู่คลองเกตมณีวัชพืชนี่เยอะ
1: ขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากด้วย
0: โดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะ
1: หน้าขาวัดเนี่ยนะ
0: มีน้ำท่วมขังระดับที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรครับ
1: แล้วก็ปัญหาสำคัญก็คือการระบายน้ำออกเนี่ย
0: ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
1: เ
0: ดียวกันก็ยังมีปัจจัยการระดับน้ำทะเลมันหนุนด้วย
1: น้ำทะเลหนุนเนี่ย
0: ทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองพื้นที่เป็นไปอย่างได้จำกัด
1: แล้วก็วันก็มีฝนตกลงมาอีกด้วยนะ
0: ผู้ว่าก็สั่งการให้เร่งนำรถแบ็คโฮนี่ครับ
1: มา
0: ขุดลอกคลองเกตเลยติดตั้งบริเวณสะพานข้างวัดเกตมณีศรีวรารามเนี่ยแหละครับ
1: ยาวต่อเนื่องไปถึงบริเวณหลังวัดด้วย
0: เน้นนำดินเลนตะกอนดินวัชพืชสิ่งกีดขวางเอาออกให้หมด
1: เอาออกจากลำคลองเนี่ย
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้ได้มากขึ้น
1: ให้น้ำมันไหลเร็วๆเนี่ยเอาของที่มันติดออกไป
0: จะมาถึงวันที่เท่าไหร่ในน้ำเนี่ย
1: โอ้ยังอีกยาวนะ
0: ครับ
1: น้ำเนี่ย
0: คนร้ายควงปืน3คนมากันนะบุกบ้านปล้นบ้านหรู
1: กวาดเงินแล้วก็นาฬิกาโรเล็กซ์เสียหาย
0: ไปเกือบ30ล้านบาทละ
1: 30ล้านเน
0: ี่
1: ยบ้านหรูเนี่ยนะ
0: บ้านหรูซะด้วยดี
1: 15
0: นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับ
1: เป็นไงอ่ะนะ
0: ตำรวจจากชลบุรีครับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีคนร้าย3คน
1: บุกปล้นทรัพย์สินชาวต่างชาติในพื้นที่หมู่บ้านหรู
0: พื้นที่ตำบลหนองปือบางละมุงกวาดเงินสดนาฬิกาหรู บังคับโอนทรัพย์สินดิจิต
1: อ
0: ลรวมความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทครับ
1: ย
0: ัง
1: ม
0: ี
1: การบังคับให้โอนทรัพย์สินนี่กันนะเหตุการณ์เนี่ย
0: เกิดขึ้นตอน 3:00 เช้าวานเนี่ยนะครับ
1: คนร้าย3คนเนี่ยนะ
0: ใช้บันไดปีนเข้าไปในบ้านพักแล้วก็มุ่งหน้าไปยังห้องนอนของผู้เสียหาย
1: แล้วก็ใช้กำลังถีบประตูเข้าไป
0: พร้อมใช้อาวุธปืนข่มขู่บังคับไปส่งมอบทรัพย์สินและเปิดตู้เซฟ
1: เจ้าของบ้านอยู่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นในเบื้องต้น
0: คนร้ายได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดไป
1: 150,000บาท
0: นาฬิกาโรเล็กซ์3เรือน
1: นอกจากนี้
0: จะบังคับให้ผู้เสียหายโอนสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าคริปโตเลสซี่จากกระเป๋าดิจิตอลไปยังปลายทาง
1: แล้วก็มีการจำหน่ายออกไป
0: คิดเป็นมูลค่า
1: 820,000บาท
0: 20,000ดอลลาร
1: ์โอ้20,000ดอลลาร์เนี่ย
0: ราวๆ27ล้านบาท
1: คิดเป็นเงินไทยเนี่ยนะ
0: รวมๆกันแล้วทั้งเงินใต้นาฬิกาด้วยกันนุ่นอ่ะ30ล้านนะครับ
1: 30ล้านเนี่ย
0: ทีนี้จากการเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายสามารถหลบหนีออกมาได
1: ้แล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความตำรวจเนี่ย
0: ครับ
1: น้องปลื้มนะ
0: ติดตามจับกุมมันก็หน่อยคุณตำรวจครับ
1: สูญไปเยอะเลย
0: โอ้โห
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องหาเบาะแสคนร้ายทั้ง3คนเนี่ย
0: ครับมีการประสานสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจด้วยนะครับ
1: เพื่อตรวจหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
0: ์รวมถึงข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศของบุคคลต้องสงสัยก็คงไม่ใช่คนไทยอ่ะดูแล้วอ่ะ
1: นั่นเต้
0: ใช่ไหมต้องเป็นคนต่างประเทศไปแน่แท้
1: นั่นเรื่องของโจรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาบันไดมาเลยนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
1: เอารับประทานกันสิ
0: ยาย่าบิงดูแลสายตากันเลย
1: ยาย่าบิงบำรุงสายตาและดวงตานี่เป็นแบบชนิดแคปซูลนะกระปุกหนึ่งก็800บาท
0: มี60เม็ด
1: แต่ถ้าซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ครับนี่มันโรงงานส่งมาแล้วเนี่ย
1: มาแล้วล่ะ
0: บอกส่งเมื่อวานที่ไหนได้มึงส่งวันนี้ดูสิ
1: เดี๋ยวก็คงถึงนะ
0: ครับ
1: ส่งไปให
0: ้ถ้าเผื่อว่าไม่อยากรอละแพงก็แพง800จ้ะเอาถูกนิดหน่อยได้ไหม
1: เราก็มีดีแคร์ไงล่ะ
0: ดีแคร์กระปุกก็400บาทแต่มันมี30ครับ30ซอฟเยล
1: เป็นแบบซอฟเยลนะ
0: ซื้อ2กระปุกสิ
1: 2กระปุกก็650บาท
0: จะได้60เม็ดเหมือนกันกินได้เดือนนึงเหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่กินเลย2เม็ด
1: 2เม็ดนะ
0: นะครับซื้อ4กระปุกเลย
1: 4กระปุกก็
0: 1,300 แถมให้กระปุก1
1: ซื้อ4แถม1อ่ะนะ
0: เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: โปรมิสออยล
1: ์นี่ครับ
0: ดูแลตับดูแลไตเนี่ยนะ
1: ของไตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เกิดจากเดียวกัน
0: อาหารการกินนี่ไปกินเค็มมากเกินไตมันจะแย่ไม่ต้องไปกินหรอกโปรมิสออยล์ลดอาหารลดความเค็มดูแล้วกันนะลองดูนะครับถ้ามันลดไม่ได้มันก็ต้องกินนะเนาะ
1: โปรมิสออยล์นะ
0: 2กระปุก650
1: สองกู650เ
0: ลย4กระปุกก็พันสามแถมไม่หนึ่งกระปุกนะ
1: เหมือนกัน
0: ครับ
1: แถมไม่เหมือนกัน
0: เมื่อวานนี้ฝนถล่มซ้ำคลองรังสิตน้ำกลับมาสูงอีก2เมตร10เซนครับ
1: เร่ง
0: ติดปั๊มยักษ์40นิ้วระบายน้ำออกจากพื้นที
1: ่นี่คลองรังสิตเนี่ยนะ
0: จ้าคุณอรพินเอาอะไรดีจ้าก
3: าแฟค่ะลุง
0: กาแฟสูตรไหน
3: สีถุง
0: กาแฟถุงดำ4ถุง 1,000 แถมสบู่1ก้อนนะ
3: ค่ะแค่น
0: ั้
3: นแหละค
0: ่
3: ะ
0: โอเคจ้าจำที่อยู่ได้จ้า
3: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีจ้า
3: สว
0: ั
3: สดีค
0: ่ะแกสั่งอาทิตย์2รอบ3รอบมันก็จำได
1: ้
0: บางคนนี่2เดือนสั่งทีบอกไม่รู้จักจำเลย
1: อ้าวบางทีเราก็จำไม่ได้
0: ที่จำไม่ได้บางทีก็กำลังขับรถอยู่อะไรเงี้ยเนาะบอกใหม่ก็ดีอย่างเงี้ยเขาสั่งประจำเลยขาประจำเนี่ย
1: ขอบคุณนะ
0: อาทิตย์หนึ่งสองรอบสามรอบนะ
1: สั่งกาแฟมา
0: ครับ
1: แ
0: ต่อยู่โน่นอยู่อ่อนนุชอ่อนนุชแถววัดปากบอก
1: ไอ้คนกรุงเทพไปสั่งซื้อกันเยอะนะ
0: ครับ
1: มีทั้งกาแฟมีทั้งโกโก้เดียนะ
0: โอ้โกโก้ในกรุงเทพสั่งกันเยอะเลยครับบอกว่ามันอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีอร่อยดีกว่าที่ไหนไหนนะโกโก้ชูดีกว่าใครดื่มแล้วสบายใจต้องสั่งลุงช้างเอ่ย
1: กล่องนึงก็300อ่ะนะ
0: ใครจะพูดได้อย่างผมบ้างเนี่ย
1: สองกล่องก็500
0: ครับ
1: คุณพูดได้ทุกอย่างนะพูดให้เหมือนกันบ้างเด
0: ็ไม่เหมือนนะ
1: เดียวจำไม่ได้แล้ว
0: พูดได้หนเดียว
1: เอา
0: ดีกับโชเล่ให้ร้องลิเกไม่ยอมร้อง
1: ไม่ร้องอ่ะนะมีก็หาไปสิ
0: อยากฟังร้องกันนุ่นไปหานุ่นไปวัดลำพันลามนี
1: ่วัดบางกล้วย13เมษายนไปดูโชเล่ชาติรักกันนี
0: ่ โอ้โหนี่2เมตร10นี่มันเกินความสูงเราไปแล้วนะเนี่ย
1: สูงกว่าหัวเราอะนะ
0: ครับ
1: นี่มันน้ำก็คลองก็ถนนมันอันเดียวกันเลยเสมอกันเลย
0: บริเวณสะพานแดงตำบลประชาธิปัตย์นะครับ
1: ธัญบุรีปทุมธานีเนี่ย
0: ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองปรับตัวสูงขึ้น2เมตร10เซนเนี่ย
1: 2เมตรกว่าเนี่ย
0: ก่อนหน้านี้น้ำทยอยลดแล้วเหลือเมตร90
1: เดี๋ยวนี้ขึ้นมาอีกนะ
0: ครับฝนตกเมื่อวานหน่อยเดียว
1: ไม่น่าตกลงมาเลย
0: ครับกรณีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่ามีการตัดกระแสไฟฟ้า
1: ชุมชนริมสะพานแดงเนี่ย
0: เพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมสูงนั้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจตามซอยต่างๆบริเวณชุมชนริมเขื่อนสะพานแดงพบว่าระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นน้ำฝนรอการระบาย
1: แต่ว่าทางด้านชุมชนและบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
0: ยังมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้ตามปกตินะครับไม่มีการตัดไฟ
1: ไม่ได้ตัดไฟ
0: อย่างไรก็ตามบริเวณจุดสูบน้ำหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรคลองหนึ่ง
1: เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ย
0: นำรถเครนขนาดใหญ่ตัดกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
1: โดยเฉพาะจุดกระแสจุดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงเนี่ย
0: ข้ามถนนเรียบคลองรังสิตลงไปสถานีสูบน้ำเท่านั้นในส่วนชุมชนยังใช้ได้เป็นปกตินะครับ
1: คนนี้ยังใช้ได้ตามปกตินะ
0: ครับผม
1: ที่ตัดก็ตัดกันไป
0: เป็นไงบ้างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สุชินใช้ปุ๋ยไปแล้วเป็นไง
4: ดีค่ะดีตอนนี้ตันเท่าไหร่ละคะ
0: อ๋อเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู
4: ่ค
0: ่
4: ะ
0: ผมออกอากาศเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
4: อยากจะซื้อสองตันเลยค
0: ่
4: ะ
0: เอาสองตันเอาไปสิบกระสอบเลยแถมอ่ะ
1: สิบสี่
0: 14เลยอ้าวๆ
1: 14ครับคุณจะไปโก
0: งเดี๋ยวผมโทรกลับนะผู้ใหญ่นะ
4: ตันไม
0: ่
4: ได้ไง
0: เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับออกอากาศ
4: เสร็จ
0: ครับผม
4: สวัสดีจ
0: ้
4: า
0: ครับสวัสดีครับอย่าทุนชินในใช้แล้วดีมั้ยล่ะใช้ต่อเลยมั้ยล่ะ
1: สั่ง2ตันแล้วเข้าใจสั่งได้ด้วยนะ
0: สั่งไปเลยสิ4ตันเลย
1: 4ตันนี่แถมเท่าไหร
0: ่ตันนึงอ่ะ
1: โอ้แถมตันนึง
0: อ่ะเป็นเรื่องของโรงงานเขาสิ
1: ตามคำสั่งลงงานเลยนะ
0: ครับผม
1: อ้าวเดี๋ยวคุยกัน
0: ผมเป็นแฟนคลับของนายอำเภอบ้านสร้างอยู่
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาว่านายอำเภอบ้านสร้างโดนย้ายอ่ะนะ
1: อ้าว
0: ย
1: ้ายแล้วหรือไงเนี่ย
0: ครับ
1: อ่านข่าวท่านเป็นประจำเนี่ย
0: ใช่ท่านถึงลูกถึงคนดีนะนะครับนายอำเภอบ้านสร้างลั่นหน้าอับอายสั่งสอบวินัยทัศนคติครับเมื่อเช้านี่นะตอน8โมงเช้าเนี่ย
1: ว่าไง
0: มีรายงานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสถานภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
1: นั่นเตะ
0: ซึ่งท่านนายกนะครับได้ข่าวว่าไม่ได้มีมาเรื่องหนึ่งก็คือนายชนาธิปผู้ว่าราชการปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมปกครองขอย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือครับซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทางอธิบดีกรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงเพราะว่านายอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็ต้องใช้เวลาบอกยังไม่ทำขอทำพรุ่งนี้รวมถึงการอพยพประชาชนจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอย่างเต็มที่
1: จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าการจังหวัดทำหนังสือ
0: มาอย่างเป็นทางการผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่คนเราคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราพอถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น
1: และก็ทางด้านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ย
0: เป็นคนที่ณวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้นายอำเภอไปอยู่ที่นั่นก็มีการแต่งตั้งอย่างไรเรื่องนี้สำนักสำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายว่าเราเป็นมีคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองของเรา
1: ซึ่งเราก็คิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ย
0: ท่านจะเขียนเรื่องแบบนี้คงคิดแล้วคิดอีกนายกท่านกล่าว อย่างไรก็ตามนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็เรียกเข้ามาประจำโรงเรียนในอำเภอแล้วขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแล้วทัศนคติว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เพราะว่าสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้
0: หากไม่ใส่ใจมากกว่านี้นายอำเภอบ้านสร้างจะมีสถานการณ์ดีขึ้นมากกว่านี้หรือไม
1: ่
0: โอ้จริงๆผมติดตามแกมานานเลยนะ
1: นายอำเภอบ้านสร้าง
0: เออนะแกก็เป็นอินฟูคนหนึ่งเหมือนกันนะครับ
1: นี่ถูกย้ายไง
0: ถูกย้ายซะแล้ว
1: ปลดไง
0: ถูกไม่ได้ปลดถูกย้าย
1: ถูกย้าย
0: ย้ายไปอยู่โรงเรียนนายอำเภอเนี่ย
1: โอ้
0: ครับ
1: เอาว่ากันไปนะ
0: ทหารมาแล้วทหารมาแล้ว
1: บทราชการนะ
0: ทหารกองทัพภาคที่หนึ่งส่งแพทย์ชุดเดินเท้าลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยังไร้หน่วยงานเข้าถึง ทหารถึงก่อนเห็นไหม
1: ทหารไปก่อนแล้ว
0: ครับผม
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ถึงนะ
0: ใช่
1: เรื่องของน้ำมันท่วมเนี่ย
0: ครับน้ำกัดเท้าอย่างนี้ต้องอาศัยคุณหม
1: อ
0: หมอก็ไม่ต้องมาทำหมอทหารนี่เขาเบิกไปล่วงหน้าแล้วไง
1: ก็ต้องดูแลกัน
0: ครับ
1: แล้วโดยเฉพาะน้ำที่มากับฉี่หนูเนี่ยนะ
0: โอ้โหฉี่นายก
1: แล้วฉี่หนู
0: ท่านรู้สึกว่าเออรู้ตัวมันปวดน่องมันจะเป็นตะคริวตาแดงๆมีไข้ละมาแน่นอนนะฉี่นายกนะ
1: ต้องรีบไปหาหมอซะนะ
0: ครับผม
1: อย่าช้า
0: เหมือนเป็นเบาหวานน่ะพอรู้ตัวเป็นเบาหวานรีบพบหมอเลย
1: ไปหามดหาหมอซะ
0: แล้วยามากินแล้วก็ซื้อมะละลุงช้างไม่กินนี
1: ่รับประทานควบคู่กันไปได
0: ้สองขวดมีเสียค่าส่งด้วยใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่กินคู่ยาโรงพยาบาลได้เลยมะละขี้นก
1: ควบคู่กันไป
0: ถ้ามันกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบกับน้ำมันงาดำ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นกระปุกกระสามร้อยเด้
0: เอาไปหล่อลื่นเอาไปเคลือบกระดูกแล้วข้อต
1: ่อ
0: บางคนนี่ขบแก๊บนั่นไม่ปวดนะถ้ามันลำคาญไงแต่ถ้ามันปวดต้องกินไทยแคพัดนะ
1: ไทยแคพัดอันนี้เกี่ยวกับกระดูก
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมไง
1: สองกระปุกก็500เท่านั้นเนี่ย
0: ทั้งหมดต้องปวงเลยโทรหาลุงช้างอ่ะสบายใจดีที่081 290 1691 0812901 2901 1691ครับผมโทรหาโชเล่ก็081 924 4377 081 924 4377
1: นะ
0: ครับผมสวัสดีครับไม่ต้องร้องที่ไม่ต้องร้องพูดเลยเวลายิ่งน้อยยิ่งจะมาร้องอีกเนี่ยฟังที่ไหนแล้วนะ
5: กล
0: ั
5: วจะดังกว่าโชเล่ซะละมั้ง
0: หายคนอุตรดิตถ์บ้างนะอุตรดิตถ์เขาฟังเราอยู่นั่นน่ะ
5: โอ้แล้วแถวอุตรดิตถ์จะหาลิเกดีเจปีดาไปเล่น
0: น่
5: ะ
0: น่ารู้ใครเนาะ
5: เอานะครับยังไงก็ส่งข่าวสักนิดนึงวันพุธนี้ก็ที่แรกว่าจะจัดโปรแกรมไปให้กับพี่น้องชาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีนะฮะก็ต้องขอประทานอภัยพอดีคุณผู้ฟังที่จะรับสินค้านั้นขอเป็นวันอาทิตย์ได้ไหมเลยก็เปลี่ยนโปรแกรมด่วนเลยนะไปลงที่หน้าวัดประดับก่อนวันนี้นะดอนพุธก็คงจะเจอกันวันอาทิตย์กันแล้วกันก็แจ้งไปกับผู้จัดการตลาดดอนพุธไว้แล้วเดี๋ยวก็จะประชาสัมพันธ์ห่อกระจายข่าวให้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการข่าวคนคู่หมูกระช้างกันนะฮะทุกกระแสเสียงที่เวลาบูธประชาสัมพันธ์ไปที่บริษัทสัญจรนั้นไปน้อมนำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกันในพื้นที่ต่างๆก็รับกระแสข้อมูลที่ท่านรับฟังรายการมันกันมาเยอะเลยนะที่บรรดาที่มารับสินค้าที่บูธของเราบอกว่าได้ฟังรายการข่าวคนคู่หมูกระช้างบอกโอ้ชอบใจมากเลยแก้เหงาดีจังไม่เครียดด้วยฟังรายการข่าวสองคนนะนึกว่าฟังคนจัดนั้นทั้งสองคนเลยว่างั้
0: น
5: เพราะดีเออบอกว่าฟังแล้วขำดีว่างั้น
0: ครับ
5: อ่ะยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้ย้ำว่าไปพบกันที่ดอนพุธไปพบกันที่หน้าวัดประดับตำบลบาลจันทร์อำเภอแม่ริมจังหวัดสิงห์บุรีเนาะวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะฮะสภาวะอากาศก็ตอนนี้ไปอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีหมดแล้วนะฮะสิงห์บุรีคงไม่เกี่ยวกับใครก็แล้วไปนี้ปลอดโปร่งโล่งแจ้งเลยวันนี้นะครับยังไงก็ไปรับกันทั้งผลิตภัณฑ์กระพงกาแฟลิปไซต่างทุกผลิตภัณฑ์ที่ท่านฟังรายการอยู่ที่บูธประชาสัมพันธ์ของใครที่ประสบสัญจรทั้งหมดอ่ะขอเข้าตัดข่าวกันก่อนเลยนะครับ
0: ครับผม
5: ต้องขอบคุณคุณฟังทุกท่านให้แรงใจขอบคุณทั้งสองท่านนะขอบคุณทั้งสองหนุ่มสองมุมนะสองนะฮะจัดข่าวให้กับคุณวังได้รับความสุขกันเต็มอิ่มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: อืม
0: ไปกินไอ้ห้าวเสียงแหบเลย
1: เสียงแห้งเ
0: ลยครับ
1: อืม
0: ไอ้ห้าวก็ไอ้ตัวยาระบายเนี่ยไม่ใช่ยาหรอกเขาเรียกว่าเป็นดีท็อกซ์ใช่ไหมที่จอยมิกฟูดแล้วก็ไซเลียมจอยเนี่ยพวกเนี้ยใครที่ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ย อันนี้เยอะโทรหาซื้อกับลุงช้างโดยตรงเลยไปร้านเจ๊หมูก็มีขายร้านบัวเภสัชโคมลงก็มีขาย นะครับร้านหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีก็มีร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทก็ได้นะครับ
1: ที่ไหนมีขายเราก็ไปซื้อได้
0: ครับผม
1: ไม่มีก็สั่งซื้อ
0: สั่งซื้อกันเลยที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ฟังวันนี้ถึงก็ถึงมือกองทัพไทยเลยนะเอาไปช่วยน้ำท่วม
1: ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดโคกอิรันเนี่ยนะ
0: ครับโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ที่15ครับไปหนุนศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดโคกอิรัน
1: นะโคกอิรันเนี่ยนะ
0: ครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่15สำนักงานพัฒนาภาค1
1: แล้วก
0: ็หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับ
1: ไป
0: นำโดยท่านพันเอกมหิธรบุญครองนะครับแล้วก็กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วอย่างที่ผมบอกอ่ะเวลามีอะไรปั๊บเนี่ยทหารถึงเร็วเพราะว่าเขาจะมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วอยู
1: ่แต่ละพื้นที่เนี่ยนะ
0: ครับไม่ต้องร้องขอเลยครับป๊อปไปถึงป๊อเลยทันทีเหมือนกันนะครับ
1: ทหารดูแล
0: ครับผมขอบคุณกองทัพไทยด้วยนะจ๊ะ
1: น่าที่ช่วยเหลือเอาบ้านนะ
0: ครับ
1: ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ช่วงนี้อย่าเพิ่งรำคาญเราสองคนหน่อยนะเพราะว่างานกฐินเนี่ยเราต้องประกาศกันทุกๆช่วงอะเน
1: า
0: ะ
1: ช่วยเหลือทางวัดกันบ้างนะ
0: เพราะบางคนยังไม่รู้แถวบ้านตัวเองมีงานกฐินไว้อะไรเงี้ย
1: ไม่รู้วันไหนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: พอเราฟังเราประกาศก็ได้ไปทำบุญทอดกฐินกัน
0: ครับอ้าวอย่างวันที่31เริ่มเลย
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางผุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22พฤศจิกายน วัดหนองจอกตำบลลางหวานในอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและ29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
0: ครับพี่น้องที่อุตรดิตถ์วัดอะไรมีจะทอดกฐินเมื่อไหร่ก็บอกมาพี่น้องนครนายกด้วยนะครับที่ฟังเราอยู่แล้วที่สตูลด้วยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงในไทยทิพย์โอสถก็จัดการให้
1: จัดการให
0: ้ครับผมนี่ที่จังหวัดตรังนะฮะจังหวัดตรังอยู่ติดกับสตูลเนี่ย
1: เป็นไง
0: ครับเกิดเรื่องของการไฟไหม้รถกระบะริมเขื่อนเลยเจอโครงกระดูกมนุษย์ที่เบาะหน้าด้วยนะครับ
1: เสียชีวิตอ่ะสิเนี่ย
0: นะครับตำรวจจากสภ.ห้วยยอดนะครับ
1: ได้รับแจ้งตอน2ทุ่มเมื่อวานเนี่ย
0: เมื่อคืนนี้แหละครับ
1: ไฟไหม้รถยนต์เนี่ย
0: ครับ
1: ที่อ่างเก็บน้ำอ
0: ำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเนี่ยนะ
1: เขื่อนท่างิ้วเนี่ยนะ
0: ครับรถมิตซูบิชิไททัน4ประตูโหลดเตี้ย
1: ทะเบียนนครศรีธรรมราชเนี่ย
0: สภาพถูกเพลิงไหม้ตั้งแต่หน้ารถลุกลามทั้งคันนะ
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องไปสงบไฟเอาไว้
0: ครับจากการตรวจสอบในรถที่เบาะด้านหน้าคนขับ
1: คล้ายกับร่างของมนุษย์เนี่ย
0: โดยส่วนโครงร่างอยู่บนเบาะนั่งคู่กับคนขับครับ
1: กระโหลกศีรษะบริเวณนี
0: ่ร่วงอยู่บนทางเท้านะครับ
1: ตกอยู่ที่วางเท้า
0: จากการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถทำให้ทราบว่าเจ้าของผู้ครอบครองรถคือนางสาวทิพวรรณ
1: อายุ36ปีเป็นคนจังหวัดสงขลา
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในทะเบียนราษฎร
1: ปรากฏว่าหมายเลขดังกล่าว
0: เขายกเลิกใช้งานไปแล้ว
1: อ้าว
0: ครับ
1: ไฟไหม้
0: ตำรวจก็โทรไปที่พ่อของน้องสาวทิพวรรณปรากฏว่า
1: พ่อก็พยายามโทรสอบหาลูกสาว
0: ครับก็ไม่มีคนรับสาย
1: ไม่มีนะ
0: ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้วบอกว่า
1: เห็นคนขับรถมา
0: เห็นรถคันดังกล่าวจอดอยู่ที่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่5แล้วล่ะ
1: ผ่านมาแล้วก็ไม่พบว่าใครอยู่ในรถนะ
0: เพราะขึ้นปิดกระจกไว้ทั้ง4บานเนี่ยนะครับ
1: ก็ไม่ได้สนใจอะไร
0: เพราะคิดว่าคนมาตกปลา
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่า ข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
10: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
11: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยาG544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
13: ของไทยได้

0: มใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนครนายกจัดการน้ำท่วมสาย305เปิดทางระบายน้ำชุมชนควบคู่ดูแลการสัญจรและกรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทยอยจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะแจ้งให้ทราบต่อไปนครนายกจัดการน้ำท่วมสาย305เปิดทางระบายน้ำชุมชนควบคู่ดูแลการสัญจรด้านปภ.ติดตามสถานการณ์พร้อมสนับสนุนการระบายน้ำคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครนายกซึ่งมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อล้นผิวการจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษ์ซึ่งจังหวัดนครนายกโดยแขวงทางหลวงนครนายกได้วางกระสอบทรายเพื่อควบคุมระดับน้ำบนผิวทางเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรผ่านไปได้ทำให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำโดยจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการดูแลบริหารทั้งการสัญจรบนทางหลวงและการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนควบคู่กันไปเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยได้รื้อแนวกระสอบทรายบางส่วนเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังชุมชนให้ระบายได้สะดวกขึ้นพร้อมจัดทำทางเลี่ยงข้ามคลองไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษ์และแนวกั้นคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำสูงได้ส่วนรถใหญ่ยังคงใช้เส้นทางหลักเนื่องจากโครงสร้างถนนเรียบคลองไม่เหมาะสมที่จะรองรับรถขนาดใหญ่ปัจจุบันการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: เมื่อถนนถูกตัดขาดภารกิจของหมอทหารยังเดิน

พระราชทานบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งพร้อมรถยนต์บรรทุก FPS 1คันและเรือกู้ภัย2ลำเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

0: ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เรือกู้ภัยฝ่ากระแสน้ำเข้าสู่ชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยให้การตรวจรักษาผู้ป่วยติดเตียง2รายผู้ป่วยเด็กติดเชื้อทางเดินหายใจ2รายและผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญา1รายพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ชุดแพทย์เดินเท้าได้กระจายกำลังตามบ้านเรือนให้การปฐมพยาบาลทำแผลและดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ

0: กับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: ฝนซาน้ำตาซึมค่ะเสียงร้องของคุณฝนธนาสุนทร นะคะเริ่มต้นรายการข่าวเด็ด 11:00 นค่ะคุณผู้ฟังขาเวลาขณะนี้ 11:17 นาทีอุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด 11:00 นจทร AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีค่ะติดตามฟังกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ 11:00 นถึงเที่ยงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังพร้อมทั้งเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมือง6:00 นถึง 7:00 นเช้าทางจทร AM 1197แห่งนี้นะคะแล้วก็ตี 3:00 ถึงตี 4:00 อันนี้มีทุกวันนะคะส่วนที่วสป .612 นี่ตอนตี 5:00 ถึง 6:00 นเช้าก็ไปเก็บตกฟังกันใครพลาดตี 3:00 ก็ไปฟังตี 5:00 นะคะแล้วก็สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยหลายท่านถามหาจะไปซื้อได้ที่ไหนตอนนี้ที่ร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกนะคะก็เชื่อว่าน่าจะสะดวกแล้วแหละสำหรับการที่จะไปร้านเจ๊หมูนะคะโคกระเทียมก็ไปร้านลุงหลอดค่ะมี2ที่ที่วางจำหน่ายแต่ที่อื่นปุ้มจะไม่วางนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานค่ะบางอย่างถ้าคุณวางเก็บไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นวุ้นมันจะเสียแล้วเวลาเอาไปใช้มันก็จะไม่ได้ผลเพราะนั้นก็จะไม่แนะนำให้ตุนนะคะคุณผู้ฟังที่จะซื้อจะใช้ตอนนี้สมุนไพรปราบหนูสำหรับพื้นที่ที่โดนหนูรุกรานไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชไร่ยุ้งฉางบ้านเรือนโรงรถโกดังอู่ซ่อมรถทุกสิ่งอย่างตรงไหนมีหนูสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดไล่หนูได้ทุกที่ค่ะคุณผู้ฟังมีหนูที่ไหนใช้สมุนไพรปราบหนูไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายปลอดภัยทุกชีวิตหนูก็ไม่มาตายให้เราต้องเหม็นไม่มาตายให้เราต้องเก็บมันหนีไปแล้วไปรับไม่กลับมาไม่ทำบาปค่ะนะคะพระแม่ชีถามว่าใช้ได้ไหมได้จ้ะแม่ไม่ตายแต่มันหนีเราไม่ได้ไปทำร้ายมันนะแค่มันหายใจไม่ออกแค่นั้นเองไม่ตายค่ะมันแสบร้อนมันกัดแทบไม่ได้มันก็ไปตรงอื่นไม่งั้นเราก็ลำบากอ่ะในครัวมันกัดหมดอ่ะใช่ปะตรงไหนดุๆก็ใส่ภาชนะใส่ถ้วยน้อยๆวางสำลีวางไว้ใต้ตู้กับข้าวใต้รถมันก็ไม่เข้ามาแล้วค่ะมันกลัวกลิ่นแต่เราไม่เหม็นค่ะเราจะหอมนะแล้วก็ช่วงนี้พืชไร่นาข้าวที่ต้องการฟื้นฟูวัคซีเน่กับปราบรานาข้าวก็จะเป็นวัคซีไรส์กับปราบรานะคะอะไรก็ตามที่ต้องการฟื้นฟูค่ะโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนปิดเทอมประสานเสียงมาเลยอยู่บ้านปะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำยุบลงมั้งไหม
1: ยุบค่ะยุบค่ะกำลังลุ้นว่ามันจะยังได้ยุบต่อเนี่ย
0: เขาลดการระบายน้ำน่าจะยุบลงเรื่อยๆนะคะเด็กๆเป็นไงเด็ก
1: ๆก็ดีใจใหญ่เลยว่าจะได้ไปอยู่ดอจะเหมือนแบบถ้าน้ำลงอ่ะบอกกับเขาว่าจะพาไปหาพ่อไงคะ
0: อ๋ออ้าวแล้วพ่อไม่ได้อ๋อพ่ออยู่ที่บ้านอันนี้อยู่บ้านพี่ชาย
1: พ่ออยู่อู่ทองสุพรรณ
0: พ่ออยู่สุพรรณแต่น้องๆเนี่ยอยู่ที่อยุธยา
1: ค่ะเพราะว่ามีงานประจำอยู่ที่โน่นไงคะมาที่นี่เนี่ยอย่างเงี้ยน้ำท่วมจะทำงานอะไรครับพี
0: ่ใช่น้ำลด
1: งานมีตลอดเนี่ย
0: โรงเรียนก็ปิดเทอมด้วยเดี๋ยวแม่จะพาไปหาพ่อแล้ว
1: ใช่ปกติเราไปทุกเสาร์อาทิตย์ไงคะทีนี้น้ำท่วมก็เลยยาวหน่อยหลายอาทิตย์แล้ว
0: แล้วก็ไปวิ่งเล่นตรงไหนก็ไม่ได้ด้วยมันน้ำทั้งนั้นอึดอัดที่สุดโอเคนับว่าเป็นข่าวดีนะคะที่น้ำเริ่มจะลดแล้ว
1: ใช่ฝนเมื่อวานก็มีแต่ว่าไม่ได้แบบมีลมแรงแค่แบบโปรยๆลงมา
0: โอเคอันนี้หมู่อะไรคะเนี่ย
1: หมู่5บ้านใหญ่ค่ะ
0: บ้านใหญ่นี่ทั่วหมดทุกหมู่เลยป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะ
1: ก็ผู้ใหญ่เมื่อวานผู้ใหญ่รายหมู่บ้านรายกลุ่มของหมู่บ้านมาว่าให้เตรียมเอกสารได้แล้ว
0: อืม
1: ขอโทษให้เราจัดการถ่ายรูปไว้หรือว่าเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้อะค่ะเพ พราะเวลาเขาเรียกเราก็ได้มีทันทีอะไรแบบเนี้ย
0: นี่เห็นไหมผู้นำชุมชนเนี่ยช่วยเหลือไม่เหมือนบางที่ทิ้งๆคว่างๆกัน
1: ค่ะ
0: โอเคแล้ว
1: เจอขนาดบางทีเจอแบบเราไปซื้อของเขาแม่คือผู้ใหญ่เนี่ยเขามีธุรกิจก็คือขายกับข้าวใช่ไหมคะ
0: อือฮึ
1: เราว่าบางทีก็พอเราไปซื้อเอ้ยหนูเก็บไว้นะลูกถ่ายรูปเก็บไว้มากนะอะไรเงี้ยบอกตั้งแต่ตั้งขึ้นใหม่ๆเลยให้แบบให้ถ่ายรูปไว้ตลอดเลยนะอะไรเงี้ย
0: นี่ผู้ใหญ่ของชุมชนเห็นไหมเนาะ
1: ผู้ใหญ่เดือนเพ็ญนี้แบบที่หนึ่ง
0: ผู้ใหญ่เดือนเพ็ญหมู่ห้าบ้านใหญ่ผักไห่อยุธยาโอเคเอาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณแม่ขอบคุณ
1: เรื่อยๆเนาะ
0: ขอบคุณตังต้องตาแล้วก็สตรองขอให้ได้ไปหาพ่อไวๆนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยชื่นใจพี่ปุ้มเอาขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยสวัสดีค่ะอุ้ยชื่นใจน่ะน้องๆเรียกพี่ปุ้มสวัสดีค่ะ
2: ส
0: ั
2: ่งยาหน่อยจ
0: ้
2: า
0: สั่งยาหน่อยจ้าอะไรดีจ้าย
2: าเร่งลวงอ
0: ่
2: ะ
0: ปิดวิทยุที่บ้านดีไหม
2: ฮะ
0: ปิดวิทยุที่บ้านก่อนดีไหม
2: จ้าแป๊บเห็นประกาศฟังอยู่
0: ที่หลังปิดก่อน
2: จ้าแล้วจ้า
0: โอเคทีนี้อยากได้อะไรวีซ่าเร่งรวง
3: เวซ่าลิตรเร่งรวงลิตรหนึ่ง
0: วัคซีไรลิตรหนึ่งวีซ่าเร่งรวงลิตรหนึ่ง
3: ครับผม
0: ค่ะชื่อ
3: จรันครับ
0: คุณจรันพิมพ์สว่าง
3: ครับผม
0: แล้วตอนนี้ข้าวเป็นยังไงบ้างฉีดอะไรไปแล้วบ้างคะ
3: ไอฉีดแล้วไอฉีดวีซ่าไปชุดนึงแล้ว
0: ฉีดวัคซีไรไปแล้ว
3: ใช่วีซ่าไปชุดนึงลิตรครึ่ง
0: ลิตรครึ่งแล้วข้าวเป็นไง
3: ก็เขียวดีอะ
0: เขียวดีเพี้ยหนอนแมลง
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ใบขาวหลอดหอมหนอนกอ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยเขียวอย่างเดียวเลย
3: เขียวดี
0: รอบหน้าเป็นวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงอย่างละลิตร
3: ครับผม
0: 1,950วันศุกร์นะคะคุณจรัน
3: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: คุณจรันพิมพ์สว่างนะคะวัคซีไรต์1ลิตรวีซ่าเร่งรวง1ลิตรขอบคุณค่ะนี่แหละนะคะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้เถอะเราจะประหยัดปุ๋ยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปแบบครึ่งๆเลยค่ะไม่ใช้ยูเรียค่ะไม่ใส่จับใบไม่ใส่ฮอร์โมนไม่ต้องกันเพลี้ยกันหนอนกันราคุณผู้ฟังคะวัคซีไรต์อย่างเดียวนะตอนนี้สำหรับนาที่จมน้ำถ้ายังมีพื้นที่สีเขียวอยู่มองแล้วยังดูเขียวๆอยู่บ้างนะคะแต่โคนมันแช่น้ำอยู่นานแล้วกลัวจะเป็นโคนเน่ารากเน่าชีวภาพปราบราผสมวัคซีไรต์ได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: นั่นแหละค่ะคุณภาพของวัคซีไรส์นะคะป้าปทุมสวัสดีจ้า
5: สวัสดีจ้า
0: หัวหน้าห้องแหมโทรมาตอนสปอร์ตพอดีเลยเดี๋ยวไม่ได้เมาเอาซะหน่อย
5: เอา
6: นี่ก็ไม่มีอะไรจะมาก็เลยบอกฟังอยู่
0: ฟังอยู่ตกลงฟังปุ้มหรือฟังอยู
6: ่ฟังปุ้มด้วยจ้า
0: ฟัง
6: ปุ้มอยู่
0: ฟังปุ้มอยู่จ้าประมาณนั้นเลยไม่รู้จะไปคุยอะไรกับใครเขาได้เลยน้ำท่วมก็ไม่เคยท่วม
6: น้ำก็ไม่ท่วม
0: ฝนตกก็ดี
6: แดดแข็งไม่รู้จะคุยอะไรเขาได้เลย
0: ก็คุยว่าแดดแข็งนี่แหละ
6: คุยว่าแดดแข็ง
0: บ้านฉันเนี่ยแดดแจ๋ร้อนจัดเลย
6: ฝนไม่มีเลย
0: นะเราไม่มีเรื่องฝนเรื่องดินฟ้าอากาศไปสู้เขาได้เราก็คุยเรื่องสุขภาพเราเพราะว่าเราแข็งแรงดี
6: จ้าแข็งแรงกินข้าวเก่ง
0: กินข้าวเก่งไม่มี
6: ก็ปกติ
0: ไม่มีเวียนหัวบ้านหมุนเพราะว่าตอนนี้กินจีราวันละเม็ด1เม็ดเช้า1เม็ดเย็น
6: เช้าเม็ดเย็นเม็ดน
0: ึ
6: ง
0: นะเห็นไหมนะ
6: ขอบใจจ้าขอเจริญเจริญนะนุ
0: ๊กโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณหัวหน้าห้องสวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีจ้า
0: ชื่นใจนะบอกแล้วขวัญใจวัยชราคุณผู้ฟังขานะคะเอาขอบคุณค่ะสำหรับสายที่บุ้มไม่ได้รับก็ต้องขออภัยอย่างแรงนะคะเรามาว่ากันด้วยเรื่องของข่าวเลยอุ๊ยเดี๋ยวอันนี้ก็สวอีกเหมือนกันรับหน่อยสวัสดีหนุ่มดอน
7: ผม
0: ครับว่าไ
7: งว่าผมว่ามีความรู้สึกเย็นๆนั่น
0: น่ะมีความรู้สึกเย็นๆก็ลมหนาวมันก็โชยๆมาแล้วไง
7: ใช่ในความรู้สึกผมว่ามันเย็นๆนั่นแหละ
0: คุณไม่ได้รู้สึกคนเดียวหรอกหนุ่มดอนเขารู้สึกกันทุกคนนั่นแหละ
7: แดดดีแบบปุ้มว่าซักผ้าต่างดีจังเลย
0: ถูกใจแม่บ้าน
7: ถูกใจ
0: ถูกใจแม่บ้านแล้วเคยเห็นไหมแดดแจ๋ๆอยู่ฝนตกเก็บไม่ทันเลย
7: อ๋อ พูดถึงถูกใจแม่บ้านอยู่ทางเหนือการเรื่องซักผ้าแต่พ่อบ้านอยู่ดอนจะดีใช้มือซักผ้า
0: อ๋ออันนี้ยังดีนะพ่อบ้านบางบ้านเขาก็ไม่ใช้มือซักนะบางบ้านเขาใช้เมียซักต่อไปประมาณนั้นโอเคแบบนี้แม่บ้านชอบแดดแบบนี้แม่บ้านชอบแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนกุ้มเจอแดดแบบนี้แหละตากผ้าเต็มเลยตกดื้อๆเลยตกแบบสู้แรงๆเลยอ่ะฝนไล่ช้างมาเลย
7: ใช่
0: เปียกหมดเก็บไม่ทันก็แดดมันแรงใครจะรู้ว่ามันจะตก
7: ใช่
0: คนแถวน้องๆแถวบ้านวิ่งเก็บกันใหญ่เลยโอเคหน้าด้านมากเลยแดดแรงๆยังกล้าตกแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศกันขอบคุณหนุ่มดอนสวัสดีค่ะนี่ก็อีกเหมือนกันนะคะกำลังจะสวเหมือนกันเกือบแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวสวได้เงินเดือนละนะคะฝนชุดใหม่รอต่อคิวค่ะคุณผู้ฟังอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมานะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกแล้วคืออย่างนี้นะคะเขาจะมีประกาศเตือนเป็นช่วงๆนะคะก็ออกมาเป็นฉบับอันนี้ก็อีกรอบที่แล้วเนี่ยฉบับที่11เนี่ยจบไปแล้วหมดแล้ววันที่7วันนี้วันสุดท้ายนะคะจบไปแล้วคราวนี้มาล็อตใหม่นี่ก็เริ่มประกาศกันใหม่วันที่1ฉบับที่1ในช่วง9ถึง13ตุลาคมนะคือทีนี้แหละสภาพอากาศจะเริ่มแปรปรวนเหมือนคนในยุคปัจจุบันเนี้ยอากาศกับประสาทจะแปรปรวนไปพร้อมๆกัน9ถึง13ตุลาคมนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะตรงไหนบ้างออกสตาร์ท9ตุลาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก่อนตอนมันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ประมาณว่าโคราชบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ประมาณเนี้ยนะคะอุบลนี่คืออีสานตอนล่างโคราชบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์นี่แน่นอนนะคะแล้วก็ไปทางภาคใต้ค่ะส่วนวันที่10ทีนี้มาแล้วภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ไล่มาเลยค่ะนครสวรรค์อุทัยชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีนะคะเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะอาจจะมีพิษณุโลกบ้างแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆพอภาคกลางก็เก็บเลยค่ะสระบุรีอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีเนี่ย ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ลงใต้ค่ะส่วนภาคตรงไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างรอก่อนนะคะ11ตุลาคมก็ยังเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12ตุลาคมเหมือนกันและสุดท้ายจบวันที่13ตุลาคมนู่นลงไปใต้เลยค่ะนะคะเป็นช่วงฤดูปลายฝนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นจากจีนก็จะดันลงมาร่องมรสุมก็จะลงใต้ไปอันนี้ก็เป็นวัฏจักรนะคะฝนก็จะเริ่มซาหนาวก็จะเริ่มมาเราก็จะได้อากาศเย็นๆอย่างที่หนุ่มดอนบอกเมื่อกี้นี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ระมัดระวังคลื่นลมแรงด้วยเพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางค่ะคุณฝั่งขาดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีนะคะไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าดูแลตัวเองก่อนสัตว์เลี้ยงเอาไว้ที่หลังไม่นะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะคือคนเราอะตีความคำพูดคือถ้ามองให้มันเป็นกลางนะเอางี้เอาตัวเองมาก่อนหมาไว้ที่หลังถ้าเป็นเราไม่เอาหมาไปด้วยหรือไม่เราก็ต้องจัดการเขาให้อยู่ในที่ปลอดภัยมั่นใจว่าเขาปลอดภัยแล้วเราก็ไปแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ไปด้วยกันทีนี้ในสายตาของคนนอกที่ไม่ได้มานั่งผูกพันกับคนที่เลี้ยงสัตว์รักปานชีวิตคนที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็รักเหมือนลูกแหละไปไหนเขาก็อยากจะเอาไปด้วยแต่ถ้ามันสุดวิสัยจริงๆเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมอันนี้เป็นมุมหนึ่งมองให้เป็นกลางท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะบอกว่าห่วงตัวเองก่อนเพราะว่าน้ำมันมาแรงมากตัวเองยังจะเอาชีวิตไม่รอดเลยห่วงตัวเองก่อนไหมดูแลเขาให้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วออกมาแต่คนรักสัตว์ทั้งหลายก็จะบอกว่าไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้คำถามค่ะเราจะยอมจมน้ำไปด้วยกันไหมเฮ้ยยายีเราจะยอมจมน้ำไปด้วยกันไหมแต่ถ้าบุ้มไปบุ้มก็เอาบุ้มท่วมขนาดนั้นบุ้มก็เอายายีไปด้วยนะเพราะว่าเขาตัวเล็กไงเอาใส่เป้แล้วก็ออกไปแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆก็ลำบากอยู่นะแล้วยิ่งมีหลายๆตัวเนี่ยอ่ะท่านนายกเขาก็ปรารถนาดีอยากให้มีชีวิตรอดแต่คนก็ไม่ได้ไปมองแบบนั้นค่ะติดลบไปเลยแล้วมีบางคนนะเอาปุ๊บเอ่ยชื่อเลยแล้วกันเขาคงไม่มาฟ้องปุ๊บหรอกเพราะเขาพูดอย่างนี้จริงๆคุณนวัตอิสระอะไรนั่นน่ะที่เป็นบอสใหญ่ของมิสแกรนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างยกเว้นหนูแล้วก็มีติดสอยห้อยตามมาว่าหนูไม่สะอาดแต่เขาไม่ได้พูดคำนี้นะคะเดี๋ยวปุ๊บก็อยากจะบอกคุณนวัตเหมือนกันนะคะว่าหนูแฮมสเตอร์เนี่ยหนูที่เขาเลี้ยงกันตอนเนี้ยมันสะอาดมากเลยนะคะของเล่นของเขาคือขี้เรื่อยอาหารก็คืออาหารที่แบบเป็นอาหารหนูโดยเฉพาะอาบน้ำประแป้งแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้ามีธุรกิจเสื้อผ้าของหนูเนี่ยประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นการกวาดอะไรไปกว้างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองแต่ว่าก็กลายเป็นประเด็นเลยค่ะเมื่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนคนก็ไปตั้งเป็นประเด็นอื่นมองไปมุมอื่นอันนี้ก็นานาจิตตังคุณผู้ฟังค่ะบางทีคนพูดไปเนี่ยคนฟังเขาก็มีความคิดแตกต่างกันไปนะคะกับประเด็นนี้เหมือนกันค่ะกับเรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท แค่โพสต์เดียวเขย่าเมืองเลยค่ะจริงๆแล้วคนที่มาเป็นแอดมินเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยน่าจะมีมุมมองและวิสัยทัศน์กว้างกว่านี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้สิสำหรับปุ้มแล้วครูบาอาจารย์สอนปุ้มมาว่าอะไรที่ควรจะทำในงานประชาสัมพันธ์กับอะไรที่ไม่ควรจะทำแค่โพสต์เดียวเขย่าถึงรัฐมนตรีเลยนะคะเรื่องยายลุยน้ำมาซื้อน้ำปลาเนี่ยคือสื่อเขาจะเล่นยังไงก็แล้วแต่เขาปะสื่อจะไปประโคมว่ายายลำบากยายไม่ได้รับการช่วยเหลือมันคือเรื่องจริงสื่อจะเขียนยังไงก็เขียนไปเจ้าหน้าที่ไปช่วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปค่ะนั่นแหละจะไปกันแน่กันแหน่ไอ้ที่ทำทำไมไม่พูดถึงเอาก็เขาไม่พูดคุณก็พูดสินะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ออกมาขอโทษเปลี่ยนแอดมินไปเลยล่าสุดที่ทำการพรรคภูมิใจไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ดูแลกรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีประจำสำนักเหมือนกันประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทออกมาโพสต์ข่าวคุณยายลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาลงเพื่อจรรยาบรรณไปไหนเอ้าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินจรรยาบรรณปะสื่อเขาก็ทำตามหน้าที่นะปุ้มก็เป็นสื่อเหมือนกันแล้วปุ้มก็เล่นเหมือนกันข่าวเนี้ยยายลุยน้ำมาซื้อน้ำปลาก็ยายก็บอกแล้วว่าเกลือมันไม่อร่อยเหมือนน้ำปลายายจะผัดมะละกอแล้วลูกก็ไม่อยู่อะไรก็ไม่มีก็ลุยไปหน่อยนึงมันก็แค่นี้แต่น้ำมันระดับอกไงลุยมาแกก็เหนื่อยดีที่มาเจอกู้ภัยแต่ถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะคนเฒ่าคนแก่เดินลุยน้ำลึกๆขนาดนั้นน่ะระดับอกอ่ะแล้วน้ำไม่ใช่น้ำนิ่งมันน้ำไหลเดินมาเรื่อยๆมันก็ต้านหมดแรงจมไปหน้ามืดไปทำไงอ่ะมันอันตรายนะคะดีที่กู้ภัยมาช่วยแต่ภาครัฐเขาก็พยายามช่วยเหลือในทุกหย่อมย่าอยู่แล้วเท่าที่ไปได้เราก็เข้าใจนะคะแต่ว่าในการนำเสนอข่าวสื่อเขาจะไปลงข่าวยังไงหรือจะไปห้ามเขาได้ยังไงใช่ปะแกอย่าเขียนนามสกุลฉันนะสื่อบางฉบับก็ลงชื่อนามสกุลบางฉบับมีแต่ชื่อไม่มีนามสกุลไปห้ามสื่อก็ไม่ได้นะเขาก็มีหน้าที่นำเสนอข่าวเนาะประชาสัมพันธ์จังหวัดเราก็มีหน้าที่นำเสนอเรื่องราวของพื้นที่เราเหมือนกันหน่วยงานไหนมาแล้วจริงๆประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ไม่ต้องเต้นขนาดนี้ก็ได้สรุปก็เลยโอ้โหทัวลงแม้แต่ชาวเน็ตเองก็วิพากษ์วิจารณ์อย่าว่าแต่สื่อเลยนะคะเดือดร้อนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์อาจจะทำให้ประชาชนไม่พอใจนี่ได้กำชับแล้วแล้วก็กำชับไปถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทด้วยว่าให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนสร้างขวัญและกำลังใจไม่มีหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นที่จะทำให้ประชาชนไม่สบายใจโดยเฉพาะกำลังเผชิญสภาวะรอบด้านขนาดนี้ช่วยประชาชนได้ก็ช่วยไปช่วยแล้วก็ออกข่าวดิใช่ไหมอันนี้วันนี้มาแล้วนายอำเภอมาแล้วผู้ว่ามาแล้วกาชาดมาแล้วช่วยเหลือยายแล้วลงไปเลยค่ะลงเยอะๆยายสบายแล้วนี่ไม่ใช่ยายคนเดียวนะยกหมู่บ้านสบายกันไปแล้วช่วยเหลือกันไปแล้วรอน้ำลดอย่างเดียวเอออันนี้ยังเข้าท่ากว่าอีกเนาะคุณผู้ฟังว่าไหมล่ะแล้วไปโพสต์แบบนั้นนะเหมือนขยี้ตัวเองนะตามนั้นแหละสรุปโพสต์เดียวสะเทือนถึงเก้าอี้นายกสะเทือนถึงสำนักนายกเลยอะรัฐมนตรีต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษขอโทษสื่อขอโทษประชาชนเนี่ยเป็นประเด็นเลยไหมเรียนอะไรมาจบนิเทศศาสตร์มาเปล่าเรียนประชาสัมพันธ์มาป่ะถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนคนใหม่มานะไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเดียวนะเอาไปดูเรื่องอื่นเนาะบางปะอินตลาดโบราณจมไปเลยค่ะ กินอยู่นอนอยู่กับน้ำนี่แหละสถานการณ์ในพระนครศรีอยุธยาตอนนี้กรมชลประทานก็แจ้งมาแล้วนะคะว่าตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเขื่อนเจ้าพระยาก็จะลดการระบายน้ำเหลือ2,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่บ่ายโมงนะคะและจะควบคุมอัตรานี้ให้ต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เหมาะสมควบคุมน้ำเหนือเขื่อนนะคะจะลดการระบายน้ำแล้วนะสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาขุนด่านปราการชนที่นครนายกนะคะตอนนี้ก็96%แล้วความจุของอ่างขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง2.90 เมตรกรมชลประทานก็ปรับลดการระบายน้ำผ่านสปรินเวย์จากเดิมที่ระบายไว้ยกประตูระบายน้ำไว้ที่25 เซนติเมตรตอนนี้เหลือ20เนี่ยค่ะระบายออกไปบ้างเพื่อรองรับน้ำฝนในช่วง10-14 ตุลาคมยังไม่รู้ว่าจะมามากมาน้อยขนาดไหนนะคะนี่แหละทีนี้ก็มีเรื่องของผลจากน้ำท่วมค่ะที่อำเภอบ้านสร้างที่อำเภอบ้านสร้างปรากฏว่านายกรัฐมนตรีได้พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่ปราจีนบุรีถือว่าได้รับผลกระทบมากนอกจากนี้ก็มีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลอีกหลายจังหวัดในขณะที่ถุงยางชีพขอเน้นย้ำว่าต้องเปิดแล้วกินได้เลยนะข้าวสาร5 กิโลกรัมคนแบกก็หลังแอ่นคนรับก็หลังแอ่นแล้วก็ต้องดูในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอยู่ในถุงยางชีพด้วยนายกบอกว่าข้าวสาร5 กิโลกรัมเนี่ยแบกกันจนหลังแอ่นไปแล้วแต่ถ้าไฟถูกตัดขาดน้ำไม่มีจ่ายข้าวสารไปนี่เป็นภาระอีกเน้นอาหารสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้มันมีไอ้แบบว่าเป็นถ้วยที่เป็นทำความร้อนได้เลยอ่ะมันมีไอ้แบบแผ่นทำความร้อนอยู่ข้างล่างเป็นถ้วย2 ชั้นเนาะเอาเขาใช้ยังไงวางลงไปใช่ไหมแล้วก็เติมน้ำเดี๋ยวมันร้อนเองข้าวก็สุกเลยราคามันสูงหน่อยแต่มันได้ประโยชน์เลยนี่แหละบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เป็นแบบนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะช่วยทำความร้อนเนาะใส่ปุ๊บทำให้ร้อนเลยไม่ต้องไปใช้น้ำมีเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้เป็นถ้วยหม้อไฟเปล่าเขาเรียกฮอตคัพช่วยร้อนแบบไม่ต้องง้อน้ำร้อนเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มีเป็นถ้วยเปล่าๆก็มีค่ะมันใช้ง่ายพกพาสะดวกเป็นฮอตคัพถ้าเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วไปเนี่ยปกติเราซื้อมาม่าซองนี่ก็กี่บาทมาม่าซองละกี่บาทอันนี้ไม่รู้จริงๆนะ8 บาทป่ะปุ้มเห็นแต่แบบแพ็คใหญ่อ่ะ10 บาทไหม12 บาทไม่รู้จริง รู้แต่ว่ามันมีแพ็คปกติกับบิ๊กแพ็คใช่ไหมนะแต่ถ้าเป็นฮอตคัพ1ถ้วยเนี่ยถ้วยร้อนแบบไม่ต้องใส่น้ำร้อนมัน59บาทเนาะถ้วยหนึ่งอะวิธีทำก็คือมันจะเป็นถ้วย2ชั้นแหละแล้วก็มีน้ำมีอะไรมาให้เสร็จเลยแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์สำหรับทำให้ร้อนยกขึ้นมาแล้วเราก็ดึงซองทุบอะไรทั้งหลายแหละแล้วก็วางลงไปเดี๋ยวน้ำมันร้อนเองข้าวก็มีแบบเนี้ยมันก็สะดวกแต่ว่าราคามันก็สูงหน่อยเนาะมันจะเป็น2ชั้นค่ะแล้วก็เติมน้ำในส่วนของตรงที่จะกินเติมน้ำไปกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็มันจะมีซองอยู่ข้างล่างก็เติมน้ำลงไปแล้วก็วางลงไปเดี๋ยวมันก็ร้อนให้ความทำความร้อนให้เลยอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณสักไม่แน่ใจไม่แน่ใจอุณหภูมิแต่มันก็ทำให้มันไม่ได้ทำให้เดือดปุดปุดหรอกเนาะแต่มันก็ทำให้ร้อนมันก็เส้นนิ่มได้ข้าวก็นิ่มได้เหมือนกันนี่แหละค่ะทีนี้ล่าสุดนี่นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงนายอำเภอบ้านสร้างแล้วก็มีคำสั่งย้ายเลยอธิบดีกรมการปกครองย้ายฟ้าผ่าให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครองนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีโดนย้ายอันเนื่องมาจากว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เหมาะสมคือออกจากพื้นที่เพราะไม่ให้ความร่วมมือไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจส่งของไปแล้วยังไม่ได้ทำรอพรุ่งนี้เช้าอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่เป็นสิ่งที่น่าอับอายคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ถือว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่ลำบากที่สุดนายกรัฐมนตรีบอกนะคะเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือเป็นเรื่องที่น่าอายทราบมาว่าที่อธิบดีกรมการปกครองเรียกมาประจำโรงเรียนในอำเภอขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยถ้าใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างจะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้เพราะถือว่าสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนี่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นไปเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะอู่ซ่อมรถแต่ละจังหวัดที่น้ำท่วมนี่คิวแน่นเลยอู่ซ่อมรถก็ดีคาแคร์ก็ด้วยค่ะประมาณนี้แหละคิวแน่นเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็มีข่าวนี้สลดริมเขื่อนไฟไหม้กระบะเจอโครงกระดูกมนุษย์อยู่ที่เบาะหน้าท้องที่สถานีตำรวจภูธรห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเมื่อคืนนี้2ทุ่มไฟไหม้รถยนต์บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำเขื่อนท่างิ้วตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเป็นมิตซูบิชิไทรทัน4ประตูโหลดเตี้ยทะเบียนนครศรีธรรมราชค่ะเพลิงไหม้ตั้งแต่หน้ารถถึงท้ายรถลุกลามหมดทั้งคันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจนสงบเปิดดูเบาะหน้าด้านคู่คนขับพบวัตถุคล้ายร่างมนุษย์ ส่วนโครงร่างเนี่ยอยู่ที่เบาะนั่งคู่คนขับกระโหลกศีรษะอยู่ที่วางเท้าค่ะผู้ครอบครองรถชื่อนางสาวทิพวรรณอายุ36ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลาโทรศัพท์ไปตามหมายเลขที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร์ปรากฏว่ายกเลิกการใช้งานไปแล้วโทรศัพท์ติดต่อไปที่ครอบครัวค่ะโทรได้พ่อรับสายก็ให้ติดต่อไปยังนางสาวทิพวรรณปรากฏว่าโทรไปแต่ไม่มีคนรับสายชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ำบอกว่าเห็นรถคันนี้มาจอดอยู่ตั้งแต่เช้าวันที่5ตุลาคมแต่ไม่พบเห็นว่ามีใครอยู่ในรถกระจกทั้ง4บานปิดหมดก็เลยไม่มีใครสนใจคิดว่าเขามาตกปลาเพราะว่าปกติบริเวณนี้เนี่ยมีคนมาจอดรถแล้วก็มาตกปลากันอยู่เป็นประจำกระทั่ง2ทุ่มวันที่6ตุลาคมเมื่อคืนนี้ค่ะเกิดไฟไหม้ค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะหลังจากที่เพลิงสงบก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณตีหนึ่งวันที่6ตุลาคมนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านออกไปกรีดยางเห็นชายรูปร่างผอมสูงสวมหมวกยืนอยู่ใกล้รถก็ไม่ได้สนใจนะไม่รู้ว่าเขามาจอดตอนไหนหรือว่าจอดติดโคลนอยู่หรือว่ามาตกปลาก็เห็นยืนโทรศัพท์คิดว่าคงจะเรียกรถมาช่วยลากแล้วก็ยังเห็นรถจอดอยู่ค่ะจนกระทั่ง2ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่เกิดไฟไหม้เจ้าของรถคือนางสาวทิพวรรณเลิกกับสามีแล้วก็มามีสามีใหม่เป็นชาวนครศรีธรรมราชตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ต้องติดตามสามีใหม่ที่นครศรีธรรมราชเพื่อมาสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะยังไม่ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครแต่ยังไม่สามารถติดต่อนางสาวทิพวรรณได้นะคะประมาณนี้ปิดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นภวาพิษสุนัขบ้าประกาศกักพื้นที่บ้านทับทิมสยาม03ห้ามย้ายสุนัขเด็ดขาดนี่ค่ะอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะบ้านทับทิมสยาม03หมู่9ตำบลทับไทยอำเภอตาพระยาพบสุนัขป่วยและตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าห้ามเคลื่อนย้ายเพราะอาจจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมได้นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องเตือนภัยให้ระวังคุณผู้ฟังค่ะฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ตี3ในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มช่วยควบคุมเสียงแล้วอย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025สวัสดีค่ะ
8: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
9: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชาวงปัง ังกระจายแบกพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
11: ของใครทายได้
12: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
13: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
14: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
15: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0858571902585 0858571902ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
16: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อย
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 นกับทปนวัตรเลขสุนทรากรครับนายกเผยเด้งในอำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเหตุตรวจสอบแล้วไม่มีความรับผิดชอบสักครู่กับติดตามครับ
19: สนับสนุนโดย
20: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
21: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกเผยเด้งได้อำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเหตุตรวจสอบแล้วไม่มีความรับผิดชอบน่าอับอายส่งผลให้น้ำท่วมไม่ได้รับการแก้ไขสถานการณ์ไม่ดีขึ้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กรมการปกครองมีหนังสือย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงพบว่านายอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานและไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็ใช้เวลาบอกยังไม่ทำพรุ่งนี้เช้ารวมไปถึงการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอย่างเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมาอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตนถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่มีคนแบบนี้อยู่ในระบบของราชการเพราะถือว่าเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนและอำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอที่ณวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้นายอำเภอไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองของเราซึ่งตนคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้มาคงคิดดีแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าหากนายอำเภอมีความจริงจังความเสียหายที่เกิดขึ้นในอำเภอบ้านสร้างจะไม่มหาศาลขนาดนี้และจะไม่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กรมทางหลวงชนบทแจ้งเลี่ยงถนนสายนย3001นครนายกมาใช้ทางหลวง305แทนหลังน้ำท่วมสูงพร้อมสรุปโครงข่ายทางหลวงผลกระทบ14จังหวัด73สายทางคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
7: กรมทางหลวงชนบทสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่าในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้มีโครงข่ายทางหลวงชนบทในจังหวัดนครนายกได้รับผลกระทบจำนวน17สายทางแบ่งเป็นสัญจรได้16สายทางเส้นทางที่สัญจรไม่ได้1สายทางคือถนนทางหลวงชนบทสายนย3001แยกทางหลวง305บริเวณกิโลเมตรที่44ถึงบ้านบางน้ำเปรี้ยวตอนนครนายกอำเภอองครักษ์ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและไปใช้

0: ไทย GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวัน

0: เราเอาอยู่ GG Cap New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดโรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีสินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตร
2: ารู้สามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันพุธที่7ตุลาคม2569ในเดือนตุลาคมนี้นะครับถือว่ามีวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันนวมินทรมหาราชในช่วงนี้นะครับทุกภาคส่วนก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมงานมหกรรมในความทรงจำนะครับระหว่างวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569ระหว่างเวลานะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมงานมหกรรมในความทรงจำนะครับจัดขึ้นก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดนะครับก็คือสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจก็จะเป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและก็พระราชดำรินะครับด้านการจัดการแหล่งน้ำการอนุรักษ์ป่าและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนิทรรศการและก็กิจกรรมการเรียนรู้นะครับโดยมีเครือข่ายผู้ที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับไปประยุกต์ใช้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับให้ผู้มาร่วมงานนะครับได้เห็นเป็นตัวอย่างของการสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ที่เกื้อกูลต่อทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการนำความรู้นะครับไปปรับใช้ในครอบครัวและก็ชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตครับ
2: ค่ะสำหรับนิทรรศการพิเศษนะคะนั่นก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ผ่านภาพการทรงงานที่สะท้อนพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศค่ะพร้อมกันนี้นะคะชมนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชุดสายทานผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนถ่ายทอดความเชื่อมโยงของน้ำป่าและชีวิตค่ะจากพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ของครอบครัวและชุมชนผ่าน4ฐานองค์ความรู้นิทรรศการนะคะนั่นก็คือนิทรรศการของกินจากป่านิทรรศการสร้างอาชีพจากป่าข้าวยาและอาหารนิทรรศการผ้าและนิทรรศการผู้น้อมนำสู่ความยั่งยืนรวมถึงนิทรรศการสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยค่ะ
1: นิทรรศการพลิกผืนป่าสร้างอาชีพนะครับก็จะเป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้นะครับเรื่องของกาแฟชาและก็โกโก้จากผู้ประกอบการนะครับกว่า30ร้านถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพผลผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ร่วมงานนะครับสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้แนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นแนวคิดนะครับในการต่อยอดอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองครับ
2: ค่ะตลอด4วันนะคะผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติในการอบรมวิชาของแผ่นดินและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปค่ะรวม16วิชาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์เกษตรและวิทยากรนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอาชีพอย่างเช่นหลักสูตรวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่ค่ะโดยอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตร Down to Earth Farm Stay จังหวัดลำพูนค่ะเป็นหลักสูตรการขยายพันธุ์วานิลานะคะโดยอาจารย์ภาพรโตอินส่วนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือหลักสูตรพืชผล ขออภัยค่ะเป็นหลักสูตรพืชผลไม้นะคะสู่เมนูมัทฉะนะคะจากท่านดร.ฉันทวรรณค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะชุมพรจังหวัดชุมพรและหลักสูตร Farm to Table ค่ะโดยท่านอาจารย์อัญชรีอัศววิมลนะคะออแกนบายสมาร์ทไนท์ฟาร์มจังหวัดนนทบุรีสำหรับท่านที่สนใจค่ะสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นั่นก็คือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: นะครับสำหรับในวันที่13ตุลาคม2569นะครับซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชในเวลา 8:00 น.นะครับก็เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง2พระองค์แล้วก็ในภาคบ่ายนะครับตั้งแต่เวลา 14:00 น.ก็ร่วมรับฟังบทเพลงนะครับแห่งความทรงจำโดยมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีนะครับศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณรวงข้าวอัญชนานะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดความผูกพันแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานนะครับก็ยังมีกิจกรรมตลอดทั้ง4วันก็ได้แก่การประกวดภาพถ่ายในความทรงจำพร้อมเงินรางวัล นะครับแล้วก็กิจกรรมมิวเซียมพอยต์แล้วก็กิจกรรมหล่อเหรียญที่ระลึกโดยกลุ่มศิลปินให้เบ็ดดีกว่าให้ปลารวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษนะครับขาดทุนคือกำไรเฉพาะวันที่13ตุลาคมนะครับก็สินค้าก็มีจำนวนจำกัดครับ
2: ค่ะผู้ร่วมงานนะคะสามารถเข้าชมแล้วก็เรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินโดนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตและพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยนะคะพร้อมกับเยี่ยมชมตลาดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจะก็จะมีในเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรเครือข่ายกว่า200ล้านค้าด้วยกันนะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์กันได้พร้อมกับพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อที่จะเรียนรู้ที่มาของสินค้าแล้วก็แนวทางการประกอบอาชีพเกษตรค่ะ
1: ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมมหกรรมในความทรงจำนะครับเพื่อเป็นการร่วมรำลึกนะครับเรียนรู้แล้วก็ส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ท่านนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่านะครับพร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่โทรศัพท์เบอร์02-529-2212ถึง3ถึง13แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับ087-359-7171อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0946492333หรือว่าจิตติดต่อรายละเอียดนะครับผ่าน Facebook นะครับแล้วก็ Instagram ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้ครับ
2: ค่ะแล้วก็สำนักพระราชวังนะคะได้มีการแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะสำหรับในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะจะมีการรับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 18:00 น.และวันอังคารนะคะที่13ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: นะครับก็ลงทะเบียน2วันนะครับส่วนวันอังคารที่13นะครับก็ให้วางพวงมาลาแล้วก็เข้าถวายสักการะก็มีอยู่2ช่วงช่วงที่1นะครับก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็ช่วงที่2ครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.นะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลานะครับก็กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับจะได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ตั้งพวงมาลาแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับในการลงทะเบียนเพื่อนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการณอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยผู้ที่ประสงค์ไปวางพวงมาลานะครับไม่ต้องนำขาตั้งพวงมาลามาด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าในการรับคืนพวงมาลานะครับสามารถรับคืนได้ในวันที่14ตุลาคมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ทั้งนี้นะครับต้องนำหมายเลขบัตรประจำพวงมาลามาด้วยนะครับถ้าท่านไม่มีบัตรมาแสดงนี่จะต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้นะครับจนกว่า เจ้าหน้าที่จะมอบคืนให้นะครับเพราะถ้าไม่มีเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันแล้วก็ถ้าพ้นเวลา12นาฬิกาไปต้นไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถือว่าเจ้าของนะครับไม่ประสงค์ที่จะรับพวงมาลาคืนก็เจ้าหน้าที่กรุงเทพก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ
2: ค่ะมาที่เรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมกันบ้างก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะล่าสุดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันทางโทรศัพท์ในรายการคนชนข่าวทาง TNN ช่อง16นะคะว่าการพิจารณาเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะดูจากวันที่เกิดเหตุเป็นหลักไม่ใช่วันที่น้ำลดเพราะว่ากรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนหรือที่เรียกกันว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมก็จะยังคงใช้เงินเยียวยาจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภค่ะ
1: นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2519ก็จะยังใช้เกณฑ์เงินเยียวยาของรัฐบาลเดิมนะครับนั่นก็คือ 9,000 บาทบ้านไหนนะครับที่ถูกน้ำท่วมแม้ว่าจะท่วมขังเพียง 1-2 วันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามเกณฑ์นี้ส่วนกรณีบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านหรือทรัพย์สินนะครับก็จะมีการประเมินแล้วก็จะจ่ายค่าความเสียหายแยกอีกส่วนหนึ่งตามเป็นจริงแต่ว่าจะต้องรอนะครับให้น้ำลดเสียก่อนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปสำรวจความเสียหายได้ขณะคนที่อยู่ชั้น2ขึ้นไปนะครับแม้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่เข้าตัวบ้านแต่ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ได้ก็สามารถที่จะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันได้นะครับหากว่าติดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเกิน7วันนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เดิมนะครับ
2: ค่ะสำหรับกรณีน้ำท่วมที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะตรงนี้จะต่างออกไปค่ะเพราะว่ากรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือนที่รัฐบาลนะคะจัดให้ประชาชนเนี่ยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหากเกิดน้ำท่วมก็จะได้รับเงินเบื้องต้น 10,000 บาทจากนั้นสามารถเคลมค่าความเสียหายนะคะเพิ่มเติมความจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทในกรณีวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทและค่าความเสียหายเพิ่มเติมตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทหากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองก็จะได้รับเงินจำนวนนะคะ2ล้านบาทในกรณีทุพพลภาพได้สูงสุดถึง 300,000 บาทค่ะ
1: สำหรับระบบประกันภัยนี้นะครับรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันนะครับก็ประมาณ 15,500 ล้านบาทมีทุนประกันรวมนะครับ 75,000 บาทครอบคลุมนะครับก็ประมาณ30ล้านครัวเรือนแล้วก็แม้ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่นะครับก็ยังสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองได้นะครับโดยบริษัทประกันนะครับก็จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบครับ
2: ค่ะดังนั้นนะคะถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาลนั่นก็คือ 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบประกันภัยโดยกรณีน้ำท่วมรับเบื้องต้น 10,000 บาทรวมค่าเสียหายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าเงินที่ได้รับก็อาจไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบแล้วก็เกิดภัยในคนละช่วงเวลาค่ะ
1: นะครับลงไปทางภาคใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทชาคริตอุจรัตน์นะครับแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับได้ให้การต้อนรับนายชนทันแสงพุ่มนะครับรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.พร้อมกับคณะผู้บริหารในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะนะครับแล้วก็แสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีครับ
2: ค่ะสำหรับในการพบปะครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านได้มอบแนวทางการทำงานนะครับโดยยึดหลักพระราชทานก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพร้อมกับเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างความรักและก็ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดตลอดจนการสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยยึดหลักก็คือการเมืองนำการทหารโดยให้ประชาชนอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐหนุนหลัง พร้อมสนับสนุนทุกความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนเพื่อให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนครับ
2: ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่ทัพภาคที่4นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยก็ต่างยืนยันถึงความพร้อมในการประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับแต่ช่วงนี้นะครับเราไปฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการเลยครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ก็10กว่าวันนะครับยอดก็ 12,000 กว่าคนแล้วนะครับก็เกินครึ่งนะครับ
3: เกินครึ่งนะคะ
2: เกิน 50% แล้วนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินก็เราจะไปติดตามการปฏิบัติงานนะครับของนางสาวมนิสราโฮบันเทานะครับพยาบาลวิชาชีพจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีครับวันนี้นำเสนอในตอนมหาอุทกภัยนะครับเป็นอะไรไปรับฟังกันเลยครับ
4: ดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรถแผ่นดินไทย
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่กำลังรับมือจากอุทกภัยกันหนักหน่วงเลยนะคะที่จังหวัดนครนายกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าหนักมากเลยค่ะเมื่อก่อนเคยแต่ไปช่วยคนอื่นครั้งนี้ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะบ้านร้านรถได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยค่ะกว่าจะกลับคืนสู่สภาพเดิมก็คงต้องใช้เวลาสักระยะเลยนะคะที่โรงพยาบาลนครนายกก็ท่วมหนักมากค่ะแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยังคงต้องไปทำงานบางคนถึงขั้นต้องนอนค้างที่ทำงานกันเลยทีเดียวนะคะพอน้ำในเมืองลดลงรอบๆเมืองเวลานี้กำลังท่วมหนักโดยเฉพาะอำเภอปากพีและอำเภอมงคลักที่ท่วมหนักมากเวลานี้นะคะจนแทบจะมิดหลังคาบ้านกันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเส้นทางรังสิตนครนายกสายคลองต้องเช็คข่าวกันให้ดีนะคะว่าจะเดินทางมาได้หรือเปล่าล่าสุดเย็นวันนี้ค่ะน้ำบริเวณแยกไฟแดงองครักษ์ก่อนถึงศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้นะคะถ้าจำเป็นจริงๆให้เลี่ยงมาทางเส้นหินกองจะปลอดภัยกว่าค่ะถึงแม้วันนี้น้ำในเมืองจะยุบลงไปจนเกือบจะหมดแล้วแต่รอยน้ำตาของพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกที่ต้องสูญเสียสิ่งของที่รักไปยังคงไม่จางหายค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดนครนายกและทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะจบจากเรื่องน้ำวันนี้มีข่าวการทำโครงการต้นกล้าของแผ่นดินมาฝากค่ะในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้พวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีได้รับเกียรติจากโรงเรียนนายสิบทหารบกเชิญไปบรรยายพิเศษในเรื่องต้นกล้าของแผ่นดินเป็นนนส.รุ่นที่30ต้นกล้าของแผ่นดินรุ่นที่4นะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเวลา 19:00 นถึง 21:00 นกิจกรรมจะสนุกสนานแค่ไหนต้องคอยติดตามกันในวันพุธหน้าแล้วนะคะเพราะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วและพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตามได้นะครับทุกวันพุธเมื่อวานนี้นะครับท่านรองผู้จัดการทหารบกนะครับท่านได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับแล้วก็ได้สั่งกำชับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่ารถยานเกาะล้อยางนะครับในการที่จะเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยนะครับในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวพื้นที่น้ำท่วมนะครับขยายวงกว้างนะครับครอบคลุมทั้งอำเภอก็ส่งผลนะครับให้ถนนสายหลักและก็สายรองหลายเส้นนะครับถูกตัดขาดรถยนต์ทั่วไปนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรได้โดยเฉพาะทางหลวงนะครับหมายเลข3076 เส้นทางพนมบ้านสร้างนะครับก็ทำให้หลายพื้นที่นะครับเข้าถึงได้ยากครับ
5: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ลงไปติดตามสถานการณ์ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะคะแล้วก็กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยกำชับให้หน่วยทหารเนี่ยเร่งเข้าถึงจุดที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางถูกตัดขาดเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกค่ะ
2: นะครับรองท่านผู้จัดการทหารบกนะครับท่านเดินทางด้วยเรือนะครับเข้าพื้นที่ของตำบลบ้านสร้างเพื่อนำสิ่งของที่จำเป็นนะครับไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ภายในบ้านเรือนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดท่ากระทุ่มเพื่อเยี่ยมประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับนะครับให้เร่งดูแลนะครับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยและก็เด็กรวมถึงการติดตามระดับน้ำแล้วก็สภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกำลังแล้วก็ยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการใช้เรือแล้วก็รถยานเกาะล้อยางนะครับว่า BTR ในจุดที่รถทั่วไปนะครับไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นแล้วก็เคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยครับ
5: ค่ะสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูค่ะล่าสุดกองพันธุ์สื่อสารที่21นะคะก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมกับยานพาหนะอุปกรณ์ของหน่วยร่วมกับสำนักงานเขตบางเขนดำเนินการเร่งขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์นะคะเพื่อที่จะกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องค่ะและที่สำคัญการดำเนินการนี้นะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะคะจนกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเองค่ะต่อเนื่องเลยนะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ค่ะฟื้นฟูทำความสะอาดนะคะโดยมีทางด้านของนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนค่ะทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
2: นะครับกองทัพบกก็ดูแลนะครับตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนะครับการออกไปช่วยเหลือแล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับมาดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับกองทัพภาคที่3ก็เปิดรับสมัครฐานกองหนุนโดยกองทัพภาคที่3นะครับได้มีความประสงค์รับสมัครฐานกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครฐานพรานนะครับสังกัดกองทัพภาคที่3มีดังนี้นะครับกรมทหารพรานที่31นะครับจำนวน53อัตรากรมทหารพรานที่32จำนวน23อัตรากรมทหารพรานที่35จำนวน29อัตราหมวดทหารพรานหญิงนะครับที่31จำนวน5อัตราแล้วก็หมวดทหารพรานหญิงที่32นะครับจำนวน5อัตราครับ
5: ค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีความรู้นะคะไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ค่ะแล้วก็ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ
2: ฐานพรานชายนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นฐานกองหนุนหรือว่าบุคคลพลเรือนมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และก็ไม่เกิน30ปีสำหรับฐานพรานหญิงนะครับผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสดนะครับไม่มีพันธะทางครอบครัวอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์นะครับและก็ไม่เกิน30ปีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้นะครับจะใช้วุฒิต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุนะครับตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้นะครับ
5: ค่ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะสามารถที่จะสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมทหารพรานนะคะที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นไม่เว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกำลังพลกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055241842 ย้ำนะคะ055-241-842ค่ะ
2: ครับมาดูเรื่องของการเตือนภัยจากวิชาชีพกันบ้างนะครับทางเพจของการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่า MEAก็ได้โพสต์เตือนประชาชนนะครับหลังจากที่พบว่ามีมิจฉาชีพแอบปลอมบัญชีไลน์นะครับเพื่อใช้ในการหลอกลวงประชาชนโดยระบุข้อมูลนะครับว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพนะสร้างบัญชีไลน์ปลอมโดยแอบอ้างนะครับนำตราสัญลักษณ์นะครับชื่อการไฟฟ้านครหลวง MEAภาพแอปพลิเคชัน MEA Smart Light แล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.นะไปใช้ในการติดต่อประชาชนซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายนะครับต่อทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมยืนยันนะครับว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยไม่มีนโยบายติดต่อให้ทำธุรกรรมหรือว่าส่งลิงก์ผ่านไลน์ส่วนบุคคลครับ
5: ค่ะทั้งนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนพบเห็นข้อความหรือว่าบัญชีไลน์ที่ต้องสงสัยค่ะก็ขอให้ปฏิบัติตามคำเตือนนั่นก็คือไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินนะคะพร้อมกับกดรายงานปัญหาหรือว่ารีพอร์ตรวมไปถึงบล็อกบัญชีดังกล่าวในระบบไลน์ทันทีค่ะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
2: นะครับแล้วก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับเทศกาลกินเจนะครับก็มีหลายๆที่ได้ให้ร่วมมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นเทศกาลกินเจภูเก็ตหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปร่วมได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ไทยรวมกำลัง
7: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หนองจอกกลางดึกลุยติดตามน้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์เรวิลล์และทักษิณเข้าไต่สวนขอคุ้มครองปมสัมภาระยึดทรัพย์ซ้ำซ้อน 1.5 หมื่นล้านคดีขายหุ้นชินคอปสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บ
16: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: ทักษิณเดินทางถึงศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวป้อมสรรพากรเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอป 1.76 หมื่นล้านบาทผลศาลวันนี้จะชี้ว่ากรมสรรพากรจะบังคับเก็บภาษีได้ทันทีหรือต้องชะลอไว้ก่อนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
18: ที่ศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงศาลเพื่อเข้าร่วมการไต่สวน คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่เป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรโดยก่อนเข้าห้องพิจารณานายทักษิณได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าสบายๆไม่มีอะไรกังวลคดีนี้เกิดขึ้นจากที่นายทักษิณชินวัตรถูกกรมสรรพากรประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงินสูงถึง 17,629 ล้านบาทจากกรณีธุรกรรมการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งทางฝั่งทนายของนายทักษิณชินวัตรได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับคดีและระงับการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินไว้ก่อนจนกว่าคดีหลักจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดการนัดไต่สวนในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ศาลภาษีอากรกลางจะรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายว่ามีเหตุอันควรให้คุ้มครองชั่วคราวตามที่ฝ่ายโจทย์ร้องขอหรือไม่ซึ่งผลการพิจารณาของศาลในวันนี้จะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการทำงานของกรมสรรพากรว่าจะสามารถเดินหน้าขั้นตอนการบังคับคดีเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าหมื่นล้านบาทนี้ต่อไปได้ทันทีหรือจะต้องชะลอออกไปก่อนพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หนองจอกกลางดึกลุยติดตามน้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์วิลประสานปภ.ส่งรถโมบายยูนิตเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำบรรเทาทุกข์ 3,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
19: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณหมู่บ้านฟอร่าวิลเขตหนองจอกเป็นการเร่งด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากได้รับรายงานขอความช่วยเหลือผ่านแฟนเพจออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจสภาพและข้อจำกัดในการระบายน้ำและเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและทันท่วงทีซึ่งหมู่บ้านฟอร่าวิลเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่โดยมีชุมชนอยู่ในนั้นประมาณ 3,000 ครัวเรือน 12,000 คนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแม้ว่าขณะนี้จะมีเครื่องสูบน้ำจากสำนักระบายน้ำกรุงเทพและกรมชลประทานเข้ามาติดตั้งเพื่อระบายน้ำออกแต่การระบายน้ำยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากปริมาณน้ำโดยรอบและระดับน้ำในแม่น้ำสาขาบริเวณริมตลิ่งยังคงสูงทำให้การสูบน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาได้ประสานกับปภ.และสำนักงานเขตหนองจอกสั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์เข้ามาเสริมโดยเฉพาะการจัดส่งรถโมบายยูนิตเข้าไปสูบน้ำและเสริมทับเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากหมู่บ้านให้เร็วที่สุดอยู่ที
20: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคาเฟ

ชาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับอันนี้ตัวเดียวโดดๆเลยครับก็60เม็ดเช่นเดียวกันซื้อ2แถม1เรามีซื้อ2แถม1 2ตัวน้ำมันมะพร้าวซื้อ2แถม1น้ำมันมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนก็ผสมกับน้ำมันงาดำก็ซื้อ2แถม1ครับก็60แคปซูลเท่ากัน2แถม1ก็เท่ากับ180แคปซูลแต่ถ้าน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่ไม่แถมแต่ลดให้200ขวดเดียวเก็บค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับเบอร์เดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนั้นบรรจุลดจำนวนลง50แคปซูลถ้าสนใจก็สั่งซื้อเราส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรวมแล้วสั่งซื้อที่08175774740817577474ครับตามคำขอทุกๆวันที่ผมจัดเนี่ยก็ตามคำขอทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าอะไรเพราะขอกันมาก็วันนึงจะสัก 7-8 เพลงมันก็เปิดให้ไม่หมดก็ใช้หนี้กันไปเรื่อยๆเนาะบ้านนี้ฉันรักครับตามคำขอที่ขอกันมา2สัปดาห์แล้ววันนี้ก็ขอมาวันนี้ก็ขอมาเอ้าขอแล้วต้องได้เนาะจะช้าจะเร็วเท่านั้นแหละครับหลังนี้สุขีแล้วจริง

ัวหลวงบึงพระลานขอกันมาทุกวันชอบมากๆว่างั้นครับจัดไปจัดไป

0: ความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutinaโทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ปัญหาเรื่องดวงตาเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับตามองไม่เห็นเนี่ยเหมือนกับคนก็อย่างที่บอกมันเดินคำทางแสงสว่างก็ไม่ได้เห็นกลางค่ำกลางคืนก็ไม่รู้ครับอย่าปล่อยให้มันมีปัญหากับดวงตาเลยครับAND Lutina ครับมีให้เลือกทั้งชุดเล็กชุดใหญ่2แถม1ครับแล้วก็4แถม3 3ขวดกับ7ขวดส่วนใหญ่จะซื้อ7ขวดเพราะว่ามันคุ้มแสนคุ้มเหมือนกันครับสนใจก็ดูแลดวงตากันและบำรุงร่างกายด้วยส่วนหนึ่งที่ AND Lutina มันมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือเอาเอนไซม์มาผสมด้วยครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสุขภาพตาด้วยดูแลสุขภาพร่างกายด้วยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยวันนี้ซื้อ2แถม1ชุดเล็ก4แถม3ชุดใหญ่7ขวดนะครับสำหรับ AND Lutina ครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกครับพร้อมทั้งภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลพระกำลังสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับนึกถึงภูผาวิปโรมีวิตามินที่เข้มข้นมีทางด้านของโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายสำหรับการ ดื่มซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งเช้าแก้วเย็นแก้วกับภูผาวิโปรครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575แต่ถ้าจะซื้อทางด้านของมะละขี้นกสกัดเย็นกับน้ำมันงาดำ3ชนิดแล้วก็น้ำมันงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดอยู่ในขวดเดียวกันบรรจุ60แคปซูลซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อ1ขวดมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ครับเพราะนั้นถ้าซื้อ2ขวดนี่ขายดีกับคนที่ชอบซื้อ2ขวดเนี่ยนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายได้แน่นอนครับสนใจสั่งซื้อกันมา081 757 7474 081 7577474กลิ้งกลางเข้ามาได้เลยนะครับเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับมาฟังเพลงกันต่อครับจบไม่จบแล้วแต่เวลาแต่ถ้าเวลาไม่จบไม่พอก็จะเสริมให้อีกหนึ่งบทเพลงแล้วกันครับรักที่เท่าไรในหัวใจเธอฟังเพลงนี้แล้วกันเนาะลำลากันสวัสดีครับ

0: การฟื้นฟูเยียวยาในหลากหลายพื้นที่มีทั้งประเด็นที่สร้างดราม่าถกเถียงกันประเด็นที่สร้างความสับสนเยอะเลยค่อยๆตามข่าวกันนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นของหน่วยงานระดับต่างๆนะครับซึ่งส่งเรือผลักดันน้ำไปปักหลักที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่น้ำยังคงท่วมสูงอยู่ณวินาทีนี้ขณะเดียวกันวันนี้นายกอนุทินเดือดกลางวงประชุมปภ.ครับฉะยับนะครับในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างเข้าวิทยาลัยการปกครองแต่ก็มีความเห็นแย้งออกมานะครับจากชาวบ้านที่ก็ให้กำลังใจกันผ่านโซเชียลมีเดียครับขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับอย่างเคหะคลองจันเนี่ยว่าน้ำล้อมไม่ถึง7วันจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่คือตอนแรกเนี่ยท่านอธิบดีปภ.ก็กล่าวแบบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดๆอีกแบบนึงอาจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
2: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาที่รอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจาก ID Cell SS SS วิ่งไกล

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สิบเก้านาฬิกา34 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับกลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำครับนายกรัฐมนตรียังคงเกาะติดแล้วก็ประชุมดูแลความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีประเด็นครับท่านเดือดกลางวงประชุมนะครับตำหนินายอำเภอบ้านสร้างหลังพบว่าไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีสำหรับการประชุมในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้วางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อพร้อมให้ทางปภ.เร่งทำระบบเยียวยาประชาชนเช้านี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับก็มีทั้งส่วนที่มาประชุมแบบออนไซต์ที่ปภ.นะครับแล้วก็ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริหารสถานการณ์ร่วมกันมานานกว่า1สัปดาห์แล้วหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายน้ำลดลงแล้วครับแต่ก็มีบางจังหวัดนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังคงต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังคงตกอยู่จึงขอให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราครับนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับต้องไม่มองเฉพาะพื้นที่ของตนนะครับแต่ขอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันด้วยขณะที่ระดับกระทรวงก็ต้องทำหน้าที่ประสานข้อมูลภาพรวมเพื่อให้สามารถวางแผนระบายน้ำข้ามพื้นที่และนำมวลน้ำไปสู่แหล่งรับน้ำทั้งบนผืนดินและทะเลได้อย่างเป็นระบบพร้อมกับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์กันทุกวันแล้วก็ขอให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อครับส่วนภาคใต้ครับนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีของน้ำท่วมหัดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าเลยครับสำหรับการประเมินสถานการณ์ของบก.ปปช.ก็คือทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบอกว่าปริมาณฝนโดยภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้แต่ต้องเฝ้าระวังภาคใต้เป็นพิเศษครับเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนมากในช่วง10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะวันที่9ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนการเยียวยาประชาชนครับท่านนายกยังคงกำชับซ้ำอีกเหมือนทุกวันนะครับว่าให้พื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วเนี่ยเร่งส่งรายชื่อครัวเรือนเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือมายังปภ.โดยเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ก็มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับกว่า 10,000 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินประมาณ94ล้านบาทครับโดยให้ดำเนินการตามหลัก first come first serve ก็คือชื่อไหนมาก่อนก็จ่ายก่อนเลยนะครับเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือน่ะส่งตรงไปถึงประชาชนให้ได้แล้วก็กำชับครับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำโดยให้จังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ cross check กันเองก่อนส่งไปยังปภ.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ก็ต้องไม่เพิ่มขั้นตอนหรือว่าระยะเวลาในการทำงานนะครับ และท่านนายกก็ยังได้มีข้อสั่งการอื่นๆครับหลังการหารือในที่ประชุมทั้งเรื่องของการเพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนว่าเกิดสถานการณ์จากอะไรภาครัฐกำลังดำเนินการอย่างไรป้องกันความขัดแย้งในพื้นที่ที่อาจจะเกิดจากความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำขันกั้นน้ำครับที่สำคัญครับก็คือเรื่องของการวางแผนของการระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อแล้วก็ลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับสำหรับกรณีที่เกริ่นไว้ครับว่าท่านนายกเนี่ยเดือดกลางวงประชุมแล้วก็ตำหนิในอำเภอบ้านสร้างหลังพบว่าไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมระบุว่าตนได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาเรื่องหนึ่งก็คือนายชนาธิปโคกมณีผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากว่าพบว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือซึ่งตนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ทางอธิบดีกรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงพบว่าในอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเททำงานและไม่ตั้งใจเช่นเมื่อส่งของไปช่วยเหลือก็ขอทำวันถัดไปรวมถึงเรื่องของการอพยพประชาชนออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานจนเป็นเหตุให้ผู้ราชการจังหวัดต้องทำหนังสือร้องมาอย่างเป็นทางการนายกย้ำว่าตนถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการทางนี้ทราบว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้เรียกเข้ามาประจำที่โรงเรียนในอำเภอแล้วแล้วขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้หากเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้หรือไม่ก็ขอให้ทำประเมินออกมาให้ละเอียดครับซึ่งก็ตามที่ท่านนายกกล่าวไปในที่ประชุมนะครับเรื่องของการเด้งการย้ายเนี่ยนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองครับให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองให้มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดูกระแสชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เริ่มมีความคิดมีความเห็นมีเสียงที่ดังออกมาจากสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันนะครับทั้งสื่อต่างๆที่ลงไปสอบถามความเห็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านสร้างว่าเป็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอำเภอบ้านสร้างก็ลงพื้นที่มาช่วยชาวบ้านอยู่เหมือนกันรวมถึงก็มีคอมเมนต์ชื่นชมการทำงานแล้วก็ขอบคุณที่ลงพื้นที่ด้วยก็หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการตรวจสอบกันอย่างรอบด้านนะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไปต่อกันที่ฉะเชิงเทรากันบ้างครับผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกรณีนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไปประชุมเตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทราแทนที่จะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ล่าสุดท่านผู้ว่าออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า5ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนแห่เลาะหลวงพ่อโสธรทั้งบกครั้งที่1ทับ2569ซึ่งเป็นการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อถึงเวลาประชุมก็ได้เข้าไปแนะนำตัวพูดคุยกับคณะกรรมการซึ่งมีพระสงฆ์ร่วมอยู่ประชุมด้วยเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทำหน้าที่แทนในการประชุมซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เนื่องจากตนเองเนี่ยมีภารกิจต้องเข้าชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมปัญหาเรื่องของการระบายน้ำการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นงานสำคัญอันดับแรกยืนยันแบบนี้นะครับก็ต้องไปรายงานตรงกับรัฐมนตรี3ท่านที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับคณะตามที่ปรากฏเป็นข่าวนำเสนอเป็นการทั่วไปยืนยันว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมาเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราได้ลงพื้นที่ได้ไปติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดแต่ยอมรับว่ามวลน้ำมหาศาลที่ไหลมาบรรจบกันจากหลายจังหวัดรวมทั้งน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าจึงประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
0: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้19:46 นกลับมาเคาะเข่าค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับกลับมาช่วงนี้นะครับยังคงติดตามเรื่องการผลักดันน้ำครับวันนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงข้อกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเดือนนะครับสรุปแล้วเนี่ยจะระบายน้ำได้เมื่อใดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็มีการประชุมเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านมาร่วมประชุมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการผลักดันน้ำก็จะมีการรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผลักดันน้ำจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำจากปราจีนบุรีและสระแก้วมาด้วยการผลักน้ำจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรครับเพราะว่าน้ำจะไหลมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ยังมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีมาสมทบอีกดังนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุดซึ่งในที่ประชุมก็คิดเห็นตรงกันครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำจากนครนายกหรือปราจีนบุรีต้องผลักดันให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงให้เร็วที่สุดซึ่งก็มีการระดมการลงพื้นที่นะครับไปแล้วเนี่ยเครื่องผลักดันน้ำเนี่ย80 ตัวเนี่ยก็จะเดินหน้าผลักดันให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งน่าจะทำได้เร็วไม่นานตามที่ชาวบ้านกังวล นะครับส่วนประเด็นร้อนเลยครับน้ำท่วมแฟลตเคหะคลองจันชาวบ้านกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าน้ำล้อมไม่ครบ7 วันท่านอธิบดีปภ.บอกว่าต้องไปพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาข้อไหนนะครับก็เป็นประเด็นคำถามว่าเอาแบบนี้แปลว่าชาวบ้านจะไม่ได้เงินใช่ไหมนะแม้ว่าหัวน้ำจะท่วมชัดขนาดนั้นขณะที่กทม.ก็พยายามช่วยนะครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยระบุว่ากทม.ก็กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดเนื่องจากเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือตามมติครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่ามันมีข้อหนึ่งบอกว่าน้ำเนี่ยต้องล้อม7 วันกทม.เองก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ทางกทม.จึงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับปภ.ว่าในกรณีที่ประชาชนยังคงมีน้ำล้อมรอบและได้รับผลกระทบจริงเนี่ยแม้จะสามารถเข้าออกได้บางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่สำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแต่น้ำท่วมไม่ครบ7 วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีวิตหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ก็ยังสามารถช่วยพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดโดยจะมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปครับแล้วก็วันนี้ก็มีการคุยกันทั้งวันนะครับในโลกโซเชียลมีเดียด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยเคหะคลองจันทน์ที่น้ำท่วม ขนาดนั้นเนี่ยสรุปแล้วจะไม่ได้เงินเยียวยาจริงหรือสรุปแล้วเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์กันแน่สุดท้ายท่านนี้ออกโรงมาช่วงเย็นให้ความชัดเจนเลยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ที่กำกับดูแลปภ.ครับก็ออกมาชี้แจงครับว่ากระแสความกังวลของพี่น้องชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ที่อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์นะท่านบอกว่าก็ต้องขอกล่าวขออภัยประชาชนก่อนเลยหากการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อถามว่ามีพื้นที่ใดจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ที่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นายเจเซตบอกว่าไม่มีนะก็คือถ้าน้ำล้อมเนี่ยก็คือได้แต่จำนวนเงินเนี่ยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันหลักเกณฑ์นี้มีความชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ส่วนกรณีของชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากน้ำล้อมไม่ถึง7วันเนี่ยนายเจเซตบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนจะรีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบระบบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกแล้วว่าโอเคน้ำล้อมเนี่ยถือว่าได้แต่ว่าตัวเงินเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแอปเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปแก้ไขให้ระบุให้ชัดเจนก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้น่าจะจบอย่างไรพี่น้องประชาชนที่เคหะคลองจันทน์นั้นจะได้รับเงินหรือไม่ครับมาต่อกันที่ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนอีกระลอกหนึ่งครับกทม.ยังคงเฝ้าระวังน้ำปริ่มเร่งพร่องน้ำทุกจุดแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและการเตรียมรับมือน้ำเหนือและฝนตกในพื้นที่เสี่ยงว่าขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วครับแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงมีภาวะน้ำปริ่มและมีความเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกยังคงมีมวลน้ำสะสมและมีน้ำเติมจากพื้นที่ลาดกระบังรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากมีน้ำเติมจากฝั่งตะวันออกเป็นจำนวนมากส่วนบางกะปิลาดพร้าวต้องเฝ้าระวังจากระดับน้ำในระบบคลองที่อยู่ในระดับสูงทั้งนี้แม้ปกติกทม.สามารถรองรับฝนปริมาณ 60-70 มิลลิเมตรได้แต่ขณะนี้พื้นที่รับน้ำและคลองยังมีระดับน้ำสูงหากมีฝนตกหนักในปริมาณดังกล่าวอาจเกิดน้ำน้ำท่วมขังได้เร็วกว่าปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไม่ควรนำสิ่งของที่ยกขึ้นที่สูงกลับลงมาครับจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายทางกรุงเทพมหานครเองก็ย้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงทางนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งพร่องน้ำจากคลองและพื้นที่แก้มลิงให้ได้มากที่สุดพร้อมกับตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานหนักและยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปสนับสนุนยังพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังนั่นเองนะครับโดยท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยยังระบุอีกด้วยว่าช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแม้บางช่วงอาจจะมีฝนเว้นว่างแต่ฝนในพื้นที่สามารถเกิดขึ้นได้จึงต้องเตรียมระบบระบายน้ำให้ดีนะลุ้นเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีภารกิจที่ต้องต้อนรับนะเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำทางด้านการเงินของโลกที่จะมาประชุม IMF World BankAnnual Meeting 2026ที่กรุงเทพมหานครของเราเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เอาใจช่วยทุกๆด้านเลยนะครับทั้งน้ำฝนที่จะตกลงมาว่าเราจะรีบระบายน้ำในคลองต่างๆให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่ตกลงมาหวังว่าจะไม่เป็นฝนแช่เหมือนกับช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าเนี่ยแขกบ้านแขกเมืองมาเยอะเลยงานนี้เนี่ยก็จะมีคนมาร่วมงานเนี่ย 15,000 คนนะครับก็จะเป็นคนในสายการเงินจากธนาคารกลางของหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับมาที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับแล้วก็จะมีการจัดงานเลี้ยงด้วยนะครับในวันที่14ตุลาคมนะครับมีการต้อนรับแขกระดับ VVIP ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็นายกบอกแล้วว่าเชิญ ท่านนี้มาโชว์พิเศษด้วยเนเน่รอยัลครับเนเน่นายแน่มากเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวน้องเนเน่ก็จะบินจากที่สิงคโปร์งานวันที่13ที่เขาไปร้องเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็จะกลับมาที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครมาโชว์สุดพิเศษนะครับก็จะร้องสักเพลง2เพลงนะคาดว่าจะเป็นโชว์เซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวต้องจับตาดูเพราะว่าจริงๆเนเน่กับนายกเนี่ยเคยเจอกันที่ทำเนียบแล้วแล้วก็ร้องเพลงสมสารกันไปรอบหนึ่งเดี๋ยวอันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือนายกจะไปร่วมแจมหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับแต่คราวนี้ยังคงตามต่อกับเรื่องฝั่งการเมืองนะครับประเด็นของส.ส.ไอเดียสุชาดาวันนี้ทางกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมาธิการก็ได้เรียกส.ส.ไอเดียแล้วก็สามีเข้ามาชี้แจงว่าเกี่ยวข้องยังไงกับพนันออนไลน์การฟอกเงินหรือไม่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มานะคือทั้งส.ส.ไอเดียแล้วก็สามีก็ไม่ได้ไปชี้แจงตามนัดหมายแต่ก็ระบุว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อที่จะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญต้นและนายไทหยางซางสามีเข้าชี้แจงต่อกรรมการในวันนี้กรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ Scammer, และเว็บพนันออนไลน์นางสาวสุชาดาระบุว่าวันนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีการประชุมของคณะอนุกรรมการมีกำหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือนัดกันมาก่อนแล้วแล้วตนเองเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการด้วยนะครับก็เป็นตำแหน่งสำคัญเลยเป็นประธานคณะอนุกรรมการจึงต้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไม่ได้เข้าไปชี้แจงตามที่ถูกเรียกส่วนการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆยืนยันว่าขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและเตรียมจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดเร็วๆนี้โดยจะจัดทำเป็นหนังสือชี้แจงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารนั่นเองนะครับทั้งในส่วนของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมถึงประเด็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับสามีโดยตั้งใจจะนำข้อมูลชี้แจงพร้อมกันในครั้งเดียวยืนยันนะครับว่าใช้เวลาอีกไม่นานนะครับใครที่รอติดตามเรื่องนี้อยู่ก็รอดูนะครับก็จะเป็นการชี้แจงออกมาอย่างที่คุณไอเดียบอกนั่นเองนะครับปิดท้ายกันที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องพระราชวิสุทธิประชานาถหรืออดีตพระอลงกตแล้วก็นายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ฟอกเงินของวัดพระบาทน้ำพุโดยพระอลงกตทำความผิดรวม185กระทงครับศาลสั่งลงโทษจำนวน742ปีนะฟังไม่ผิดนะคุณผู้ฟังศาลท่านสั่งจำคุกนะครับเนี่ยสั่งลงโทษจำคุก742ปีส่วนหมอบีกระทำผิดรวม185กระทงจำคุกรวม386ปีโอ้โดยทั้งสองเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานะครับศาลก็เลยลดโทษให้อย่างไรก็ตามนะครับศาลกำหนดโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนคนละไม่เกิน50ปีในทางปฏิบัติเนี่ยก็50ปีพร้อมให้จำเลยร่วมกันคืนเงิน306ล้าน 26,143 บาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นผู้เสียหายนั่นเองนะครับผมลากันไปที่กองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียืนยันนักบินปลอดภัยนะครับเร่งเคลื่อนย้ายตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดครับนี่คือทั้งหมดของรายการเคาะข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17 The 17 Asian Australasian Congress ofAnesthesiologist AACA 2026 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป M Tower ชั้น14และ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2-18 ตุลาคม 2569โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโครงการศึกษาวิจัยและปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราเกิดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงนำสายพันธุ์มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันคุณภาพดีสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือพร้อมทั้งฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนน้ำมันเมล็ดคาเมเลียหรือน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกมีไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่มีกรดไขมันทรานช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ได้อย่างมีประสิทธิภาพอุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและท่อพระเนตรผลิตภัณฑ์อโรมาใหม่คาเมเลียเบรนด์รวมทั้งร้านค้าภายในงานซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขที่นำเสนอสินค้าจากร้านพัดผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันและเมนูอาหารสุขภาพหลากหลายชนิดโดยประชาชนที่อุดหนุนสินค้าภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3 ในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน1คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,996 คนตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์
1: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3,990

0: ีนบุรีเกิดฝนตกหนักมีน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุม7อำเภอปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าให้บริการและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางแห่งเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
1: วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของบูรณาธิโครงการหลวงครั้งที่1/2570และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่กาแฟและงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านจ่อคีถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการปรับปรุงดินทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นกาแฟโรบัสต้าสวรสและวางระบบป้องกันช้างบุกรุกนอกจากนี้ได้พิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่มาตรฐาน Rainforest Alliance ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงติงตกและห้วยน้ำขุ่นช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง GAP จากปศุสัตว์เขต5ซึ่งมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการรับรอง7รายก่อนเริ่มการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคณะทำงานอาสาสมัครผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและบูรณาการแผนงานปีงบประมาณ2570ในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศกิตติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยจำนวน2รายจากผลงานปรับปรุงพันธุ์กุหลาบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ากุหลาบกรีนสุธิดาพร้อมมอบนโยบายให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
0: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอ

0: หนองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณโรงเรียนบ้านพลุดินนาตำบลพลุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมของทุกปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะจัดให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนเป็นเวลา2วันคือระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569ณโรงเรียนบ้านพลุดินนาโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวมจำนวน437รายกลุ่มโรคที่พบมาก5อันดับแรกได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและมีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายพร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพลุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพลุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนางสาวปริญญาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดประยุรวงศาวาสวัดบูรณะสิริมาตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการเวลา 14:30 นาทีบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครือ Aroma Groupและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดประพิษพิมุขวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลดวงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิลวิทคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาผู้บริหารพนักงานกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและจากวัดจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขมมารามและวัดนาหนองเวลา 14.30 นาทีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน จังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคีคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพีดอนเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปคน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ

กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้มไป
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครใครใด
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมร
7: ู
6: ้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
10: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือและกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยล่าสุดปภ.เตือนด่วน2 อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
15: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
14: มาเตรียมพร้อมกัน
16: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปภ.เตือนด่วน2อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันเขื่อนแม่กลองเจาะเร่งระบายน้ำเพิ่มย้ายรถยกของขึ้นที่สูงดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด่วนกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: พลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลรองโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 11:43 นาทีเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่แบบ F5 สังกัดกองบิน21เกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินระหว่างการลงสนามณสนามบินอุบลราชธานีส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากรันเวย์ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนักบินปลอดภัยส่วนตัวอากาศยานได้รับความเสียหายเล็กน้อยทั้งนี้กองทัพอากาศได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรเข้าดำเนินการแก้ไขและเคลื่อนย้ายอากาศยานอย่างเป็นระบบทันทีเนื่องจากอากาศยานทางทหารมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมสูงจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อระบบและโครงสร้างของเครื่องบินการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่และการใช้งานสนามบินในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทางกองทัพอากาศขออภัยในความไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้งานสนามบินอุบลราชธานีมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากกองทัพอากาศและทางราชการเป็นหลักธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: รองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือย้ำทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือประชาชนเต็มขีดความสามารถคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปลัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ตรวจเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำตอนบนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่าที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลดลงตามลำดับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากมีการระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสยามสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักญาติเพียงญาติยานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกวันทุกช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคบกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมีญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทานยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับและญาติเพียงญาติยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับขณะนี้ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่อง

ของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับญาติพี่น้องญาติทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสินเนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาเคาะกันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายๆท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไหลวิชานนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับและท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนไพเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนไพร 100% นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนไพเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไหลวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตร1ปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนไพบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไหลวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหญิงไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตร1สุภสิทธิ์ไหลวิชันอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภสิทธิ์ไหลวิชันท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตร1สุภสิทธิ์ไหลวิชันนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายนะครับ
สุนภัยบรุงกายตาสุภาษิตไหลวิชันเรียกง่ายๆสุภาษิตนะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพันละดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดไม่ตามร่างกายชาประมือปลายเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสูตร2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลันดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประมือปลายเท้าเนี่ยทานสูตร2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปเวแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีเทมเปนยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับส่วนวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7ไปโมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษามอ2ส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: หลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสซอนเข้ากินมาหลายอย่างแล้วจะกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิสซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ
0: ้
1: า
0: จ้าผมจำได้
1: หลานถ้าเราไปกินในกล่องนี้หลานเราไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเออเขาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ตาตังมาเออจ้า
1: บ้านตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะถ้ากินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบางต้อเนื้อเดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ถ้าน้องวิชาณำ
1: คร
0: ับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับฝากครับที่กล่องของกัน700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สะอาดวงจันทร์ยินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนา
3: ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: าะแล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งนะ
2: ครับ
3: พอมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
3: จะดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: 2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจํานะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันทร์อิน
3: ค่ะ
2: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจําขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ผมแหละบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
5: เ
4: ขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเน
4: ี่ยเออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: เอาจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เออเราขับมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
4: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลย ลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะอาจารย์เนี่ยสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่องสองพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูปหนึ่งองค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่ห้า
6: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
7: ะ
6: พอมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็รอใครรอค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยเมืองสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประทานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นฮะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมกนี่จะส่งมาให้สุภาษิตเนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊บนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตเป็นประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองเกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภาษิตจะได้รับรางวัลนพเก้าดวงนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภาษิตลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพศลาบวชนั่นเองนะวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภาษิตนะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาไปบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภาษิตซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาลิกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยัดเพียงยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกเวชภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: จันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือด

0: ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริสาวรัตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและกระทรวงเกษตรห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำแม่กลองยังอ่วมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงเกษตรห่วงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำแม่กลองยังอ่วมแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นคาดคลี่คลายปลายเดือนตุลาคมคุณณภาพรช่องกลรายงานค่ะ
4: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงถึงสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงอาทิลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำเกินความจุอยู่ที่ 106% ของความจุและขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังต้องติดตามน้ำไหลผ่านอ่างฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือลุ่มน้ำบางปะกงที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยยังได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเป็นไปอย่างล่าช้าอย่างไรก็ตามคาดว่าหลังจากวันที่13ตุลาคมระดับน้ำทะเลจะเริ่มลดลงหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายลงในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้น้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยจึงได้เตือนพื้นที่ริมแม่น้ำในเขตกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนแม่กลองอาจจำเป็นจะต้องระบายน้ำมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระยะต่อไปส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีเตรียมพร่องน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจานปัจจุบันน้ำในอ่างอยู่ที่727ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 102% ซึ่งเต็มความจุของอ่างส่วนเขื่อนเจ้าพระยาน้ำจากทางตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ศูนย์ป้องกันและบรรเทา

0: อาสาสมัครภัยเขต6ขอนแก่นร่วมกับปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเรือท้องแบนเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำจากสถานการณ์อุทกภัยประมาณ 2,000 ตัวขณะนี้มีซากสุกรคงเหลือประมาณ800ตัวเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการขนย้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภารกิจแล้วเสร็จโดยเร็วโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาธิการศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการทำแก้มลิงรับน้ำว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเก็บกักระบายน้ำที่อยู่ในนโยบายของกรมชลประทานและสมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ศึกษาเรื่องนี้ในการเพิ่มพื้นที่หลังจากเมื่อวานได้ฟังนาย
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับผู้บ่าวเสียงสุดแสดงมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติๆที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาสวัสดีสวยๆครับญาติเพลงญาติๆครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่3รออยู่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ดีเจสุภสิทธิ์นะไปพักเบรกนะดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ฮะแล้วท่านบอกนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นอนหลับสบายดีเพราะว่าย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์นะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ดื่มกาแฟบอกหลับสบายดีเดิมทีเดียวนั้นสุภสิทธิ์จัดรายการกลางคืนนะมักจะมีอาหารการกินมาทานด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาทานฮะปรากฏว่าน้ำหนักเพิ่มฮะเขาบอกเลยมื้ออาหารนะครับนั่นคือว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่เนาะต่อสุขภาพก็เลยบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยเลยเออปรากฏว่าดีฮะตื่นมาสดชื่นเลยกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะย้ายเพียงย้ายยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยก่อนนอนหรือช่วงนี้ก็ทานก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลับไหลไปจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทานนั่นคือว่ามีสูตร1สุภสิทธิ์ริวิชั่นเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาเนี่ยทานก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับย้ายเพียงย้ายยาครับช่วงที่2ยังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรุงกายตราสุภสิทธิ์ริวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และท่านบอกว่าทานมาหมดครบถ้วนแล้วและทุกวันนี้ก็สุขภาพดีโดยทั่วหน้าเนาะสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าสรรพคุณในเหนือคำโฆษณาจริงๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสูตรหนึ่งบรูนักการสุภสิทธิ์และวิชันสูตรไพรไปถึง30ชนิดเนี่ยยิ่งใช้เวททองไวกลางคนต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงบอกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงนั้นมันดีหลายอย่างนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีเบาหวานกำลังเขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานไปตรวจโรคประจำแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์และวิชั่นคือมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาฟื้นฟูร่างกายไปดูที่ต้น

เหตุไปดูที่สาเหตุนั่นคือฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มีโอกาสอย่างไรก็ทานสูตร2ไปด้วยยารุ่งฝาอุสดบรรเทาการปวดเมื่อยนะกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอ้ยนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปล่อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังเตียงหมกขับเมื่อมันในลำไส้พอกินข้าวได้นอนหลับหลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพันละดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ทางเนี่ยถ่ายมาเป็นพิษขี้กระต่ายนะครับนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆนะก็บอกว่าเมื่อมันในลำไส้สูงก็ทานสูตร2นี่แหละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานให้ร่างกายดีทานให้หายนะครับหลายท่านบอกว่าไปทานเยอะจังเลยสุนภัยไม่อันตรายครับมีแต่ว่าทานแล้วทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติคือร่างกายแข็งแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุดสองรุ่งฝ่าอุดสุดบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเลือดลมเลือดลมดีแล้วก็ดีไปหมดนะครับบำรุงผิวพรรณด้วยนะถือว่าดีเลยเปิดสิทธิ์สี่ฮะถ้าหนักแล้วทานสองสูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงแหละท่านป่วยเรื้อรังแหละท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แหละท่านนอนป่วยเป็นผักเป็นปลาเนาะวันนี้หลายท่านนะมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเมื่อทานสองสูตรรวมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียาเพียงยาของสุภาษิตครับนะของแกล้งจะหมดอย่างไรนะครับสั่งซื้อกันด่วนรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะ4แถม2เนี่ย6กระปุก 1,400 บาทถูกมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพ01.2นะครับแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้อแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมในตาเสื่อมประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นกระปุกละกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟทินชายคอฟฟี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกสรรพคุณกันละเอียดยิบยับดื่มทุกวันดีทุกวันนะดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกแวกสกัดส่งเสริมความจำมีต่างต่างชาวจากทิเบตประเทศจีนกิโลแล้วเป็นล้านเห็นเลนจื้อสมกุลีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีมีออร่าครับโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ดื่มได้เพราะว่ากำลังแค่มันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าไม่มีไขมันไทคอเลสเตอรอลติกิสลายและก็น้ำตาลนั่นเองมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก๊บปุ่นเมฆก็หายไปนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันชงน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนห้ามชงกับน้ำเย็น ชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120ซีซีจะละลายเกลี้ยงเกือบสิ้นมิติช้อนดิดติดถ้วยดื่มฟรีมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะดีมีประโยชน์นะสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอนะครับนะดื่มเธอแล้วจะรู้ว่าดีฮะกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ประธานอภัยนะมีเสียงสุนัขเข้าไมโครโฟนคงจะได้ยินไปทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยาเพียงยาแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเอาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนเลยนะครับขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูปลาโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สกลบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านข้างยาชุมชนโคกสมโรงร้านเราดีมีครบทุกอย่างไปซื้อได้เลยร้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสซอนนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมป้าบุญส่งคันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพี่สมจิตทวีวุฒิ
ตำบลเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเชนแชกคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุชินดวงมณีหรือคุณกิ๊กกี้ตำบลหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเชนแชกคอฟฟี่5กล่องวิซอน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทซื้อตามโปรคุณนายนาพลอยสีขามตำบลเสาให้อำเภอเสาให้สระบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพยาวแจ่มใจตำบลศรีสำราญอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสมเกียรติตรีเจตป้อมการตลาดตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมอางอคีโรจน์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปทุมนะฮะตัวหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญส่งเกิดหลำตำบลสังโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสมรสะอาดเอี่ยมคุณป้าสมรลูกค้าเก่าเจ้าประจำจระเข้ใหญ่บางประมาสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณบุพผาวงศ์สาระตำบลดงคอนสันคุรีจังหวัดเชียงรายกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมเม่นทองคำตำบลหาดอาสาสัพยาชินาศกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มาลีเมืองเจริญโพตลาดแก้วท่าวงลบบุรีกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินอยู่แย้มตำบลเนินขามเพลินเนินขามจังหวัดเชียงรายกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีฐานทุกอย่างของสุภสิทธิ์อย่างในหมดก็สั่งก่อนวันนี้สั่งรุ่งสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุก700บาทนะครับที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้ย้ายเพลงยาครับอยากได้อะไรมั่งน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: ยา
0: ส
1: พิ
0: ัก
1: ษ
0: เจ
1: ณ
0: ริ ญยังไม่หมดครับผม
1: โอ้
0: ยัง
1: ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดนะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล้ว
0: ก็
1: ม
0: ี
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเดี๋ยวทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ
0: ๋
1: อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับพี่
1: บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: พี่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วเข้าไม่ดับก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาโดนใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้น
3: มา
4: เดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับไหมพี่รงพอนะครับก่อนหน้านี้นิรันดรไตรอรทัยนะครับและก่อนหน้านั้นอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงไผ่พงศธรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเพศพันธุ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทางรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าของชีพของเราโดยมีรถพุ่มพวงนั่นคือหลายท่านเคยเห็นร้านรถเนี่ยที่เขาขนสินค้าเป็นถุงเป็นถุงขายถุงละ10บาท20บาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภาษิตเคยเห็นและเคยซื้อด้วย แล้วก็อาจจะมีทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับนั่นคือว่ารถและเวลาในการจับจ่ายใช้สอยรถไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับคือเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นนะครับและเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสบายและก็ราคาประหยัดนะครับก็ดูกันว่าจะนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของการอยู่การกินของคนไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวของสุขภาพนี้นะครับบอกกับตัวเองเสมอให้ปฏิบัติตามนะเรื่องราวของสุขภาพของเรานะนั่นคือดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือเขาบอกว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำจะปลอดโรคนะครับกินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำที่ตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหยุดกินน้ำตาลทรายเพราะว่าเป็นสาเหตุที่การก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการกินทุเรียนนะเขาบอกว่าช่วยทำให้แก่ช้านะครับจริงหรือเปล่าสุภาษิตเนี่ยก็พอกินได้แต่ไม่ก็ได้ชอบเท่าไหร่ซึ่งมันฝืนธรรมชาติไหมส่วนมากคนจะชอบกินทุเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับทานได้บ้างนะครับกินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแกร่งแข็งแรงสตรีกินสับปะรดจะช่วยให้กระชับช่องคลอดกินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมนะฮะบอกท่านหญิงบอกทำให้หน้าอกโตด้วยเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยอยู่ในทางไลน์เนาะกล้วยน้ำว้าซึ่งที่จริงเป็นผักเป็นผลไม้มันก็ดีอยู่แล้วในกล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาการปวดหัวตัวร้อนและก็เบาหวานกล้วยหอมถ้าเด็กกินจะช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนด้วยนะครับและให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีนะครับถ้าสตรีกินมากไปนะก็บอกว่าแหมนะครับเรื่องราวของนะเซ็กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาบอกว่าโรคฮันจิสันนะฮะสำหรับสตรีนะครับก็บอกว่าไม่อยากจะพูดนะเขาบอกว่าจะทำให้เซ็กจัด10นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินแล้วก็นวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยรักษาโรคฟ้ากระจะดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับแล้วก็กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ขับทิ้งไม่เหมือนน้ำมันพืชสุภาษิตเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเจียวน้ำมันหมูใช้ในบ้านนะครับพอต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้น้ำมันพืชตลอดแล้วก็เปลืองด้วยสิทั้งหมดทั้งปวงมันไปอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเขาบอกกินหัวหอมแดงนะกินหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมและตามไปด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือกและ 2-3 ชิ้นจะช่วยดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาลดไขมันซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายมากนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะกินไม่ครบไม่ถ้วนอย่างไรฮะก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทดแทนซึ่งเป็นสูตรภัย 100% สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตไหลวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ
แล้วก็แฟร์ทินชัยกาแฟแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตาเนาะไปดูแลตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.เช้าโทรมาหรือสอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันที่0836931999ช่วงนี้สุภสิทธิ์ยังสิงแหบสิงแห้งอยู่นะครับจากการใช้ซุ้มเสียงหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปวัดหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำแล้วก็ไปพักสักครู่ชั่วโมงน้ำมีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่นะครับ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศทันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลัง
5: ผมร
6: ู้
5: สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้าน

0: บำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
3: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: โมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
3: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: เรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
3: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
2: มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
5: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
6: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือ

0: แหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล่ะ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงช่วงวงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแน่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรไพรบริการตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรไพรแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บรรลุอากาศสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฝ่าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่ก็สารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพประหยัดชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์

0: การรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุข
1: คนนั้นจะมีไม่น้อยกระซิบถามจันยามลารู้ดี
2: วิตามินซีและวิตามินเ
1: อขาใจฉันเหมือนจันบนฟ้าที่รอเวลาเต็มดวง
3: ขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตจนถึงชั่วโมงที่3แล้วนะครับสุภาษิตบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภาษิตเพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภาษิตไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรีย์บุรุษกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรีย์แก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพลิดเพลินเจริญใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศิทธิยาป้าเพลินป้าโอแก้ววัตันเอ็นป้าผ่านป้าจุบันข้อปุลุงสมัยป้าสวงช่างทองบ้านสทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิ์ที่สภาพบวมงาท่าวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตายเพิ่มมรุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองพี่เพทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอ บ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถเสียงแก้วตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่ผมสร้างตัวเองเพิ่งมาลพบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันเขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามาเท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารักษ์ตำบลบ้านอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติทุกท่านที่ความไม่เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนได้แข็งแกร่งแข็งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะมาเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับแล้วมีน้าโย่งน้าพวงน้านงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวนประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะโมกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคลุ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบคิดวิสอน
1: แล้วไล่บริษัทเลยกินมานานเนกะเลกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี
1: ่ก็นะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูทอทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดที่เขาทารุดจะพูดกันฉับประสาทชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแป้งลงเป็นแป้งเขี้ยวสุกเขี้ยวอะแต่ดูเขี้ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะ
0: ถ
1: ึงจะเห็น
0: ถ
1: ึ
0: งเห็น
1: แบบมันก็น้ำคานอะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวน่ะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิเพิ่งได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอแล้วครับพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกกินท่านงมแล้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกระพ่นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้เลยไอ้พ่นกล้องพ่นมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิ
2: กไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่มันแพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะหูหนูติดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานจริงก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
2: จ้าจ้าจ้าสำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: เดี๋ยวๆๆทำไมอ่ะแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรออ
0: ๋อขโมยมีหัว
1: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
0: อ้าวแล้วเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างงี
1: ้
0: เหรอ
1: เออดูดีที่ไหนเขาจะไปลักของเรา
0: เอออย่าผู้ร้ายเป็น

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกโยมโยมพอแล้ว
2: พอแล้ว
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้เพิ่งใช่เ
1: หรอถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายให้ไปเลย
2: จ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยว

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงใน
1: ไห
0: ม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้วเวลาถอดแล้วถอดอีก

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: วนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันมันนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
3: ด้วยจนล้นไป
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยไทยใด
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์สิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
6: 0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเซิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
13: วันนี้

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทร0819244377โทร0819244

0: จากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งโฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงจริง
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่น

0: านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: าแฟริสต้าเอ็น
1: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
1: ปสป.711สวัสดีทุกท่านทุกคน
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับ
1: คลื่น855จังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออกสวัสดีกัน
0: จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: ตำรวจภูธรภาค9ครับจังหวัดสตูลครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ 91.75
0: ครับผมตำรวจตะเวนชายแดนครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ยนะ
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: อันนี้ก็ 92.50 FM เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค6เน
1: า
0: ะจังหวัดอุตรดิตถ
1: ์ 90.50 FM เนี่ย
0: ครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: อันนี้ก็ 89.75 FM
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: จทล1197จังหวัดลพบุรีก็ฟังกัน
0: อย่าหนีไปไหนกันเนาะอย่าเบื่อกันซะก่อน
1: วันก็หลายชั่วโมงนะ
0: ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกฐินงานบุญงานกุศลก็ขอใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีแต่ละชั่วโมงชั่วโมง
1: เพื่อให้ท่านได้ทำบุญทำกุศลกันทอดกฐินกัน
0: บางวัดก็อยู่ไกลวัดเล็กวัดน้อยไม่ค่อยมีคนรู้จักอ่ะ
1: นั่นดิอันนี้น่าเห็นใจวัดต่างๆเนี่ยนะ
0: บางทีเป็นแค่สำนักสงฆ์อย่างเงี้ยก็อยากจะมีส่วนร่วมในการที่ให้พี่น้องบ้านเราได้ไปทำบุญทำกุศลกัน

0: ไปทอดกฐินไปตักบาตรเนี่ยนี่ก็จะงานอะไรออกพรรษาตักบาตรก็เรียกกยาศาสตร์ใช่ไหมทำบุญศาสตร์ไทยอ่ะ
1: และเทโวอ่ะ
0: เทโวนี่ต้องหลังจากออกพรรษาวันหนึ่งนะเป็นงานเทโวโลหันนะที่ใหญ่ที่สุดดังที่สุดในประเทศไทยก็คือนู่น
1: อุทัยเนี่ยอ
0: ุทัยธานีเนี่ยนะไปอุทัยธานีไปดำน้ำสามหลุดนะก็ไม่หลุดจากอุทัยนะ
1: ไม่หลุดเลยไง
0: เออแต่ไปสุรินทร์ก็ต้อง
1: ไปเมืองช้างรอดช้าง
0: ไปสุรินทร์ก็ต้องกินสุราดิ
1: กินสุราไง
0: ถ้าไม่กินสุราจะเป็น
1: สุรินทร์ได้ยังไง
0: เ
1: ออไปโคราชก็ต้องไปรอดไง
0: ไปรอดประตูชุมพลมาลพบุรีก็ต้อง
1: เป็นไง
0: ไปสามประการ
1: ประการไหว้สามประการเนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวนี้คนมาถึงลพบุรีไม่มาแล้วสามประการ
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปโรงพักท่าหินนู่นน่ะ
1: เสีย 2,000 เนี่ย
0: ไม่ใช่ไปดูลิง
1: ไปดูลิงไง
0: เออลิงโดนขังอยู่ที่นั่นน่ะนะวันนี้ถ้ามันจะเป็นไปได้มั้ยเนี่ยถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องเนี่ยชะลําไม่ปวดท้องมันจะเป็นไปได้ไหม
1: จะไปไหนแล้ววันนี้
0: ธรรมดาก็จะไปหน้าวัดประดับสิ
1: อ๋อหน้าวัดประดับเนี่ยนะ
0: ตำบลบางระจันน่ะ
1: อำเภอค่ายบรรจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ผมว่ายังไงก็ตกเพราะเมื่อคืนนี้ก็ตก
1: เมื่อคืนนี้ตกเยอะนะตกยาวด้วย
0: แม
1: ่ฝนตกนะ
0: จัดรายการไปแล้วจิบโกโก้ไปเนาะ
1: มันชื่นใจนะน้ำร้อนๆด้วย
0: ชนแรกเขาก็ดิ้งกาแฟให้เราก็ได้อาศัยโกโก้นี่แหละ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย
0: ครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้ผสมกับนี่เลยครับโกโก้ก็ได
1: ้
0: เอาโฟกัสใส่ไปสักเม็ดหนึ่งนะโอ้จะได้เชี่ยวคล่องผู้ชายอ่ะ
1: ตุ้งโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ย
0: ครับ
1: ฉี่เมื่อเขาจะออกแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ลดหัวแม่โป้แม่เท้าอีกจ้า
0: โฟกัสไปรับประทานเพื่อช่วยในการกระไรกันปัสสาวะได้คล่องขึ้นขยายท่อปัสสาวะว่างั้นเถอะ
1: ขยายมันออกมาบ้าง
0: เพราะว่าเจ้าลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะอยู
1: ่สาเหตุเพราะอะไรอ่ะ
0: มาตอมลูกหมากนะมันมีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่ง
1: โอ้โอ้โอ้
0: ถ้าไอ้หนุ่มๆสาวๆไอ้พวกหนุ่มๆวัยรุ่นมันก็ใช้มันบ่อยอะนะ
1: ขยันใช้เนี่ย
0: เหมือนคุณมีประสบการณ์ใช่ไหมเล่าเคยใช้บ่อยๆพออายุมากๆปุ๊บไม่ค่อยได้ใช้แล้วยิ่งเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยหมดสิทธิ์อะไรไม่ได้ใช้
1: นายเห็นใจท่านนะ
0: ทีนี้ก็ไอ้สารคัดหลั่งมันก็อยู่ในตอมลูกหมากมันก็อัดนั่นอัด
1: เกิด
0: โตมันก็เยอะพอน้ำหนักมันเยอะมันก็อักเสบเสร็จมันก็โตบวม
1: กดทับท่อปัสสาวะเนี่ยนะ
0: หนักเยอะมันก็กดทับท่อปัสสาวะก็เลยทำให้เส้นสายปัสสาวะเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเหมือนเรายืนรดน้ำต้นไม้ฉีดน้ำต้นไม้สายยางแล้วมีใครมาเหยียบมันนะ
1: มันก็สะดุด
0: ประมาณนั้นรับประทานเพื่อขยายท่อปัสสาวะไม่ได้ต่อมลองต่อลูกหมากมันรักษาไม่ได้หรอกคุณต้องผ่าตัดอันนี้พูดเรื่องจริงเนี่ย
1: นั่น
0: บริษัทเขาเคยเรียกผมไปพบคุณพูดอย่างนี้มันจะขายได้แล้วพูดเรื่องจริงเพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันต้องให้คุณหมอเขาไปรักษาผ่าตัดกินอยู่กินยาทางโรงพยาบาลนู่นของเราคือยายท่อปัสสาวะเลยก็เหมาะกับคนที่เริ่มเป็นใหม่ๆ
1: แล้วประทานกัน
0: ถึงขนาดเดินนุ่งกางเกงไม่ได้ต้องนุ่งสลงเอามือจุงกันตัวหลงเดินนี่ไม่ได้แล้วปล่อยโรงพยาบาลไปเถอะนะแต่ถ้ามันบุญปัดเพิ่งจะเป็นน่ะไอ้ทั้งมันกินยาก็ได้มันต้องไปผ่าตัดก็ได้เอาสิก็เลือกไอ้เนาเนี่ย
1: ก็กัดไป
0: ครับ
1: แล้วประทานนะ
0: ใช่วันนี้ภาคอีสานฝนตกน้อยน่าดูเลยนะ
1: ภาคอีสาน
0: ร้อยละ20แค่นั้นเองนะเลยชัยภูมินครราชสีมา
1: โคราชเนี่ยนะ
0: อุบลราชธานีแต่ภาคเหนือร้อยละ60
1: ภาคเหนือนี่จะเยอะเหมือนกันเนี่ย
0: ครับแม่งสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรแล้วก็
1: จังหวัดพิจิตรเมืองชลวันเนี่ย
0: ครับแต่ภาคกลางเยอะนะ
1: ภาคกลางเท่าไหร่เนี่ย
0: ร้อยละ60ครับ
1: นี่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี
0: ไปทางตะวันตกเนี่ยก็บอกกันนะใช่ไห
1: ม
0: จังหวัดกาญจนบุรีฟังแล้วอยู่ที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะ
1: นั่นสิ
0: FM เท่าไหร่นะ
1: 97.75 FM เนี่ยนะ
0: ดีใจมีคนฟังแล้วอ่ะ
1: ขอบคุณกันที่ฟังกัน
0: โทรมาแจ้งผลการรับฟังแล้วนะ
1: โอ้มาพูดมาคุยมาสั่งซื้อสินค้ากันได
0: ้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่กำลังอ่วมอรทัยกันเลย
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
0: ชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดเนี่ยนะ
0: ที่แน่ๆเลยฉะเชิงเทรานครนายกในน้ำท่วมขนาดหนัก
1: ก็เห็นใจกันนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ชุมพรครับ
1: ย ที่จังหวัดชุมพรนี่ร้อยละ70ของพื้นที่นี่นะ
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
1: พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส
0: นี่เราฟังอยู่ที่ทุ่งสงด้วยนะนครศรีธรรมราช อยู่ไม่ไกลสุราษฎร์นะผมนึกว่าไกลผมถามเพื่อนผม
1: มันก็เขตติดต่อกันทางนั้น
0: เออเพื่อนผมบ้านผมอยู่บ้านซ่องสุราษฎร์ธานีบอกเอ้ยทุ่งสงอยู่นี้ตะโกนก็ได้ยินแล้วว่างั้น
1: สงนครศรีธรรมราชเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่อยู่บ้านซ่องตะโกนถึงทุ่งสงเออตะโกนใส่วิทยุอ่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นไงที่สตูลตกไหม
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
0: ระนองกระบี่ตรังแล้วก็
1: จังหวัดสตูลนี่แหละ
0: ครับผม
1: ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: กรุงเทพและปริมณฑลก
1: ็ร้อยละ60ของพื้นที่นะ
0: สตูลตำรวจภูธรภาค9
1: เนี่ยภาค9นี่ก็ 91.75 เนี่ย
0: ครับพออสนั่นอยู่ละงูได้รับแล้วเนาะโกโก
1: ้
0: พออบอกโอ้โหนี่โกโก้นี่มันดังแถวนี้เลยน้องลุงช้างบอกทำไมอ่ะก็มีฮาลาลไงพี่น้องมุสลิมเยอะบ้านผมอ่ะ
1: ของเรารับประทานได้เนี่ย
0: ครับ
1: อ
0: ืมจริงๆแล้วสินค้าในรายการเราที่เป็นเรื่องของการรับประทานเนี่ยมันทานได้หมดแหละเพราะว่าเราไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาบิงหรือดีแคร์เนี่ยนะครับ
1: ทั้งสองอย่างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นทั้งแคปซูลแล้วก็ซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ยาบิงก็
1: เป็นแคปซูลเนี่ย
0: แคปซูลนะ
1: กระปุกหนึ่งก็800บาทอ
0: ย่าคิดนานดิผมกำลังจิบโกโก
1: ้สองกระปุกก็1,500 บาทเนี่ยนะ
0: ทำให้คนฟังอยากดื่มทั้งนั้นนะ
1: นั่นได้ยินได้กลิ่นก็หอมแล้ว
0: โกโก้นี่ผงโกโก้ผงชะเอมโกจิเบอรี่เนี่ยนะเห็ดลิ้นจือแล้วก็ซูคาโรส
1: ก็โหลด
0: แล้วกันมะพร้าวเกิดความหอมความอร่อยความกลมกล่อมเนี่ยพับเดียวนี่4ลังไปแล้วเนี่ยลังที่4จะหมดอีกแล้วยังไม่ได้โอนตังค์ให้บริษัทก็เลย
1: โกโก้นะ
0: ใช่
1: กล่องนึงก็300บาท
0: 2กล่อง500บาท
1: 2กล่องก็จะได้ลดไปอีกนะ
0: ครับใครที่รับประทานน้ำมันกระเทียมนะครับเตรียมตัวไว้เลยนะตอนนี้โรงงานเริ่มผลิตแล้วนะครับอ้อไม่ใช่เริ่มผลิตเขาเริ่มทำอย.เพราะว่าย้ายโรงงานใหม่สูตรเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนสูตรใหม่แต่ว่าย้ายฐานการผลิตใหม่ก็ต้องขออย.ใหม
1: ่นาน
0: ครับพอทำอย.ใหม่ปั๊บทีนี้ก็จะได้ออกมาจำหน่ายจ่ายแจกกับพี่น้องบ้านเรากัน
1: น้ำมันกระเทียมนะ
0: น้ำมันกระเทียมจะขายราคาเท่ากับน้ำมันงาดำเท่ากับมะระขี้นก
1: กระปุกก็300นะ
0: ครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อกระปุกเดียวก็ต้องเสียดิ
0: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกัน
1: โอ
0: ้แล้วก็เจ้ามะระขี้นกกับน้ำมันงาดำเนี่ยมันกระปุกหนึ่งมันมี60เม็ดแต่กระเทียมมันมีแค่30เม็ด
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ย
0: นะครับเป็นซอฟเยลเหมือนกันนะมาเช้านี้เจ๊หมูก็ส่งข่าวมาจากป่าโมกไง
1: ว่าไงอยู่นะ
0: น้ำไม่ท่วมแล้วลุงช้างป่าโมกอ่ะ
1: โอ้ดีแล้วเจ๊หมูเป็นห่วง
0: บอกว่าพี่แอดแม่ค้าขายผลไม้บ้านอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาพี่แอดบอกว่าน้ำที่ป่าโมกลดลง4นิ้วแล้วมาซื้องาดำกับมะระขี้นกฐานคู่กันบอกว่าของลุงช้างไทยทิพย์เนี่ยได้ตั้ง60เม็ดแน
1: ่
0: ทานมาอย่างต่อเนื่องไม่เวียนหัวน้ำตาลไม่ขึ้นไม่ปวดเข่ายืนยันจากพี่แอดแม่ค้าผลไม้ในตลาดป่าโมกนะจ๊ะ
1: โอ้เอาดีแล้วพี่แอดรับประทานไปเถอะ
0: ขอพี่แอดอายุมั่นขวัญยืนขายผลไม้ดีๆร่ำรวยร่ำรวยนะสุขภาพแข็งแรงนะพี่แอดนะ
1: พี่แอดคิดถึงนะ
0: ครับผมส่วนใครที่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเก้าปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นเนี่ย
1: จะเป็นดิวล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: เอาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปรับประทาน
1: ก็มีสองสูตรด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: สูตรแรกก็เป็นกล่องกันนะ
0: ไอ้กล่องนี่เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกเหมาะกับคนที่ปวดมากๆเช่น
1: ปวดเก้ารูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกนี่แหละ
0: ทานสูตรนี้นะกล่องหนึ่ง200บาท
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวก็แถมฟรีให้กล่องหนึ่งนะ
1: แถมให้ด้วยอ่ะ
0: ครับแต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็
1: อ้าวอัดชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งหรอก
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกเนี่ย
0: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้
0: แต่ถ้าเผื่อว่าแหมมัน ีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ย
1: เรื่องของกระดูกนี่ต้องไทยแคลพัดเด
0: ้อันนี้เขาขาย2กระปุก500บาทกินได้เดือนนึงกระปุกนึง290สองกระปุก500นะ
1: สองปุก500สี่กระปุก 1,000 แถม1กระปุกด้วยนะ
0: ครับผม
1: หนึ่งสองห้าแปด
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะแสดงว่าไม่ได้ฟังเรา
1: จะสั่งซื้อสินค้าน่ะสิ
0: จะสั่งซื้อสินค้าเนี่ย
1: โอ้เข้ามาเนี่ยนะ
0: ครับผมเรื่องดินฟ้าอากาศก็ว่ากันไป
1: มันก็ยังตกอยู่นะ
0: เรื่องดูแลสุขภาพก็ว่ากันไป
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นของร่างกายเราเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ต้องดูแลมัน
0: มันต้องดูแลโดยเฉพาะเรื่องของอะไรอะไตไตเนี่ยโอ้โหสำคัญนะ
1: ไตบ้างตับบ้างเนี่ยนะ
0: ครับมันสาเหตุมาจากเรื่องการกินนะ
1: อ
0: าหารการกินเราทั้งนั้นนะครับกินหวานเกินก็เบาหวานใช่ไหม
1: เบาหวานถามหา
0: เค็มเกินก็ไต
1: กินเหล้ามากก็ตับป่ะนะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงกัน
0: ครับ
1: ค
0: ุมอาหารให้ได้นะไม่ต้องไปห่วงอะไรหรอกอย่างเป็นโรคไตก็ต้องเบาๆเค็มหน่อยแล้วก็หันมาฟื้นฟูบำรุงด้วยโปรมิกออยล
1: ์รับประทานโปรมิกออยล์เนี่ยนะ
0: บำรุงก็1เม็ดฟื้นฟูก็2เม็ด
1: นาน
0: 2กระปุก650บาท
1: 2กระปุกเนี่ยนะ
0: กินก่อนนอนเม็ดนึงเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะแล้วก็ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของดีแคร
0: ์2กระปุก650บาท
1: สี่กระปุกก็1,300
0: สองกระปุกกินได้เดือนนึงถ้ากินคืนละ2เม็ดนะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ชอบนอนดึกคนนอนดึกอ่ะชอบนอนดึกแล้วก็ชอบหาหนุนนี่นั่นกินก่อนนอนอ่ะ
1: หิว
0: ท่านหลังท้องไม่ตึงมันไม่ดึงหนังตาให้หย่อนไงนี่ไงแล้วโกโก้ชงกินเลยไม่ต้องไปกินข้าวแล้ว
1: โกโก้ก็ดี
0: ครับบิ๊กเอ็มสั่งลุยกองมาครับการปราบปรามยาเสพติด3ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ครับ
1: รวบเอเย่นยาไอซุกซ่อนคอนโดห้วยขวาง
0: โอ้โหเล่นในกลางกรุงเลยคุณผู้ฟัง
1: ยาบ้ายา
0: ล็อตใหญ่เลยนะ
1: เยอะจริงๆ
0: ครับพลตำรวจโทภูมินพุ่มพันธ์ม่วงได้ทำการรวบรวมกำลังพลทั้งหมดนะครับเข้าไปตรวจสอบบริเวณริมถนนสาย109ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเอานึกว่ากรุงเทพ
1: หลังจากสืบทราบว่ามีข้อมูลจากว่าก
0: ลุ่มมูเซอร์บ้านห้วยยาไซ
1: กำลังลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนมาพักคอย
0: เพื่อเตรียมส่งไอ้เครือข่ายลำเลียงเข้าพื้นที่ตอนใดก็คือกรุงเทพนี่แหละ
1: พบกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นยังไง
0: ก็
1: ขับมอเตอร์ไซค์มา
0: 3คันวนไปเวียนมาเข้าออกมีพิรุธเลย
1: ท่าทางมีพิรุธก็ไปสำรวจตรวจสอบ
0: บริเวณดังกล่าวมากลว่ามีถุงดำคุมกองกระสอบไว้9กระสอบ
1: ภายในก็เป็นยาเสพติดทั้งหมด2,170,000 เม็ดเนี่ย
0: จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้พร้อมกับเร่งขยายผล
1: แล้วก็ติดตามขบวนการค้ายาเสพติดรายนี
0: ้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ
1: นี่ยาเสพติดเนี่ย
0: ขณะเดียวกันครับก่อนอีกชุดนึงก็นำกำลังไปจับกลุ่มนายชาตรีกอบการ
1: อายุ39ปีที่ห้องพักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
0: ย่านห้วยขวางพร้อมของกลางยาไอน้ำหนัก8กรัมครับ
1: แล้วก็ปืน2กระบอกด้วยกัน
0: เครื่องกระสุนปืนกันลูกกระสุนปืน31นัด
1: แล้วก็ชุดสืบสวนพบพฤติการ
0: ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดโดยจัดผ่านระบบขนส่งเอกชนนะ
1: อ๋อส่งทั้งขนส่งเอกชน
0: นอกจากนี้ในวันเดียวกันก็ยังสามารถจับกลุ่มนายเอกอีก
1: อายุ36ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ
0: ที่
1: ยาเสพติดเนี่ย
0: ที่อยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุมสามารถควบคุมตัวได้ที่ร้านสะดวกซื้อ
1: ภายในซอยพุทธมณฑลสาย3ซอย22เนี่ย
0: แขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพ
1: ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2ราย
0: ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับน้ำก็ท่วมยาบ้าก็ขนสนุกจริงๆนะพวกเธอเนี่ย
1: ขนยาเสพติดเนี่ย
0: ครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ข่าวมาเมื่อกี้เนี่ย
1: เป็นยังไงอีกแล้วนะ
0: เกาะเกร็ดอวมอรไทยครับสูงสุดในรอบปีย้ายไว้73ลุยน้ำสูงถึงหน้าอกเร่งยกของหนีครับ
1: น่าสงสารคุณยายเนาะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: อายุเท่าลุงช้างเลย
0: คุณก็เนาะซะตัวเอง
1: 3ปีย
0: ังหันมาแวบที่ผมอีกนะผมยังไม่มีเงินเดือนประชาชนกินกับเขาเลยเนี่ย
1: น่าสงสารเลย
0: ผู้สื่อข่าวสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชุมชน1ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรี
1: ระดับน้ำสูงขึ้นเฉลี่ยเท่าไหร่นะ
0: 40ถึง6เซนติเมตรครับ
1: ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มตามต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
0: เอ๊ะอโอวันนี้ทำไมน้ำมันสูงที่สุดเลยตั้งแต่สถานการณ์น้ำท่วมมาเนี่ย
1: วันนี้น้ำมันสูงขึ้นมาเนี่ย
0: เออปีนี้น้ำวันนี้สูงสุดเลยนะเช้านี้แหละ
1: น้ำเหนือลงน้ำทะเลหนุนหรือเปล่า
0: ระหว่างการลงไปที่พบนางลักขณาสุขทอง
1: อายุ73ปี
0: แกเป็นผู้รับจ้างเก็บข้าเรือข้ามฟากวัดปรยมปรมัยกาวาดนะ
1: กำลังลุยน้ำระดับถึงหน้าอกอะนะ
0: เก็บข้าวของและเครื่องครัวหน้าบ้านนั่นแหละครับ
1: สงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ยายก็เล่าด้วยความใจตนก
1: ตกกระจายบอกว่า
0: อาศัยอยู่บ้านไม้สองชั้นลำพังเลยนะเนื่องจากลูกๆเนี่ยไปทำงานกันหมดช่วงนี้น้ำกำลังทะลักเข้าบ้าน
1: เผลอหลับไปหน่อยอยู่ชั้นบน
0: พอสะดุ้งขึ้นมาซะนั้นแหละ
1: ตกกระจายตื่นขึ้นมา
0: สิ่งของอยู่ในบ้านลอยน้ำตุลิงตุลิงตุลิงจะ
1: คิดได้วัยปัญญา
0: ก็รีบลุยน้ำออกมาเก็บของนี่มันจะลอยไปตามแม่น้ำซะ
1: เพราะว่าน้ำมันสูงขึ้น
0: อีกรอบนึงยกของขึ้นที่สูงไว้อีกรอบนึงถ้าระดับน้ำนี่มันสูงเกินคาดนะต้องวางแผนยกขึ้นที่สูงไปอีกเท่าหนึ่ง
1: นาน
0: และที่แรกก็ขึ้นไปถึงแค่เอวแล้วนึกว่ารอดที่ไหนได้ไม้ถึงหน้าอกเลยทีนี้
1: คราวนี้มาเยอะเลย
0: โดยเฉพาะเครื่องใช้ฟ้าขนาดใหญ่ตู้เย็นเนี้ย
1: ตู้เย็นเนี่ย
0: จำเป็นต้องให้มันทิ้งน้ำเข้าไว้อะ
1: เนื่องจากว่าอะไร
0: ยกไม่ขึ้น
1: ไม่สามารถยกขึ้นชั้น2ได้ตามลำพัง
0: ก็อยู่คนเดียวอะบอกแล้วให้อยู่2คนปะโถ
1: ก็น่าเห็นใจลูกหลานไม่ทำงานกันดิ
0: ครับ
1: แล้วก็โครงบ้านก็ไปแข็งแรงมากนะ
0: เกรงบ้านจะโครมเข้าไป
1: รับน้ำหนักมากก็ไม่ไหว
0: ครับผม
1: ก็ได้เห็นใจนะ
0: อย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันระดับน้ำเป็นไปตามสภาวะน้ำขึ้นน้ำลงแต่ปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้ทำให้ชาวบ้านชุมชนก่อเกตต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: แล้วก็เตรียมขนของหนีขึ้นตลอด24ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: เคยไปไหมล่ะก่อเกตที่มีเจดีย์เอียงๆอยู่นะ
1: แต่ว่าไม่เคยเข้าไปนะไม่เคยแต่เคยได้อ่านบ่อยนะ
0: ขนมโบราณโบราณมีเยอะแยะเลยแถวนั้นนะ
1: เออโดยเฉพาะเขาประกาศบอกเขาเอาของขึ้นชั้น2เนี่ย
0: ครับ
1: พวกไปไว้ชั้น2ผลสุดท้ายน้ำท่วมชั้น2เลย
0: เขาให้ขึ้นชั้น2
1: เออเขาลงจากชั้น4ลงมาชั้น2เลย
0: ที่แรกอยู่ชั้น4ดีๆอยู่แล้ว
1: ก็ไม่ได้ไปประกาศอย่างนั้นเนี่ย
0: ปะโถ
1: น้ำท่วมชั้น2
0: คุณก็ซื่อจริงๆ
1: เ
0: ล
1: ยเออเอาคนเราคนซื่อมีเยอะแยะไปเหมือนผมอ่ะแหละ
0: เอาของไปไว้ชั้น2บ้านอยู่ชั้น4ดีอยู่แล้วนะ
1: เขาก็อยู่ชั้น4เอามาลงชั้น2
0: ครับ
1: ตามประกาศนะ
0: หลายจริงๆคนแก่คนเฒ่าเลยนะ
1: เออด่าเห็นใจแก
0: เอาไบโอไปกินบ้างนะ
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนในไบโอเนี่ย
0: ครับ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
0: กระป๋อง100เม็ดเนี่ยคนแก่ชอบกิน
1: เออ
0: ทั้งหนุ่มๆสาวๆก็กินได้นะ
1: โอ้มากินได้ทุกเพศทุกวัยนะ
0: ครับเพราะเป็นการสร้างเอนไซม์จะไปสร้างโปรตีนกับร่างกายนะครับ
1: นั่นแหละเขาเรียกเติมเต็มเนี่ยไหนมันล่อยมันหลอกก็เติมเข้าไป
0: กระปุก100เม็ดนะ
1: รับประทานมื้อละ3เม็ดก่อนอาหารเนี่ย
0: 2กระปุก 1,300 กระปุกเดียว690ครับ
1: นั่นสิ
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล 2,000 บาท
1: รับทันที
0: อีก1กระปุกเป็น5กระปุกครับ
1: แถมให
0: ้ครับ
1: ไม่แพงอ่ะนะ
0: ครับเมื่อเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนออกมาอีกรอบหนึ่งบอกว่า
1: ว่าไง
0: ตอนเหนือตอนกลางตะวันออกใต้ฝนยังหนักบางแห่งเสี่ยงท่วงฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็หมดทั้งหมดทั้งประเทศแหละ
1: ฝนฟ้าคะนองเนี่ย
0: ครับ
1: ฝนตกหนักเนี่ย
0: วันที่9ถึงวันที่13นะ
1: เออ
0: จะเยอะนะครับ
1: น้ำทะเลก็หนุนน้ำเหนือก็ลงนะ
0: ใช่
1: น
0: ่
1: าเห็นใจ
0: ครับผม
1: ส
0: ำหรับท่านที่เป็นคอกาแฟแล้วไม่กล้าดื่มเพราะว่าหมอก็บอกเป็นเบาหวานวันนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกฎคำสั่งคุณหมอนะครับ
1: ฉีกกฎการ
0: ปรุงกาแฟสำเร็จรูปที่ไม่ใส่น้ำตาลมาให้ท่านดื่มกันดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: นั่นคือกาแฟลิซ่าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ส่วนผสมทั้งสองอย่างเนี่ยเหมือนกันก็คือสมถังเช่าเก่ากี
1: ้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำเนี่ย
0: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกเขาจะเพิ่มคอลลาเจน
1: จากปลาน้ำจืดเข้าไป
0: เอามาบำรุงรากผมรากฟันนะ
1: เห็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่น
1: นั่นแ
0: ต่น้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ไม่ได้ใช้น้ำตาลใช้ซูคาโลสนะ
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: ไม่ได้ใช้ไขมันทรานนะใช้ถั่วขาวนะครับ
1: นี่ใช้ถั่วขาวนะ
0: ถ้าเป็นโกโก้ก็ใช้มะพร้าว
1: อันนั้นใช้มะพร้าว
0: แต่ความหวานใช้ซูคาโลสเหมือนกัน
1: นั่น
0: นะครับกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่ง30แก้ว490บาท2ถุง900บาท
1: ใช
0: ่รับทันที
1: ตะโบหาฟงจากลุงช้าง
0: เอาไป1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 เอาไป2ก้อน
1: 2ก้อนเนี่ย
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้า M โกสูตร2ดิสูตรที่ผสมคอลลาเจนเนี่ยนะ
1: ถุงหนึ่งก็จะ380ไปเลย
0: 20แก้ว
1: 20แก้ว
0: 2ถุง700ถ้าซื้อ4ถุงจ่ายเพียง
1: 1,000บาท
0: รับทันที
1: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนนะ
1: ไปเลย
0: รถกระบะปริศนาไร้คนขับครับ
1: เป็นไง
0: สตาร์ทพุ่งขึ้นบันได7ขั้น
1: อ้าว
0: ชนกุฏิพระที่บุรีรัมย์หลอนกันทั้งวัดเลย
1: มันขึ้นไปยังไง
0: เอ้าคนไม่มีไปยังไงไม่น่า
1: โอ
0: ้โอ้คนก็อยู่ที่วัดไปทำบุญกันใจตนก
1: ตกกระจายสิเนี่ย
0: ครับเกิดเหตุการณ์หน้าเวียนหัวเวียนเกล้า
1: ชวนฉงนเนี่ยนะ
0: ภายในวัดสำโรงราชสามัคคีครับ
1: ตำบลอะไรนะ
0: ตำบลผาไทรินอำเภอลำปลายมาศบุรีรัมย์ครับ
1: เมื่อรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าไฮลักทะเบียนอะไรนะ
0: ทะเบียนบอใบไม้รอเรือ5554บุรีรัมย
1: ์โอ้5554
0: ของผู้มาร่วมงานโครงการธรรมสัญจรธรรมสัญจรเคลื่อนตัวออกจากจุดจอดรถได้เองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในรถสักคน
1: ไม่มีคนขับด้วย
0: ไงโอ้ผีขับยังไงไม่น่า
1: แล้วมันขึ้นมาได้ยังไง
0: เจ้าของระบุว่านี่ดับเครื่องแล้วดึงเบรกมือเรียบร้อยแล้วก็ลงรถไปร่วมงานกว่าคนก็ตั้งกว่า5600คนน่ะนะ
1: แล้วเป็นยังไงในระหว่างนั้น
0: รถเริ่มเคลื่อนตัวจากจุดจอดวิ่งไปประมาณ20เมตร
1: ไปไกลยังไง
0: ไม่มีคนขับเลยนะ
1: มันไปยังไง
0: เออปีนบันไดหน้าโบสถ์2ขั้นระดับรวมแล้ว7ชั้นน่ะ
1: อ้าว
0: แล้วรถพุ่งชนกระจกกุฏิจนแตกอ่ะ
1: กุฏิแตกเลย
0: ทำให้รถหยุดไปชนกำแพงด้านใน
1: พระสงฆ์กำลังทำอะไรอยู่นะ
0: กำลังจำวัดอยู่ในวัดในกุฏิเห็นเหตุการณ์ท่านก็รีบกระโดดหลบกันเ
1: ถอะราชรถมาเกยต้องหนี
0: มีไม่มีใครเป็นไรมีแต่ทรัพย์สินเสียหายเท่านั้นแหละ
1: เออมันแปลกเหมือนกันเนี่ย
0: ทั้งนี้ไม่มีคนขับดูจากกล้องวงจรปิดเป็นไง
1: ยืนยันชัดเจนว่าร
0: ถเคลื่อนตัวออกไปเองโดยไม่มีใครขับรถเลย
1: ความสงบให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
0: บางต้นชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าม
1: าจากอะไร
0: ผิดปกติของเกียร์เบรกหรือไม่ระบบไฟฟ้ารถยนต์นั่นแหละ
1: ก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะ
0: เบรกดึงเบรกมือแล้วไปยังไงแล้วนะ
1: แล้วมันขึ้นไปได้ยังไง
0: ดีนะกลางวันแต่เป็นกลางคืนแล้วเออ
1: นึกว่าเป็นผีหลอกเลย
0: แม่ดูไม่จืดเลยทีนะ
1: ห้าห้าห้าสี่
0: ห้าห้าห้าสี่นะเออ
1: เรื่องของรถเนี่ย
0: อ่ะใครที่รู้ตัวเป็นเบาหวานนะไปหาหมอซะนะ
1: หาหมอให้เขาไปตรวจไปเช็คซะ
0: บางคนไม่รู้ตัวนะเป็นเบาหวานลองสังเกตดูตัวเองหน่อยนะ
1: สังเกตแบบไหนอ่ะ
0: ฉี่เป็นฟองแล้วฉี่เยอะพอหันหลังมดขึ้น
1: โอ้ถ้ามดขึ้นนี่เบาหวานแน่
0: เออแล้วกินมันบัญญะมันยังเจออะไรก็อร่อยกินไม่หมดแต่น้ำหนักตัวไม่ขึ้น
1: กินได้หมดนะน้ำหนักไม่ขึ้น
0: หูตาพร่ามัวตาลายพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีประวัติเป็นเบาหวานอะไรเง
1: ี้
0: ยอ
1: ันทุกกรรมเนี่ยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้อง
0: สันนิษฐานเลยว่าเป็นเบาหวานจะละมั้ง
1: เมื่อเป็นก็ต้องไปหาหมอนะ
0: เออถ้าหมอก็บอกไม่เป็นก็ค่อยชั่วหน่อย
1: ไม่เป็นไร
0: ถ้าหมอก็บอกว่าเป็นเขาให้ยามากินก็กินตามคำแนะนำนะ
1: แล้วก็รับประทานมะระขี้นกของเราควบคู่กันไป
0: ใช่มะระขี้นกไม่ใช่ยาครับแต่รับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลก็ได
1: ้รับประทานกัน
0: ครับน้ำต้มน้ำตาลเนี่ยจะไปกินมากของหวานนะ
1: ม
0: ะระกาแฟใส่น้ำตาลนี่จวกจวกจวกมันกี่ช้อนเลย
1: ไ
0: ม่งั้นมันไม่อร่อยเลยนะ
1: จะออกหวานเนี่ยกาแฟใส่น้ำตาลเนี่ย
0: กินข้าวนี่มันบรรยะบรรยังเลยโอ้โหข้าวนี่เขาเหนียวเนี่ยตัวดีเลยนะมาหวานนะเพราะนั้นเรารีบเลยครับรีบไปพบแพทย์พบหมอซะนะ
1: นั่นเ
0: ต้ครับเอายามารับประทานแล้วก็หามาระขี้นกลุงช้าง
1: มาระขี้นกเนี่ยนะ
0: นะครับ
1: ปลูกละ300เนี่ย
0: 60เม็ดน่ะ
1: 2กระปุกก็600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ4กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให
0: ้ครับ
1: ก็ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่นะ
0: ใช่แล้วน้ำมันงาดำสกัดเย็นขายดีกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบเลยนะ
1: รับประทานได้เลย
0: น้ำมันงาดำก่อนนอน2เม็ดเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของท่านอันนี้ไม่ได้ปวดนะแต่บางคนปวดมันต้องอย่างอื่นแล้วถ้ามันไม่ปวดมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกรึบกรับลำคาญไงเอาไปสร้างความหล่อลื่นนอนกลางคืนเนี่ย2เม็ดเลยอย่ารอช้าราคาเดียวกัน2กระปุก600 4กระปุก 1,200 แถมกระปุก1นะ
1: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ตำรวจก็ไปบุกวัดดังที่สุรินทร์นู่น
1: บุกทำไม
0: ไปตรวจฉี่พระอ่ะดิ
1: เอาปิดกุฏิตรวจฉี่พระ
0: ไปเจอพระรูปหนึ่ง
1: เป็นไง
0: ขนกุฏิไปเจออ
1: ุปกรณ์
0: จับศึกซะเลย
1: กลางพรรษาเลย
0: เออ
1: บท
0: หลวงพี่ สึกเถอะสึกเถอะตำรวจจากสภ.ศรีนรงค์ครับร่วมกับฝ่ายปกครองก็ตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีนรงค
1: ์ตามยุทธการเนี่ย
0: จังหวัดสุรินทร์เนี่ยขังเรียกยุทธการพญาโคจสารพิฆาตยาเสพติด
1: โคจสารคือช้างเนี่ย
0: ช้างเลยหลังได้รับเบาะแสว่ามีพระภายในวัดเนี่ย
1: เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็นำไปตรวจปัสสาวะเนี่ย
0: พระภิกษุในวัดมีอยู่5รูป
1: ผลปรากฏว่า
0: 1รายอายุ45ปีตรวจค้นกุฏิพบสภาพภายในห้องมีความสกปรกอับชื้น
1: แล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับใช้เสพยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในกล่อง
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวพระวิชัยไปดำเนินการลาสิกขาต่อเจ้าอาวาส
1: หมดอนาคตพระ
0: แล้วก็ควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหา
1: เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมาย
0: อันนี้เขาไม่ได้ติดคุกนะเอาไปรักษา
1: บำบัดไง
0: เอาไปบำบัดถือว่าเป็นคนป่วยไง
1: ตึกกลางภาษาเลย
0: หลวงพี่แกก็ยอมรับว่าเคยเสพยาบ้าจริงแต่ไม่ได้เสพเป็นประจำหรอกเสพบ้างเป็นครั้งเป็นคราว
1: แล้วก
0: ็นะแล้วก็ใช้กุฏิเป็นสถานที่เสพยาเป็นที่อัพอ่ะเป็นที่อัพยา
1: และเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: ขยายผลนะสิ
1: สืบสวนจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพิ่มเติมอีก5ราย
0: โอ้โหได้ยาบ้าเป็นร้อยก็9เม็ดน่ะ
1: แล้วก็แจ้งข้อหาเนี่ย
0: ประวนครับประวนว่าไงจ๊ะ
2: เดี๋ยวเอากาแฟเดอะโก
0: ลอ่ะอลิต้าเอ็มโกเอา4ถุงเหรอ
2: 4ถุงจ
0: ้
2: า
0: จ้าประวนกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงนะ
1: แถมอะไร
0: แถมสบู่ไง แถมสบู่ให้1ก้อนนะประวนนะ
2: จ้า
0: สวัสดีครับน้ำท่วมเปล่านะอู่ทองอ่ะ
2: ท่วมมันยางไปเลย
0: อ้าวจ้าสวัสดีจ้า
1: เดินดีๆนะอย่าไปลุยน้ำมากนะ
0: ประดงประวนใช้ดึงลวงผมเนี่ยใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างอยู่แต่ตอนนี้ลูกไม่ให้ทำนาซะแล้ว
1: เอาสั่งกาแฟไปกินกันแล้วกันนะ
0: กาแฟไปกินนะครับ
1: คิดถึงนะป้านะ
0: ครับแล้วมีเจ้าหน้าที่เราไปเดินทางไปหาแกไปหลอกแกในหมออดเมื่อก่อนอยู่กับเราเนี่ยแล้วไปหลอกแกไง
1: นั่น
0: แกเข็ดเลยทีเนี้ย
1: นั่น
0: เราไม่ส่งคนเดินไปตามโหไล่ไปนาแล้วนะ
1: อ๋อ
0: เออ
1: ไปหลอกกัน
0: ทีแรกก็ไปกับทีมเราแหละ
1: อยู่กับเรา
0: อยู่กับเราแล้วก็หลอกพวกเราออกไปเดี๋ยวผมพบลูกค้าเองแล้วไปเอาเคมีไปให้เขาอ่ะ
1: นั่น
0: ครับแล้วก็ไปเก็บตังค์เขาก่อนนี่ไม่เอาของไปให้อย่างเงี้ย
1: ก็ลำบากเหมือนกัน
0: ไม่เอาครับทีหลังถ้าลุงช้างไม่ไปอย่าไปเชื่อใครใช่ไหมล่ะ
1: นาน
0: ปุ๋ยก็ยังถึงเดือนตุลานะซื้อ2ตันแถม1ตันน่ะ
1: แถม14
0: เอ้ยแถม14ลูกอ่ะ
1: 14ลูก
0: แม่ซื้อ4แถม1ตายเลยผมอ่ะ
1: ซื้อตันนึงก็แถม2ลูก
0: 2ตันแถม4ลูกได้ซับน้ำตาย10ลูก
1: อันนี้ให้ไปเลย
0: ครับ
1: 14ลูก2ตันเนี่ย
0: ครับไอ้ชั่วโมงนี้เราจะประกาศชื่อวัดดีไหมเนี่ย
1: แล้วแต่นะ
0: จะทันไหมเนี่ยมันเหลืออีกไม่กี่นาทีเอง
1: เอาข่าวไปก่อนก็ได
0: ้ข่าวไปก่อนเถอะคนก็รอฟังข่าวอยู่เนี่ย
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เรื่องของยาเสพติดก็เยอะนะ
0: ยาเสพติดก็เยอะน้ำท่วมก็แยะ
1: น้ำท่วมนี่
0: บางน้ำเปรี้ยวเป็นไงอ่วมเลยอรไทยเลยไม่เล่าม
1: วลน้ำมาจากนนทนครนายกไหลผ่านไปสมทบ
0: ท่วมสูงเมตร50เซนน่ะ
1: โอ้น่าสงสารเน
0: าะสถานการณ์น้ำท่วมเลย8ลิ้วเนี่ยครับยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกือบทุกอำเภอยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะบางน้ำเปรี้ยว
1: ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย
0: หลังมีมวลน้ำจากนครนายกไหลเข้ามาสมทบเพิ่มครับ
1: จากนครนายกลงไป8
0: โดยเฉพาะหมู่10หมู่11ตำบลดอนกอกกาบางน้ำเปรี้ยว
1: มวลน้ำจากนครนายกไหลสู่คลอง6วาโน่น
0: เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า400หลังคาเรือนชาวบ้านกว่า 60%
1: ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่พักพิงที่วัดนู่นน่ะ
0: วัดสุนทรพิชิตารามส่วนประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องการเฝ้าบ้าน
1: อยู่ชั้น2 อีกแล้ว
0: หรือบ้านพักก็บ้านอยู่2ชั้น
1: 2ชั้น
0: อยู่ชั้น4ไม่ต้องขนมาลงชั้น2นะ
1: น้ำจะท่วม
0: จากการสำรวจถนนเข้าหมู่บ้านมีน้ำท่วม40เซนติเมตร
1: รถเล็กไม่สัญจรผ่านไปมาไม่ได้
0: ขณะนี้ทางเข้าบ้านเรือนประชาชนอยู่จุดที่ติดอธิคลอง6วาระดับน้ำสูงเมตร50ครับ
1: โอ้โห
0: นางรัตนาสังติลีบอกว่าน้ำท่วม1สัปดาห์แล้วล่ะ
1: ช่วงแรกก็ไม่สูงมากนะ
0: กระทั่งเมื่อคืนนี้มวลน้ำจากนครนายกไหลลงมาจากคลอง6วาจำนวนมาก
1: ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นนะ
0: ไหลท่วมบ้านอย่างรวดเร็วตอนนี้ประมาณเมตร50
1: อ๋อเท่าหน้าอกตนแล้ว
0: บางครอบครัวนี่เก็บของไม่ทันทรัพย์สินบางส่วนถูกพัดไปแล้วน้ำพัดไป
1: ไปกับน้ำไปแล้ว
0: บ้านของตนระดับน้ำสูงเข้าใกล้ปลั๊กไฟเต็มที
1: อ้าว
0: หากคืนนี้มีน้ำมาอีก อาจจะเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า
1: แล้วก็อพยพออกจากบ้านเกรงว่าจะถูกไฟดูดนะ
0: ครับผม
1: เอายังไงให้คนเขามีความรู้ไปทำนะ
0: ใช่อย่าไปจับเองนะ
1: เดี๋ยวจะถูกไฟดูดซะละ
0: แล้วเวลามองเห็นน้ำผุดอย่างเงี้ยอย่านึกว่าเป็นน้ำโซดานะนะระวังจะเป็นไฟฟ้าม
1: ันลัดวงจรมันจะดูดนะ
0: ใช่
1: เป็นห่วงกันนะ
0: นี่อาชีพหมอดูอยู่ดีๆไม่รู้
1: เป็นไง
0: ลืมดูดวงตัวเองอะสิ
1: ดูให้แต่คนอื่นไง
0: เออไปตั้งแผงขายบุหรี่เถื่อนในงานวัดโดนตำรวจจับซะ
1: หมอดูไง
0: ครับ
1: อืม
0: นี่ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากฟอกัสนะคุณผู้ชาย
1: ขี่ไม่พุ่งขี่ไม่จวดปวดขี่บ่อยๆรับประทานฟอกัสนะ
0: โอหาช้างกับหมูนี่เอาฟอกัสไปกินจะได้ฉี่คล่อง
1: นั่นสิ
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานไซเลียมจอย
0: ถ้าเป็นแคปซูล
1: ถ
0: ้าเป็นจอยมิกฟูดเป็นผงชงน้ำดื่ม
1: ก็จอยมิกฟูดเนี่ยนะ
0: ถ้าคนใจร้อนแม่งมันไม่ถ่ายทันทีไว้เอาผงชงน้ำนี่จวบจวบจวบเลยน้ำเย็นนะอย่าไปเอาน้ำร้อนนะ
1: ครับ
0: ครับผมขายระดับราคาเดียวกันง่ายห้าว
1: ราคาเดียวกัน
0: กล่องละ350 2กล่อง700สามกล่องละ 1,000 บาท
1: สามกล่องพัน
0: เออไม่ใช่2กล่อง700แถมปีกล่องนึง
1: หรือ2กล่องแถมกล่องนึง
0: ไอ้3กล่อง 1,000 ยาฤทธิ์ดวง
1: บรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเราก็มี
0: ครับ
1: รับประทานกันเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ที่สัตหีบครับตำรวจวางแผนล่อซื้อบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์ยาสูบ
1: แล้วก็ไปจับกุมในสานิตอายุ68ปี
0: ซึ่งประกอบอาชีพหมอดูรับดูดวงให้คนอื่นในงานวัดที่สัตหีบนะ
1: แต่ไม่ดูตัว
0: เดี๋ยวๆผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: คร
0: ับ ครับผม
1: โทรไป
0: พระแช่มทำไมไม่รับโทรศัพท์ไปนะ
1: เขาก็ทำงานเขาบ้างสิ
0: ทำอะไรนักหนา
1: หุงข้าวถวายพระ
0: ห่วงพระมากับผัวนี
1: ่บาป
0: จากการตรวจค้นพบบุหรี่ต่างประเทศนะ191ซองครับ
1: ตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลาง
0: จะยอมรับมาซื้อบุหรี่ผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาซองละ20บาท
1: ซองนึง20บาท
0: เอามาขายซอง45บาท
1: โอ้
0: เจ้าหน้าที่เขาควบคุมตัวแล้วเอาของกลางส่งพนักงานสอบสวนนี่ครับ
1: ดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: อย่าลืมดูดวงตัวเองอ่ะ
1: ดูเป็นแต่ดูให้คนอื่น
0: เออลืมดูไปว่าวันนี้คุณจะติดคุกเว้ยอะไรเงี้ยนะ
1: ผลสุดท้ายโดนจับ
0: เพราะว่ามันก็ไม่ได้ขายคนเดียวนะมีหลายคนในงานวัดเนี่ยพ่อค้าแม่ขายบุหรี่มาวางขายกันนะแล้วคนก็ช่างไปสูบเนาะเอาควันเข้าไปในร่างกายตัวเองเนี่ยมันไม่สมควรอ่ะ
1: นั่น
0: เด้ขนาดบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมายมันยังเป็นมะเร็งปอดกันเยอะแยะแล้วนี่บุหรี่มาจากไหนก็ไม่รู้
1: เขาบอกเป็นบุหรี่ต่างประเทศไปติดสแตมยาสูบอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วประชาชนเยาวชนก็ไปซื้อสูบกันจำนวนมาก
0: เท่ไงเท่ก็โหข้าบุหรี่แม่ข้าต้องเอียงคนรวยอะ
1: สมัยรุ่นนะ
0: อ
1: ยากสูบอยากโก้นะ
0: ใช่
1: แต่มันไม่ดีนะผิด
0: สมัยก่อนมีอะไรนะพระจันทร
1: ์พระจันทร์
0: เกล็ดทอง
1: เกล็ดทองเนี่ย
0: กุ้งทอง
1: เออ
0: กุ้งทองอะไรอะสามิตร
1: อามิตรเนี่ย
0: โอ้หรือหมดแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างไม่รู้เนี่ย
1: ไม่รู้แล้ว
0: กองทิพย์กองทิพย์
1: รองทิพย์เนี่ยนะ
0: เออเดี๋ยวนี้หนูเลย
1: เป็นไง
0: มาบุโล
1: เ
0: ลย
1: โอ้มาบุโล
0: ไม่รู้จักแล้วตอนนี้ไม่ได้เสียไม่มีอะไรตังผมแล้ว
1: นั่น
0: สูบบุหรี่เนี่ยเป็นภัยต่อชีวิตนะครับ
1: เป็นพิษกับสังคมอีก
0: คนรอบข้างเลยนะครับใครคิดจะเลิกบุหรี่แล้วเลิกไม่ได้สักทีเนี่ยผมจะบอกให้ง่ายๆเลยนะ
1: บอกยังไงอ่ะ
0: ก็เวลามันอยากสูบบุหรี่นะมะขามเปียกครับมะขามเปียกในจิ้มเกลือนะ
1: พูดได้เปรี้ยวปรา
0: เอาจริงๆนะใส่ปากแล้วดึงเข้าดึงออกแล้วลองไปสูบดิมันไม่อร่อยทำงี้บ่อยๆขึ้นไม่สูบดีกว่าไม่สูบก็อยู่ได
1: ้
0: นะครับแล้วแม่มันจำเป็นจริงๆมันนั่งรถสองแถวเนาะ
1: นั่น
0: แล้วมันอยากบุหรี่
1: อันนี้ปัญหาของคนติดบุหรี
0: ่มะขามเปียกที่พกไปด้วยเอาเลยครับ
1: กินที่ว่าคนเยอะๆในรถเนี่ยนะ
0: นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเขาก็บอกคุณคนเดียวกันบ้ามากินมาเปรี้ยวให้เห็นนะ
0: เอาเคยฟังเรื่องศรีถนนชัยไหมล่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ศรีถนนชัยที่ว่าคนจีนพ่อค้าเมืองจีนมาท้าบอกคนไทยดูที่ทำอาหารแข่งกันใครจะน้ำลายไหลอยากกินมากกว่ากันนะคนไทยเอามาเล่นแข่งเล่นส่งศรีถนนชัยไปประกวด
1: ศรีถนนชัยไปเอง
0: โอ้คนจีนกุ๊กจีนมาหมูเห็ดเป็ดไก่ทำหอมลึ่มเลยนะ
1: ทำอร่อยอะนะ
0: โอ้ยแล้วมันน่ากินกล่าวว่าคนไทยน้ำลายไหลแน่ทำเท่าไหร่ก็เหมือนเดิม
1: อร่อย
0: พอคนไทยมั่งอะ
1: พ ขอคนไทยสีถนนไทย
0: มะขามเปียกกับเกลือกันนั่นแหละ
1: สีถนนชัย
0: เปรี้ยวปากกันทั้งงานอ่ะโทรหาลุงช้างครับ0812901691 0812901691
1: อ
0: ย่าลืมดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะสายตาโดยเฉพาะไตนะครับแล้วก็ฝากน้องใหม่ของเราก็คือโกโก้
1: โกโก้นะ
0: รวมไปถึงน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นนะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะมาบอกกันอีกทีนึงเนาะดูแลสุขภาพกันนะไฟไหม้รถเก๋งกลางสี่แยกคนขับเผยอยู่ดีๆเสียงตุ้มออกมาจากห้องเครื่องพาหลานหนีตายออกมาได้ทัน
1: ไฟไหม้ไง
0: ครับ
1: รถเก๋ง
0: อ่ะเมื่อวานนี้ตอน4โมงเย็นนะที่อุดรธานีปรากฏว่าเกิดสร้างความแตกตื่นแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครอุดรธานีไประงับเหตุ
0: ใช้เวลา20นาทีก็สงบเพลิงสงบนะครับ
1: ควบคุมเพลิงเอาไว้ได
0: ้พันจ่าอากาศเอกพิพัฒน์อายุ75ปีเจ้าของรถบอกว่
1: า
0: ก่อนเกิดเหตุขับรถไปรับหลานจากโรงเรียนอนุบาลกลับบ้าน
1: เมื่อมาถึงที่บริเวณ4แยกจอดรถติดไฟแดง
0: ตั้งสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวกำลังจะออกตัวเครื่องยนต์กลับดับกระทันหัน
1: หลังจากนั้น
0: ก็เปิดไฟฉุกเฉินพยายามสตาร์ทใหม่ครับ
1: อย่างไรก็ตาม
0: หลังเครื่องยนต์ติดรถกลับไม่มีกำลังเคลื่อนจู่ๆก็มีเสียงดังตุ้ม
1: เสียงดังจากห้องเครื่องนะ
0: ครับด้วยความด้วยควันหนาทึบแล้วก็เปลวไฟพุ่งฝากระโปรงออกมาจากฝากระโปรงตนตกใจก็รีบปลดเข็มขัดนิรภัยพาหลานออกจากรถได้ทันครับ
1: รถคันดังกล่าวเนี่ยใช้งานมา20ปีแล้วนะ
0: และเคยติดระบบแก๊สนะแต่ก็ลื้อออกไปแล้ว
1: ไปนานแล้ว
0: ตกใจฮะ
1: ตกใจ
0: เจอการแบบนี้ส่วนสาเหตุเพิ่งมาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับ
1: ไฟไหม้รถ
0: เดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
12: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575

ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่ม

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอ

ทร0819244377โทร0819244

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
9: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
8: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
10: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
11: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
12: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
12: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55 มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: ำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: มาชั่วโมงที่2ครับ
1: ก็มารับฟังกันต่อ
0: นะชั่วโมงนี้ก็ทักทายแล้วก็สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังทั้ง 90.5 อุตรดิตถ์ครับ
1: รับฟังกันได้ตำรวจภูธรภาค6เนี่ย
0: ครับผม
1: อุตรดิตถ์ดิ
0: จังหวัดอุตรดิตถ์นะบ้านผมนะ
1: คุณเนี่ยอยู่อุตรดิตถ์ไง
0: อยู่อุตรดิตถ
1: ์แถวไหนอ่ะ
0: พิชัยไร่อ้อยบ้านบุ๋งบ้านโคนน่ะนะ
1: โอ้รู้จักคนเยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ฮะไม่ใช่ธรรมดาผมอะชายามิชัยละกัน
1: อุตรดิตถ์เนี่ยนะ
0: อ้าวทักทายคุณผู้ฟังที่โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: สวัสดีด้วยนะ 89.75 FM เนี่ย
0: ได้ครับ
1: นครนายก
0: ครับผม
1: เป็นห่วงนะน้ำท่วมเยอะเนี่ย
0: น่าห่วงเมื่อวานเขาแจกกระลึ่มลึ่มลึ่มกระเทียมไม่เอาหรอกเพราะว่าวันนี้จะเอาที่ไหนให้แล้วไม่มีแล้ว
1: หมดไปแล้ว
0: รอรถใหม่แล้วก็รออย.พออย.ยังไม่ออกอันนี้ของเก่านะ
1: งาน
0: ของเก่าทำไมเป็นเอกคุณเป็นเอกเขาทำอยู
1: ่
0: แต่สูตรเดิมอะคุณเป็นเอกเขาก็มอบสูตรให้มาให้โรงงานใหม่แหละแต่ว่าโรงงานใหม่ก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้ต้องขออย.ใหม
1: ่ต้องมีอย.ใหม่อะนะ
0: ครับ
1: รอหน่อยรอหน่อย
0: รอหน่อยนะจ๊ะ
1: สำหรับกระเทียมเนี่ยนะ
0: โอ้โหน้ำมันกระเทียมนี่มาแรงนะประโยชน์มันเยอะไงแต่จริงๆแล้วนะผมว่านะถ้าคนไม่รำคาญเรื่องกลิ่นเนี่ยนะในครัวใช้ได
1: ้รับประทานได
0: ้กระเทียมสดกินแล้วเหมือนกันนะฮะนะครับดูแลสุขภาพกันเนาะ
1: น้ำมันกระเทียม
0: ครับ
1: เดี๋ยวมีมาวันไหนก็จะส่งข่าวกัน
0: ก็สั่งผลิตแล้วล่ะครับอย่างน้อยก็ประมาณต้นเดือนต้นเดือนหน้านะครับวิทยุเห็นบอกว่าจะมาให้ผมวันนี้นะใครที่สั่งวิทยุไว้นะครับ
1: เดี๋ยวเราจะทยอยส่งไปให้
0: ทยอยส่งไปให้นะ
1: และท่านที่จะสั่งซื้อก็โทรมาสั่งซื้อกันได
0: ้ครับ
1: อ่ะ
0: พี่น้องอุตรดิตถ์พี่น้องนครนายกนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นชื่อใหม่ท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักอุตรดิตถ์ยังพอรู้จักนะถ้าแถวที่อยู่ติดกับศรีนครนะพี่ชัยอ่ะเพราะว่าผมมีที่ร้านเจ๊ไต้ร้านเส้งกงฮวดที่ตลาดศรีนครสุโขทัยจำหน่ายอยู่

0: นะครับแล้วก็มีที่ในเขตของอำเภอวัดโบดนะร้านชะเอ็มเภสัชนะก็จะมีขายบ้านยาวังทองก็จะมีขาย
1: อ๋อมี
0: นะครับมันก็สุดสัญญาณของอุตรดิตถ์แล้วล่ะแต่อุตรดิตถ์ยังไม่มีจำหน่ายเนาะนะครับเพราะนั้นท่านมีอาการปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อนะครับมีอาการเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดวันนี้บรรเทาอาการปวดด้วย
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสดนะ
0: มี2สูตรนะ
1: ปวดหนักก็แบบดั้งเดิมอะ
0: ปวดมากๆอย่าเรียกพุทธปวดหนักสิปวดหนักเขาก็ไปบล็อกอีกรู้จักบล็อกไห
1: ม
0: รู้จักไหมบล็อกอะ
1: บล็อกหลังบล็อกขาไง
0: ไม่ใช่
1: บล็อกอะไร
0: โอ้โหห้องน้ำสมัยก่อนเรียกบล็อก
1: อ๋อ
0: คุณนี่โอ้โหเกิดไม่ทันนี่นี่เด็กรุ่นหลังนี
1: ่โอ้คุณรู้จักเวทหรือเปล่าเวท
0: นั่นแหละอันเดียวกัน
1: เป็นใบสองข้างกันนะ
0: ใครจะกินข้าวอยู่ขออภัยนะ
1: สมัยก่อนพอไปถึงเวท
0: ไหนไปเวทนั่นนะ
1: แล้วก็จะมีใบประกอบไม่มีกระดาษ
0: ครับไม้ผ่ายเหลาเป็นใส่กระป๋องแว่นนะ
1: อยู
0: ่ใครกินข้าวอยู่ขออภัย
1: อยู่ขอป่า
0: ไม่น่าพูดเลยคนมันนอกคุณเนี่ย
1: จอมไปกันหลอนเต็
0: มถอนคนต่างจังหวัด
1: อ่ะว่ากันไปนะ
0: ครับก้าวรูมาตอยกระดูกทับเส้นมันปวดมากบรรเทาด้วยสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทแต่ถ้ามันเมื่อเนื้อเมื่อตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาท
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนี
0: ่ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดู
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างนะ
0: พร้อมคำว่า
1: จะมีคำว่าลุงช้าง 100% น
0: ี่ครับ
1: ซื้อได้เลย
0: หลายคนบอกตรงนั้นมีขายตรงนี้มีขายไม่เห็นมีรูปลุงช้างเลย มันก็ไม่ใช่ของช้างกับหมูสิ
1: เราไม่ได้ส่งไป
0: ครับ
1: แต่ซื้อจากเราจะมีรูป
0: ใช่มั่นใจยังไม่ต้องอะไรแล้วตรงปกแต่จะบอกไม่เห็นตรงปกไม่เห็นสมคำล่ำลือเลยนะถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนี่รับประทาน
1: ทางด้านของไทยแควพัดเน
0: ี่ยกระปุกหนึ่งก็290บาทซื้อ2กระปุก500บาทไม่เสียค่าส่ง
1: ให้ซื้อ2กระปุกก็ได้
0: ใช่ซื้อ4กระปุกพันนึงก็แถมฟรีกระปุกนึงนะ
1: ให้เนี่ย
0: เมื่อกี้เนี่ยน้องอะไรนะน้องติ๋มดูน้องเจี๊ยบนะฟังอยู่วัดเชิงไหวกรุงเทพนะ
1: นั่น
0: เอามาเลย5กระปุกคิดพันเดียวนะ
1: สั่งซื้อ5กระปุกครับ
0: อยู่วัดเชิงไหวนะ
1: ส่งไปให
0: ้ครับก็ส่งกันถึงมือถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรายการเราไม่มีการเก็บเงินก่อนนะ อย่าไปโอนเงินมาก่อนไม่เอาของถึงซะก่อนพอของถึงปุ๊บอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินเปิดดูก่อนใช่ของลุงช้างหรือเปล่า
1: ตรงปลอกไม้
0: ใช่แต่ไม่ใช่อย่าเอานะเป็นไงป้ามาบ้านลาบป้ามาเล่นโกโก้ไป6กล่องตากลับไปแล้วมั้งเนอะส่งผิดเขาจะเอาโกโก้2กล่องดันไปส่งเม็ดฟูให้เขา2กล่อง
1: อ้าวเม็ดฟูก็จะไปกินนะ
0: แกก็บอกแกก็ใจดีนะประมาณอยู่บ้านลาดเพชรบุรีเอางี้ละกันลุงช้างส่งมาใหม่เนี่ยเม็ดฟูป้าจ่ายตังค์เองแกจ่ายไป 1,500 ผมก็เลยต้องส่งไปให้แก6กล่องอะดิ
1: ขอบใจมาก
0: 2กล่อง 1,500 2กล่อง500อะเนาะประมาณแกก็เลยได้ทั้งเม็ดฟูกันไป6กล่อง
1: อันนี้ไปใช้กับต้นไม้
0: เม็ดฟู2กล่องโกโก้6กล่องตากลับไปแล้วมั้งบัดเนี้ยบางคนก็ไปทำวุ้นน่ะวุ้นกะทิอ่ะ
1: วุ้น
0: ผสม
1: โกโก
0: ้ผสมอะไรแต่ไม่ได้เสือกเอาโกโก้ใส่กันไปซองนึง
1: อ
0: ร่อยอ่ะก็อย่างเรายังผสมกาแฟดื่มเลยใช่มั้ยล่ะ
1: นาน
0: โกโก้เนี่ยบำรุงสายตาบำรุงสมองด้วยนะ
1: โกโก้นะ
0: นอกจากอร่อยแล้วประโยชน์เขาเยอะ
1: โกโก้
0: ต้องชูเท่านั้นเลยครับ2กล่อง500บาท60แก้วเนี่ย
1: กล่องเดียวก็300
0: อ่ะ30แก้วไม่ใช่60แก้ว30แก้วกล่องละ300บาทกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็เช่นเดียวกันนะฮะดื่มกาแฟวันนี้สบายใจถ้าจะดูแลสายตาก็ต้องเป็น
1: ยาย่าบิงเนี่ย
0: ครับ
1: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ในรายการเราเนี่ยมันมี2อย่างยาย่าบิงเนี่ยเป็นแคปซูลนะถ้าดีแคร์ก็จะเป็นซอฟเยล
1: 2กระปุก650บาท
0: ครับเนี่ยน้องน้องย่าใส่บอกกินแบบแคปซูลไม่ได
1: ้
0: คืนไม่ลงอะนะน
1: ้
0: อง
1: สำรวยใช่ไหม
0: น้องสำรวยอ่อนจะเอากระเทียมเนี่ยผมให้เขาเก็บไว้กล่องนึงเพราะวันหน้าเพราะน้องจะโทรมาสั่งซื้ออะไรก็จะได้เก็บไว้ให้แกขวดนึงไง
1: ครับ
0: ไม่งั้นจะไปส่งไปตอนนี้มันเสียค่าส่งซื้ออะไรก็ได้หนูจะได้ใส่ไปให้ขวดนึง
1: บอกมา
0: ถ้าส่งไปอย่างเดียวโดดๆมันเสียทางค่าส่งอะเด้
1: ม
0: ันไม่ใช่ถูกๆก็น่าน
1: ั่นเด้
0: ใช่ไหมล่ะ
1: กหนึ่งก็300อ่ะนะ
0: ใช่สามถ้ากระปุกเดียว350สิสองกระปุก600กระเทียมอ่ะ
1: 600
0: ครับ
1: ถือกระปุกเดียวก็350
0: ใช่
1: เพราะมันต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ครับจะดูแลเรื่องไตอ่ะครับเป็นโรคไตเนี่ยดูแลได้ทุกระยะแหละแต่ไม่ได้รักษานะนั่นคือ
1: โปรมิกออยเนี่ย
0: ครับ
1: โปรมิกออยเนี่ย
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุงครับ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ
1: ฟื้นฟูกัน
0: ครับถ้าใครจะดูแลคนแก่คนเฒ่าสวทั้งหลายหรือคนติดเตียงผมแนะนำเลยให้ดูแลด้วยไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลครับ
1: ที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับเป็นสารโปรตีนเนี่ยมันเกิดจากเอนไซม์และแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นเอนไซม์นะครับให้เอนไซม์ให้กลายเป็นโปรตีน
1: เติมเต็มให้กับร่างกาย
0: ครับ
1: เนี่ยมันร่อยหลอก็เติมเข้าไป
0: ไม่ใช่กินแล้วหายป่วยนะมันต้องกินตอนยังไม่ป่วยเนี่ยนะไบโอดีประโยชน์เยอะแยะมีคนอื่นเขาพูดให้เราฟังแล้ว
1: กระปุกหนึ่งก็690บาท
0: ร้อยแคปซูลครับ
1: ร้อยแคปซูล
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุก 2,000 บาท1คาราเบลเนี่ย
0: ครับ
1: เขาแถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับ
1: ไบโอดี
0: ใครมีปัญหาเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่นะ
1: รับประทานยาจากโรงพยาบาลเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็รับประทานมรักคินโนของลุงช้างได้เลย
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: นี่ลุงช้างก็มีมรักคินโนขวดนึง60เม็ดนุ่นใช่ไห
1: ม
0: ซื้อ2ขวดไม่เสียค่าส่งซื้อ4ขวดแถมขวดหนึ่ง
1: ซื้อ4แถม1ขวดนะ
0: โอ้ขวดเดียวกินได้เป็นเดือนแล้วนะ
1: ใช่
0: กินคนเดียวเนี่ยกินวันละครั้งเดียว2เม็ด แต่คนจะกินเช้าเย็นผมไม่ได้ว่าอะไรนะนี่หมดเร็วที่สั่งบ่อยๆ ใช่ไหม
1: ใช่
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี
0: ่ครับ
1: สำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บ
0: คือกระดูกมันแห้งอ่ะกระดูกมันแห้งมันทำงานมันตั้งแต่เกิดมามันก็มีแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: พออายุมากๆมันก็เสื่อมมันผลิตได้น้อยลงเรานอนร่างกายเรานอนราบไปกับพื้นเนี่ยไอ้น้ำมันงาดำที่เรากินก่อนนอนมันจะไหลตามไปตามลำตัวไปเคลือบตามกระดูกตามข้อต่อของท่านนะครับไม่ใช่ว่าบอกให้กินก่อนนอนยังดื้ออย่าไปกินตอนทำงานกลางวันมันเห็นผลยาก
1: ม
0: ันต้องกินก่อนนอนน่ะดีที่สุดแล้ว
1: นาน
0: นะครับทั้งหมดทั้งปวงคุณผู้ฟังเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาลุงช้างนะ
1: 0812910691 0812910691
0: หรือโทรหาโชเล่ก็081924437 081924437วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องแฉแล่มไม่ปวดท้องทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรจะไปกันที่
1: ที่ไหนอ่ะ
0: หน้าวัดประดับนะครับ
1: โอ้หน้าวัดประดับใช่ไหม
0: ครับ
1: อืม
0: ค่ายบางระจันนั่นแหละครับ
1: สิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้เนี่ย
0: ใช่
1: ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: พ่อกับแม่เนี่ยพาลูกไปหาหมอนัดไงหมอนัดจะต้องไปหาหมอที่น้ำมันท่วมไง
1: พอน้ำท่วมเนี่ย
0: แล้วทำไงทีเนี้ยรถก็ไม่มีเรือก็ไม่มี
1: แล้วทำไงอ่ะ
0: เอาลูกอุ้มลูกใส่กะละมังเลย
1: อ้าว
0: ฝากกระแสน้ำไปพบหมอตามนัดอ่ะ
1: ก็ต้องไปหาหมอนะ
0: ตุ่มเป่งตุ่มเป่งตุ่มเป่งตุ่มเป่งไปเลยเนี่ย
1: น่าเห็นใจในคนที่ถูกน้ำท่วม
0: ทีนี้ความประสาทถึงท่านนายกอบต.ครูยายหมีท่านนายกธงชัยพรหมพิทักษ
1: ์
0: พร้อมด้วยนายสนั่นพรหมพิทักษ์กำนันตำบลครูยายหมี
1: ก็ต้องนำทีมขับรถออกไป
0: มอบถุงยางทีพช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึง11วันหมู่ที่2บ้านพะเนียงเนี่ยตำบลคูยายหมีอำเภอสนามใจเขตจังหวัดเชิงเทราไปพบเข้าอ่ะดิไอ้สองคนผัวเมียลูกชายใส่กะละมังลอยตุ้งเม้งตุ้มเม้งไปนะ
1: ตาฝากระแสน้ำไปน้ำก็สูงเท่าอกกันนะ
0: โอ้ไปเดี๋ยวที่นั่นเน
1: า
0: ะ
1: ทางด้านกำนันว่ายังไง
0: เห็นดังนั้นก็เอารถขับไปหาเลยถอยรถขับไปรับเลยสอบถามมันจะไปไหนกันก็บอกว่าจะเอาลูกชายไปหาหมอ
1: ไอ้กระมังไม่ได้นะ
0: ลอยกระมังมาเลยจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขานัดหมอก็ไม่น่านัดวันนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะไปรู้หรือว่าน้ำมันจะท่วม
0: แล้วลูกชายก็มีไข้สูงด้วย
1: โอ้น่าสงสารเด็กนะ
0: เป็นภาพที่น่ารันทดเวทนาเป็นยิ่งนักในสถานการณ์น้ำท่วมหลากหลายแบบนี้นะครับ
1: นั่น
0: ที่ที่นายกธงชัยก็บอกว่าแม้ระดับน้ำหลากท่วมนาน11วันแล้วนะน้ำจะลดลงบ้างแล้วนะแต่มันยังท่วมชุมชนสูงถึงระดับอกอ่ะ
1: และจุดเสี่ยงเนี่ย
0: ตรงสี่แยกลมโชยนี่แหละครับน้ำจากอ่างสียัดนะหลากลงมาไหลเชี่ยว
1: รถเล็กไม่สัญจรผ่านไปมาได้
0: ก็เลยต้องจัดทีมร่วมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงครับ
1: 24ชั่วโมงเนี่ยนะ
0: ถ้าไปเจอปุ๊บก็เลยต้องไปช่วยกัน
1: ไปช่วยกันเนี่ยนะ
0: ใครโทรมารับเขาหน่อยสิหาลิเกแล้วมั้ง
1: ไม่ใช่สั่งของว่าไงตัดไปแล้ว
0: เวลา
1: ฟังเราอยู่เนี่ย
0: เวลาพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยนะแม่มึงนะพ่อมึงแม่มึงนะเนี่ย
1: นาน
0: เวลาพูดด้วยก็พูดสิ
1: เดี๋ยวโทรมาใหม่ให้จบรายการก่อน
0: ครับบางปะอินครับเป็นไงบางปะอิน
1: น้ำท่วมเจอฝนแล้วเป็นยังไง
0: เมื่อคืนเจอฝนผวาดินนึกว่าน้ำจะขึ้นมาอีกต้องหนีรวมตัวกันอยู่ศาลาริมถนนเนี่ยทหารมาแล้ว
1: ทหารตากฝนเร่งทำสะพานไม้ไปช่วยนะ
0: พอทหารเห็นกันนั่นแหละเข้าไปช่วยเลยครับไม่รอช้าน
1: ี่แหละทหาร
0: รู้ไหมทำไมเวลาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรทำไมอะไรเนี่ยทหารทำไมถึงก่อนเขาหมด
1: ไม่รู้อ่ะ
0: เพราะทหารเนี่ยหน่วยทหารเขาจะมีหน่วยบรรเทาสถานภัยซึ่งเขาทำการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งปี
1: โอ้
0: พอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยเขาจะได้ทันท่วงทีเลยใครมีหน้าที่ทำอะไรตรงไหนอย่างไรเมื่อไร
1: โอเคก็จะมีเขตของ
0: เขาจะทำให้เรียบร้อยไม่เชื่อลองเข้าไปในหน่วยทหารจะเห็นนะจะเห็นชุดดับเพลิงเนี่ยชุดประจนเพลิงเขาจะบีไว้หน้ากองร้อยหมดเลยล่ะ
1: ครับ
0: เขาต้องเตรียมพร้อมมีการซ้อมแผนกันหมดแล้วครับเช่นเดียวกันฮะอย่างลพบุรีเนี่ยทหารลพบุรีเนี่ยเขาจะบอกเลยหน่วยนี้ไปจังหวัดนั้นหน่วยนั้นไปจังหวัดนี้หน่วยนี้ไปจังหวัดนู้นไม่ต้องร้องขอ
1: ครับ
0: ผู้บังคับหน่วยพิจารณาไปได้เลยนะครับ
1: ประสบอุบัติเหตุหรือว่าภัยวิบัติอะไรเนี่ยนะ
0: ครับต้องขอแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่คนใหม่แล้วก็ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่คนใหม่ด้วยนะแม่เก่ง
1: ครับ
0: เรารุ้นมันตั้งหลายปีนะเพิ่งจะมาได้ปีนี้ปะโถ
1: ขอแสดงความดีใจด้วยนะ
0: ขอน้ำมัน50ลิตรไอตอนก่อนเราอยู่เราไม่กล้าขอไงไอตอนนี้เราไม่ได้อยู่แล้วกล้าข
1: อ
0: เขาก็กล้าไม่ให้เราเหมือนกันแหละ
1: ครับ
0: น้ำมันหลวงจะไปขอได้ไงเราเมื่อก่อนนี่ขอจังเลยนะนักข่าวไปทีเต็มถังเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยนะ
1: โอ้มีแบบนี้ด้วยง่าย
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้โอ้ยตาสับปะรดไปยักยอกของหลวงไม่ได้หรอกครับ
1: กล้องเขามี
0: ใช่
1: กล้องวงจรปิดเนี
0: ่ยแล้วไม่มีใครบังอาจเอารถหลวงมาใช้ไปนั่งกินข้าวแกงอยู่กลางถนนไม่มีเดี๋ยว
1: ได้เดี๋ยวนี้ก็ถ่ายโทรศัพท
0: ์ใช่
1: ประจานไปทั่วเชียวนะ
0: ครับแต่ทหารนี่รวดเร็วทันใจไม่ต้องห่วงนะครับพอมีข่าวปั๊บนี่ทหารถึงเลย
1: เหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยอ
0: ยุธยาหน่วยไหนเนี่ย
1: ไหนอ่ะ
0: หน่วยไหนไปช่วยน่าจะเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
1: ไม่รู้นะ
0: มทบ13เนี่ยนะของพลทหารปืนใหญ่เขาจะไปสิงห์บุรีกับชัยนาทนี่ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่เขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ขณะที่เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
0: ระบายน้ำลงแม่น้ำป่าสัก675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสาย
0: ไหลมาบรรจบกันบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร
1: ก่อนจะไหลผ่านไปพื้นที่อำเภอบางปะ
0: ทำให้ชุมชนและบ้านเรือประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมระดับบางจุดสูงถึง
1: เมตร80เซนน่ะนะ
0: ท่วมหัวโชเล่เลยนะ
1: สูงกว่าเลย
0: ใช่ทีนี้จากการลงพื้นที่สถานการณ์ประมาณช่วงบ่ายวันเนี้ย
1: ฝนมันตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ย
0: ช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ตกลงมาอย่างต่อเนื่องคาดจะหนักด้วย
0: ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างกังวลระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
1: โดยเฉพาะชุมชนหมู่4ตำบลขนอมหลวงเนี่ยนะ
0: อำเภอบางปะอินถึงบ้านเรือนประชาชนวัดโรงเรียนถูกน้ำท่วม
1: แล้วก็ถนนทางเข้าชุมชนก็มีน้ำท่วมสูง
0: ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเข้าออกขณะที่บางรายต้องเดินลุยน้ำเพื่อเดินทางไปทำธุระและจัดหาอาหาร
1: รวมทั้งประชาชนบางส่วนนี่ต้องรวมตัวกันที่ศาลาริมถนนเนี่ย
0: โดยพาเรือมออกมาพบปะพูดคุยกันกินข้าวกันเนื่องจากว่าบ้านน้ำท่วม
1: บ้านน้ำท่วมนะ
0: ครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าชุมชนแห่งนี้นะ
1: เป็นยังไง
0: ถูกน้ำท่วมทุกปี
1: โอ้
0: ปีนี้ท่วมมา2สัปดาห์แล้ว
1: 2สัปดาห์แล้ว
0: ระดับน้ำก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วปัจจุบันเป็นไง
1: บางจุดชุมชนก็มีน้ำท่วมถึง3เมตรนะ
0: โอ้โห2คนต่อเลยนะน่ะ
1: แล้วมีแนวโน้มมายังแก้ไขยังไงเนี่ย
0: พอน้ำท่วมทุกปี
1: ไม่รู้จะแก้ไขยังไง
0: ปีนี้มันท่วมมากบางปีมันก็ท่วมน้อยแต่ปีนี้มันเยอะไง
1: อ่า
0: พอทราบว่าน้ำจะท่วมเท่านั้นแหละครับ
1: ชาวบ้านก็ต้องเล็งย้ายของขึ้นที่สูงกันนะ
0: เอาไปไว้ชั้น2มั้ย
1: ชั้น2ชั้น4หลบต้อง
0: ภายในบ้านน้ำท่วมสูงต้องออกมาพักที่ศาลาที่พักคนโดยสารริมถนนนะ
1: แล้วก็เพื่อคลายร้อนแล้วก็หาซื้ออาหารรับประทานกัน
0: เมื่อเห็นฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: กังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นมาอีกนะ
0: เดี๋ยวจะเดือดร้อนมากกว่านี้นะครับ
1: ขึ้นมาอีกก็จะเดือดร้อนเนี่ยนะ
0: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ยังพบว่าบริเวณทางเข้าวัดโปรดสัตว
1: ์เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารม้าที่5
0: นี่สระบุรีสระบุรี
1: สระบุรีนะกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรี
0: นำกำลังพล60นายกระจายกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชน
1: แล้วก็หน่วยข้าราชการในพื้นที่บางปะอินเนี่ยนะ
0: โดยเร่งก่อสร้างสะพานตลอดใช้เป็นทางสัญจรเข้าพื้นที
1: ่
0: ท่ามกลางฝนตกมาอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวก
1: ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
0: ครับผมทั้งนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือจากกำลังทหารสามารถประสานได้เลยนะ
1: ประสานไปที่ไหนอ่ะ
0: องค์กรปกครองส่งท้องถิ่นในพื้นที่
1: และเพื่อส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่
0: ดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางปะอิน
0: ขณะนี้มีพื้นที่ได้รับความกระทบไปแล้ว14ตำบล
1: 116หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึง
1: 8,817 ครัวเรือนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น้ำท่วมนี
0: ่ขอบคุณทหารมาสระบุรีด้วยนะครับ
1: ก็มาช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยนะ
0: ครับ
1: น้ำมันท่วมเนี่ย
0: ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมนี่ใส่เลี่ยมจอยนะ
1: รับประทานกัน
0: หรือจะเอาจอยมิกฟูดก็ได้ไปชงน้ำดื่มนะครับ
1: ชงน้ำดื่มกันเนี่ยนะ
0: ครับผมสวัสดีครับพี่หมูสตูลฝนตกไหม
2: ไม่ตกจ้าแต่มืดไม่ตกจ้า
0: จ้าจ้าจ้าพี่หมู
2: จ้าปรึกษาหน่อยนะลุงช้าง
0: เดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่พี่หมู
2: อ๋อทางนี้ไม่ได้เปิดดูพอดีมาหาเพื่อนเขาจะซื้อแบบว่าขาบวมขาเลยเดี๋ยวจะสั่งเดี๋ยวคุณช้างช่วยโทรบ้านนะคะ
0: จ้ากำลังออกอากาศอยู่สตูลฟังชัดเจนเอาไม่ได้ฟังวิทยุอีก
2: ฟังวิทยุฟังหัวลุงไม่ตอบไปหัวลุงก็ได้ยินแล้วแต่ไม่ได้ตอบไปแต่ฝนไม่ตกแต่มืด
0: โอเคจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
0: จังหวัดสตูลนะ
1: ฟังหัวรุ่งกันนะ
0: ฟังหัวรุ่งกันตอนเช้ามืดไง
1: โอ้เรียกหัวรุ่งกัน
0: หัวรุ่งหัวรุ่งตอนตีห้าผมจัดตอนตีห้าอยู่นะหลายคนชอบโทรหาผมกลางคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนี
1: ่
0: ไม่รับก็หาว่ายิงอีก
1: นาน
0: หลับแล้วตอนนั้นไปโทรมาทำไมลูก
1: ที่ท่านฟังอยู่เป็น
0: กลางคืนมันเป็นเทปเนี่ยกลางวันเนี่ยโทรมาเนี่ย
1: อ้าว
0: กลางวันนี่สด
1: ๆฟังก็ได้โทรมาได้
0: จัดกันสองคนสดๆเนี่ยบทไม่มีด้วยนะ
1: นาน
0: นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดตังค์มา200ดิ
1: เอาว่ากันไป
0: เอ้ารถเทเลอร์มันจากมาเลเซียมาได้ไงเนี่ย
1: เป็นยังไงล่ะรถจากมาเลเซีย
0: มันทุกสารเคมีจากมาเลเซียมาพลิกคว่ำที่สงขลาเนี่ย
1: อ้าวคนขับสาหัสติดอยู่ซากรถเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เอ้าเขาก็มาตามถนนนั่นแหละ
0: มาทุ่มตอนทุ่มเมื่อคืนเนี้ยเจ้าหน้าที่กู้ชีพสำนักขานได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกเทรลเลอร์ขนาดใหญ
1: ่ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ
0: บริเวณด่านใหม่วงเวียนบ้านไร่ออกตำบลสำนักขาม
1: อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
0: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยสิ
1: เขาได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ไปเจอรถบรรทุกเทรลเลอร์มาจากประเทศมาเลเซียนู่นนะ
1: พลิกคว่ำอยู่ข้างทางเนี่ย
0: รถคันนี้นะบรรทุกน้ำยาหรือสารเคมีบางอย่าง
1: อ้าว
0: ภายในห้องโดยสารพบคนขับเป็นชายชาวมาเลเซีย
1: อายุไม่เกิน50ปีไม่ทราบชื่อนะ
0: ถูกโครงสร้างเหล็กของรถอัดก๊อปปี้ติดอยู่ข้างในนะครับ
1: สารสหัสแล้วก็ไม่สามารถออกจากตัวรถได้
0: เจ้าหน้าที่ต้องกู้แล้วก็เร่งประเมินอาการคนเจ็บแล้วก็ประสานโรงพยาบาลสะเดาร
1: วมกันทำการช่วยเหลือพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพตะพง
0: ครับ
1: ทำเนี่ยนะ
0: ครับเขาเรียกตับพะตงเทิดธรร
1: ม
0: นำอุปกรณ์ตัดทางและก็ไฟส่องสว่างมาสนับสนุนครับ
1: เนื่องจากอุบัติเหตุเนี่ยมันสภาพบึดด้วยนะ
0: ผู้บาดเจ็บก็ติดอยู่ในซากรถอย่างหนาแน่นเลยนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง
0: สามารถนำเอาคนขับออกมาจากรถได้เบื้องต้นทราบว่าผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัสแล้วก็ไม่รู้สึกตัว
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: นำส่งโรงพยาบาลสะเดาเพื่อให้แพทย์รักษาอย่างเร่งด่วนครับ
1: อ้าวเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: จะคุยกันไม่รู้เรื่องไงเน
1: า
0: ะ
1: แล้วมีสารเคมีอะไร
0: นั่นน่ะสิไม่มีใครรู้เลยเนี่ย
1: เข้ามายังไง
0: ครับ
1: เป็นขยะไงเมืองไทย
0: นั่นน่ะสิเห็นประเทศไทยเป็นขยะได้ยังไง
1: นั่น
0: เดี๋ยวตีตายนี่ดูแลสุขภาพกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของระบบการขับถ่าย มีเลือดออกมาด้วยเปล่า มีเลือดออกมาด้วยสงสัยเป็นฤทธิ์ดวงทวาร
1: อันนี้ก็รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ซื้อทีละกระปุกก็ได้60เม็ดน่ะ
1: เอาไรอ่ะ
0: 350บาทถ้าซื้อ3กระปุกก็ 1,000 นะ
1: นาน
0: ครับส่วนใครที่คอกาแฟนะคอกาแฟแล้วหมอไม่ให้ดื่มเพราะว่าเป็นเบาหวานความดันตอนนี้กาแฟไทยทิพย์โอสถทั้งลิต้า M ลิต้า M โกดื่มได้สบายใจ
1: ดื่มได
0: ้ครับดื่มแบบสบายอกสบายใจเพราะไม่ใส่คาเฟอีนไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไขมันทรานเนี
1: ่
0: ยแต่ถ้าบางคนบอกไม่เอาละกาแฟ
1: เป็นไงอ
0: ยากจะดื่มโกโก้ส่งมาเลย
1: โกโก้เราก็มีนะ
0: โกโก้อร่อยเลิศประเสริฐสีนะ
1: 2กล่องก็500กล่องเดียว300
0: ครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้วที่กระบินบุรีตอนนี้นะน้ำแห้งแล้วครับหลังจากจมน้ำไป2เมตร
1: เร่งบิ๊กคลีนิ่งใช่ไหม
0: บิ๊กคลีนิ่งทำความสะอาดขนาดใหญ่เลยจะเปิดให้บริการวันที่12ตุลาคมนี้นะครับ
1: วันนี้วันที่7นะนะ
0: ครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้วกบิลบุรีปราจีนบุรี
1: ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสตเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลใกล้เคียงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
1: ชาวบ้านในพื้นที่เอามาช่วยกันหน่อยสิเล่า
0: ทำความสะอาดขัดพื้นจะมาอีกเปล่าม
1: าขัดพื้นขัดโคลนกันหน่อย
0: เออ
1: แล้วก็ภายในห้องปฐมพยาบาลห้องจ่ายยา
0: ห้องเก็บยารวมถึงทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี
1: ้
0: ตรวจสอบสภาพเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดให้ดี
1: หลังจากถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมา
0: พื้นที่ของโรงพยาบาลอยู่ใกล้แม่น้ำปราจีนบุรี
1: ใกล้แม่น้ำนี
0: ่น้ำมาท่วมตัวอาคารเกือบ2เมตรอ่ะ
1: โอ้สูงเหมือนกันนี
0: ่ครับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้วบอกว่า
1: น้ำเริ่มท่วมตั้งแต่เย็นของวันที่25กันยายน
0: ช่วงแรกเนี่ยก็พยายามนำกระสอบทรายมากั้นตามจุดต่างๆแต่มันเอาไม่อยู่
1: เพื่อป้องกันน้ำเข้าอาคารเนี่ยนะ
0: มันมาเร็ว
1: มาเร็วระดับน้ำก็สูงด้วย
0: เจ้าหน้าที่ต้องโอ้ขนย้ายสิ่งของก็ไม่ทันด้วย
1: แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าหนีน้ำท่วมไม่ทันนะ
0: ตอนนี้แห้งแล้วนะ
1: ตอนนี้ก็ต้องล้างกันละ
0: ครับ
1: เอ
0: าทำบุญกันหน่อย
1: จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: จะเป็นกฐินกองละ500กองละ 1,000 นี่ติดต่อกับทางวัดจะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อกับทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 1 พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี 1 พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 1 พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี 1 พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกคมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุปหังตำบลยางหากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเคียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับผมนี่ก็ไปร่วมบุญกันเนาะ
1: ไปชมลิเกกันด้วยนะ
0: ครับ
1: โชคดีมีสุข
0: ใช่
1: 2คือ2วันเลย
0: ส่วนท่านที่จะทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาน ะครับท่านก็ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปเนี่ย
1: กระปุกละ300
0: เราส่งคืนบริษัทไป295บาท
1: เหลือ5บาท
0: สมทบทุนซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์กันนะ
1: ครับสงฆ์ท่านจำปา
0: ใช
1: ่ขาวสามยอด
0: คลายปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเนี่ยบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับท่านที่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะเพราะว่าแม่แถวบ้านก็ไม่เห็นมีขาย
1: ไม่มี
0: อย่างสตูลนี่ก็ไม่มีขายปราจีนบุรีก็ไม่มีเมื่อก่อนยังมีเนาะนะครับเมื่อก่อนมีร้านหน้าค่ายร้านเจริญเพศัตนาคาจักรพงศ์เมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีตั้งแต่เขาปิดการออกอากาศไปแล้วพอกลับออกอากาศมาใหม่เขาเปลี่ยนหลงจู้ใหม่ไงแล้วผมก็ไม่ได้ไปประสานด้วยตัวเองผมก็ใช้วิธีการส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางเอา
1: ตอนนี้ก็สะดวก
0: นะสะดวกกว่าสะดวกกว่าครับ
1: ท่านก็รอรับอยู่ที่บ้าน
0: แต่บางคนก็บอกแหมมันมีตังค์น้อยจะซื้อกระปุกเดียวอะไรเงี้ย มันก็อย่างว่างั้นแหละเนาะมันก็ต้องเสียค่าส่งหน่อย
1: ปกเดียวเสียค่าจัดส่ง
0: ถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเงี้ยเรามีจำหน่าย
1: สุพรรณบุรีมีไหนบ้าง
0: มีในวัดป่าเลไลนะอนันต์วิชพันธ์อยู่3ชุกในวัดป่าก็จะมีร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลนะแล้วก็ร้านปรมาสมุนไพร
1: จะมี2ร้าน
0: ครับถ้าเป็นอำเภอดอนเจดีก็จะมีร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีถ้าเป็นร้านลุงลิ้มก็จะอยู่คอวังบางปลาม้านะครับนี่ก็ เขตของสุพรรณบุรีครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ใช
1: ่ไชนาทล่ะ
0: ชัยนาทก็จะมีร้านสุประชัยฟาร์มาซีปากทางเข้าตลาดสดภาษีซุงเนี่ยนะในตัวเมืองเลยนะแล้วก็ร้านโพทองโอสถอยู่หันคาร้านหมอสายทองเนี่ยโพนังดำตกสัพยาชัยนาทครับนี่ก็ในเขตของชัยนาทนะนะถ้าเป็นในเขตของนครสวรรค
1: ์
0: ก็จะมีหลีแซโอสถในไม่ใช่หลีแซโอสถบ้านหมี่ลพบุรีมีจีงว่านจันช่องแคครับฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทารถบกสตาคลีร้านเจตุกชื่อร้านลิ้มเป่งหวดอยู่อำเภอโกรกพระครับ
1: นั่น
0: ครับผม
1: ตลาดบุรีอ่ะ
0: สระบุรีสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทครับบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหมอท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาให้ร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านรวมยาร้านยาดีเพศสัตว์หลังบกส.สระบุรีครับ
1: นี่สระบุรีไปที่นครสวรรค์หน่อยสิล่ะ
0: นครสวรรค์ไปแล้วไง
1: ไปแล้วไง
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวไปที่นู่นอ่างทองอ่ะ
0: อ่างทองเจ๊หมูครับร้านลูกสาวตุ้มบัตรเพศสัตว์ตลาดป่าโมกร้านพี่สำรวยปากทางกบฏท่าชุมนุมสามโก
1: ้
0: ร้านประเจือนี่หน้าปั๊มน้ำมันปตท.ทางเข้าโรงพยาบาลสามโก
1: ้
0: ร้านพิมพ์ชนกเพศสัตว์หน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
1: จังหวัดอุทัยธานี
0: ร้านหนองฉางเพศสัตว์นะครับร้านผู้สีศูนย์หนังสือตลาดหนองฉางแล้วก็ร้านยาบุญชัยตลาดทับทันครับ
1: สิงห์บุรี
0: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชรถบกสสิงห์บุรีร้านจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถนี่เพิ่งจะเอาดีแคร์ดูแลสายตาไปแล้วก็ร้านหมอเก่งอุดมเวชสองร้านติดกันหน้าวัดยางตลาดทองเอ็นอินบุรีพิมพ์ชนกหมอยาอยู่ท่าข้ามครับ
1: ลบบุรีอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วยังมีร้านจีงวันจันไอ้มีร้านเจนำจีงวันช่องแคร์นะ
1: อ๋อช่องแคร์
0: เดี๋ยวจีงวันจันจีงวันจันอยู่ช่องแคร์ตั้งอยู่หลีจันร้านเจนำมา
1: อ๋อ
0: นี่อยู่ท่าช้างสิงห์บุรี
1: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ลาผม
1: ลบบุรีเงี้ย
0: โอ้ลบบุรีนี่พูดเยอะพูดตั้งแต่เช้าแล้ว
1: หลายร้านเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: ดูข่าวเหอะ
1: มีข่าวอะไรอ่ะ
0: ต้องฟังข่าวกันเนี่ยข่าวนี่ก
1: ็น้ำท่วมเนี่ย
0: น้ำท่วมมีน้ำท่วมมีแม่ไม่ได้นะ
1: ช่วงนี้ท่วมเยอะเนี่ย
0: สลดครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: กลางป่าพบพระญาติปฏิเสธคำขอแต่งงาน
1: อ้าว
0: หนุ่มสาวจูงมือพิสูจน์รักแท้ฝ่ายชายเป็นศพฝ่ายหญิงรอด
1: มันยังไง
0: จะไปแต่งงานกันพระปฏิเสธคำขอแต่ง
1: อ้าว
0: น่ะกลางป่า
1: ทางป่าไง
0: เออยังไงไม่เข้าใจงานข่าวนี
1: ้ที่จังหวัดตากดูนะ
0: โอ้ตำรวจจากสภ.พบพระ
1: ได้รับแจ้ง
0: มีคนกระโดดปากปล่องเหวลึกภายในน้ำตกป่าหวาย
1: หมู่ที่3ตำบลป่าบ้านป่าหวายเนี่ยนะ
0: บ้านป่าหวายตำบลคีรีราชอำเภอพบพระ
1: จังหวัดตากเนี่ย
0: ไปตำรวจตรวจสอบมันเป็นยังไงกัน
1: ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นน้ำตกเนี่ย
0: ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับ
1: กลางป่าภูเขาด้วยนะ
0: ไร้สัญญาณการสื่อสารในบริเวณใกล้ปากปล่องเนี่ยมึงมีลักษณะเป็นปากเหวลึกประมาณ50เมตรครับ
1: มีปากเหวด้วย
0: เจ้าหน้าที่พบหญิงสาวหน้าตาดีอายุประมาณ20กำลังร้องไห้อยู่
1: เจ้าหน้าที่จึงได้พาหญิงสาวไปอยู่ที่ปลอดภัย
0: เจ้าหน้าที่ได้ทราบมาจากหญิงสาวว่ามีการกระโดดลงไปในปากเหวน้ำตกทีมกู้ภัยก็รีบวางแผนและส่งชุดค้นหาลงไปในปล่องเหว
1: จะตายทีก็ให้รับคนอื่นเขาลำบากเน
0: า
1: ะ
0: ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากจุดดังกล่าวมันมืด
1: แล้วก็กระแสน้ำมันไหลเชี่ยวด้วยนะ
0: ครับต่อมาทีมค้นหาก็ลงไประดับลึก50เมตร
1: พบศพของนายเออายุ23ปี
0: แขนขาหักหมดแล้วครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือนำร่างขึ้นมาแบบทุลักทุเล
0: จากการสอบสวนสอบถามก่อนเกิดเหตุในเอซึ่งเพิ่งปลดจากทหารเกณฑ์
1: เพิ่งออกจากทหารเกณฑ์
0: จะไปทำงานที่กรุงเทพได้เพียง4เดือนครับ
1: แล้วก็คบหาดูใจกับหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่ง
0: เป็นที่ชายแดนอำเภอพบพระแหละครับ
1: ไปพบรักกันเข้า
0: ก็แล้วไปที่บ้านฝ่ายหญิงเพื่อจะไปสู่ขอพ่อกับแม่หญิง
1: แต่ว่า
0: ญาติฝ่ายหญิงไม่ตกลง
1: ไม่ยอมด้วย
0: เพราะเกรงว่าจะผิดประเพณีของชนเผ่า
1: อ๋อเขามีชนเผ่า
0: เพราะมันซ่าเดียวกันไงผู้หญิงผู้ชายซ่าเดียวกัน
1: แต่งกันไม่ได้ไง
0: แต่งกันไม่ได้ผิดผี
1: ผิดผี
0: แล้วพอทั้งสองคนรู้เรื่องกันแล้วแหละพากันไปที่น้ำตกป่าหวาย
1: ห่างจากบ้านของฝ่ายหญิงไป3กิโลเมตร
0: แล้วทั้งสองคนก็เดินเข้าไปสู่น้ำตกที่ปากป่องเหวนะมีความจุดอันตราย
1: คาดว่าทั้งคู่เนี่ย
0: ตกลงจะจบชีวิตด้วยกันนะฮะ
1: ที
0: ่คาดว่าฝ่ายหญิงเกิดความกลัวซะก่อน
1: กลัวตายอะ
0: เ
1: ลยฝ่ายชายกระโดดลงไปคนเดียว
0: ฝ่ายชายใจถึงไง
1: กระโดดลงไปคนเดียวตายคนเดียวเลย
0: ตายคนเดียวเลย
1: ฝ่ายหญิงอะ
0: ฝ่ายหญิงช็อกไงร้องไห้ขอความช่วยเหลือช่วยด้วย ยู่ด้วย
1: เฮลมีเฮลมีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำศพไป
0: ความรักเหมือนยาขม
1: เออ
0: แหมไม่น่าเลย
1: บานนะ
0: ครับ
1: น่าสงสารเนาะไม่น่ามีความรักเลย
0: ครับ
1: อืม
0: ยังอายุยังน้อยอยู่แต่มันก็เป็นประเพณีเนาะคนนามตระกูลเดียวแท้เดียวกันนะนะ
1: โอ้
0: ที่เพื่อนผมก็มีหลายคนนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขานามตระกูลเดียวกันแต่เขาไม่ได้เป็นญาติกันเนี่ย
1: อ๋อครับ
0: เขียนก็เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นญาติกันนะนะก็แต่งงานก็ผู้หญิงก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนนามตระกูลเลย
1: เราใช้นามตระกูลผัว
0: นามตระกูลเดิมแหละ
1: นามตระกูลเดิมได้เหมือนกันนะ
0: ครับผ
1: มว่ากันไป
0: ขอบคุณมากครับท่านที่มาจากอุตรดิตถ์อาจจะงงๆอยู่เอ๊ะรายการนี้มันรายการอะไรวะเนี่ย
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
0: ฝากด้วยนะ
1: แปลเนี่ย
0: ฝากหน่อยนะพอมึงแม้มึงถ้าเป็นพี่ชัยจะพูดเหมือนบ้านผมพี่ชัยนะ
1: เหมือนยังไงอ่ะ
0: เหมือนมันกงมันไกลสุโขทัยเมืองเก๋าอะไรเหมือนกันเนี่ย
1: เขตติดต่อใช่ไหมเนี่ย
0: เขตติดต่อ
1: สุโขทัยกับอุตรดิตถ
0: ์ครับ
1: เมืองลับแลเนี่ย
0: แต่มันอยู่คนละเขตกันนะสุโขทัยในเขต6
1: อ
0: ุตรดิตถ์เขต5นะเขตไปรษณีย์นะ
1: โอ
0: ้ส่งของจากลพบุรีไปสุโขทัยส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึง
1: เลย
0: แต่ถ้าไปอุตรดิตถ์ต้องมาลืนต้องเว้นอีกวันนึง
1: โอ้มันไกลเว้ย
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นั่น
0: ใครฟังอยู่ที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน
1: พบกัน
0: ฟังอยู่ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าจะเป็นเรื่องของเพลงแล้วก็ถ้าฟังอยู่ที่วสป.711เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราตามกันไปฟังต่อที่
1: จอทล.1197นะ
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดตะกิ
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
8: ของไทยทายใด
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
10: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงาน
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบ
14: ก็เดินได
15: ้มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
16: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
17: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
18: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
16: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
19: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
16: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
20: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการ นอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
14: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่
1: ด
2: ี
1: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
7: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจงปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
8: ้เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่น

0: ีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691

0: ้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของจังหวัดทหารบกลพบุรี
1: จทล1197เนี่ยนะ
0: 1คลื่นนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนี่นะ
1: ยังอยู่ด้วยกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: เมืองกาญจนบุรี
0: ตำรวจภูธรภาค6ที่อุตรดิตถ์ครับ
1: 90.50เนี่ยนะ
0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9
1: 89.75 FM เนี่ย
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: จอสอ1กรุงเทพ
1: ชาวกทมฟังกัน
0: 57นะฮะทักทายพี่น้องที่วัดเชิงหวายพวกฟังกันตั้งกับปากซอย
1: เชิงหวาย
0: ครับ
1: กรุงเทพเด
0: ็กกรุงเทพงานกฐินก็เมื่อไหร่ไม่รู้นะบอกมาเหมือนกันนะ
1: เชิงหวายเนี่ยนะ
0: ครับผมมีงานกฐินเหมือนกัน
1: นู่นวันที่8นู่นน่ะ
0: 8พฤศจิกายนเนาะ
1: 8พฤศจิกายนวันที่7พฤศจิกายน7วัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพเด็
0: กครับผม
1: เหมือนกัน
0: ขอบคุณมากแจ้งมาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจคณะกรรมการวัดเจ้าภาพวัดเนี่ยนะหรือจะเป็นพระเจ้าวาดเป็นคณะกรรมการวัดมีงานกฐินแล้วแหมกลัวสองคนมันเก็บตังค์ไว
1: ้ไม่เก็บประกาศใช
0: ่โอ้ปุ๋ยหอมฟุ้งก็ออกตังค์ให
1: ้มี
0: ไทยทิพย์โอสดก็ออกตังค์ให
1: ้ออกให
0: ้กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเงี้ยเขาออกค่าโฆษณาให้เอาที่ใช้ได้เข็ด
1: จะได้ไปทำบุญกัน
0: ครับ
1: ทำบุญกับทางวัดเนี่ย
0: บางทีลูกหลานไปทำงานอยู่ไกลนะเออได้ยินเราประกาศเอ้ยบ้านกูนี่ว่าอะไรเงี้ย
1: จะได้ไปทำบุญทอดกฐินกัน
0: ครับ
1: อ
0: ย่างวัดที่บ้านลุงโชเล่วัดอะไรนะ
1: วัดตะโครง
0: วัดตะโครงเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ย
1: วัดตะโครงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วัดตะโครงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ย
0: ห้ามไปนะ
1: ติดกับวัดของเมาเนี่ยนะ
0: คุณไม่ต้องไปนะ
1: ไปไหนอ่ะ
0: คุณก็มาสำนักสงฆ์ถ้ำยะปากับผมดิ
1: โอ้ต้องอยู่กับลุงช้างนะ
0: เออเขาอยากดูของแปลก
1: เอานี่ซื้อที่ดินถวายวัด
0: ซื้อที่ดินถวายวัดกันนะครับ
1: สำนักสงฆ์เขาถ้ำยะปา
0: เมื่อคืนนี้คุณแม่จากจาก
1: ไหนอ่ะ
0: จากนครปฐม
1: ว่าไง
0: โทรมาดึกนะผมไม่ได้รับสายนะ
1: งอนไปแล้วละมั้ง
0: จากบางภาษีอ่ะที่ซื้อปุ๋ยไป30กว่าลูกอ่ะที่บางภาษีนครปฐมบางเลนน่ะผมไม่ได้รับสายเดี๋ยวผมโทรกลับนะ

0: โทรมาตีสองตีสามอะหลับแล้ว
1: ช้างเขาหลับแล้ว
0: ตอนที่คุณผู้ฟังฟังดึกๆเนี่ยมันเป็นเทปถ้าสดสดนี่มันต้องตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้นะ
0: สองโมงเช้าถึงห้าโมงเช้านี่
1: ก็ฟังกันยาวไปเลย
0: ครับ
1: สดสดเนี่ยแหละ
0: สดสดบทไม่ต้อง
1: นอกนั้นก็เป็นเทปเป็น
0: เทป
1: ไม่มีตัวแล้ว
0: ฟังกันสามทุ่มไปเนี่ยเทปตลอดเลยนะ
1: เสียงอะนะ
0: ครับหัวก็ให้มันนอนบ้างให้พักผ่อนบ้างดิเดี๋ยวไม่พักผ่อนเดี๋ยวก็แอร์แนแซดวัยอันก่อนควร
1: อายุก็เริ่มเยอะกันแล้วเนี่ย
0: ครับผมหรือเยอะเริ่มเยอะนี่ก็ดูแลสุขภาพการรับประทานไบโอดีนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ไบโอดีเนี่ยมีขายร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: แล้วที่ไหนอ่ะ
0: ต้องไบโอดีนะครับ
1: ร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: ร้านจีงวันจันทร์ช่องแคบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูม
1: วันนี้เขาไปด้วยไหมเนี่ย
0: วันนี้เขาไปด้วยปากทางไอ้ตรงข้ามวัดประดับนะแต่ไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่า
1: วัดประดับนะ
0: ครับ
1: ตำบลอะไรนะ
0: ตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
1: ค่ายบางระจันนะสิงห์บุรีไปซื้อกัน
0: ครับ
1: วันนี้ไปขายอยู่
0: จะซื้อปุ๋ยก็เอาจะกระสอบสองกระสอบบอกแก
1: โทรไปก่อนนะ
0: ถ้าจะเอายกตันนะโทรหาลุงช้างครับเพราะวันนี้ถึงสิ้นเดือนซื้อ1ตันแถม2กระสอบ
1: ซื้อ2ตัน
0: แถม4กระสอบซับน้ำตาให้อีก10กระสอบ
1: รวมเป็น14กระสอบจะ2ตันแถมให้เนี่ย
0: ครับผมจะเหลืออะไรหรือเปล่ายังไม่ต้องมาถามผมไม่รู้หรอกโรงงานเขาเรื่องของโรงงานเขาเราก็รับค่าจ้างไปใช่ไหมนั่นแน่เผลอแป๊บเดียวเล่นโกโก้อีกแล้ว2แก้วแล้วนี่
1: ชื่นใจกระด่างไปกินไปกินตายโกโก้บางกาแฟบ้าง
0: ใส่ฟอกัสกันไปจะได้เยี่ยวคล่อง
1: กินฟรีซะอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ชื่นใจ
0: ชื่นใจไหมล่ะฟอกัสอย่างเงี้ยนะ
1: ฟอกัสนี่ขี่คล่องเลยนะ
0: ปัสสาวะใครนี่แม่มันปัสสาวะที่ยืนมือท้าฝาเนี่ย
1: โดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ย
0: มันเขาอยากจะออกอ่ะ
1: ลำบากก็ทรมานด้วย
0: ออกก็ลดหัวในโป้เท้าเงี้ย
1: เวลาเขาซักเขาก็บ่นไป
0: บ่นไปเนี่ยว่าเป็นจุดๆด่างๆเหม็นก็เหม็น
1: แบบเน้นๆน่ะ
0: ครับเอาฟอกัสไปกิน390บาทเนี่ย
1: นานนาน
0: 390บาทเมื่อกี้โทรมาจากไหนเนี่ย
1: สั่งซื้อไง
0: สั่งซื้อสิ
1: ฟอกัสเนี่ย
0: ส่งไลน์มาแล้วก็ผมอ่านมั่งไม่อ่านมั่งนะนะครับอ๋อนี่เขาจะส่งยาย่าบิงมาให้ผมนี
1: ่
0: ทางโรงงานไลน์มาจะส่งยาย่าบิงมาให
1: ้เดี๋ยวส่งมา
0: ครับ
1: ทันที่สั่งซื้อเดี๋ยวก็ส่งไปให้นะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะวิทยุก็มาแล้วว
0: ิทยุเขาว่ามาวันนี้นะ
1: วันนี้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวสั่งมาแล้วส่งไปให
0: ้ครับผม
1: แ
0: ล้วคุณแม่จากช่องสลิกาสั่งโกโก้ได้รับหรือยังครับเพราะว่าแม่แกหูแกไม่ค่อยดีแกใส่เครื่องช่วยฟังอยู
1: ่
0: แต่แกก็มานะโทรมานะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเดี๋ยวตอนโทรมาแกไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวลูกสาวรับให้เบอร์ลูกสาวไปนะครับเอาไปไหนแล้วไม่รู้สั่งซื้อโฟกัสหลายๆอย่างเลยนะผมประเภทสั่งทั้งไลน์เนี่ย
1: ก็ต้องหาก่อน
0: หาไม่เจอเลยทีเนี้ยโทรมาเถอะไม่คุณเอ้ยโทรมาไม่มีคนรับเดี๋ยวผมโทรกลับเอง
1: พูดถึงไบโอดีนี่กระปุกเรา690บาทนะ
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุกกับ1คาราเบลอ่ะนะจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
0: แถมให้กระปุกนึง
1: เขาก็จะแถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านของ D-Care D-Care นี่เกี่ยวกับตาเนี่ยเป็นแบบซอฟต์เจล
0: ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกราคาเดียวกับโปรบิกออยล์นะ
0: เจ๊หมูก็บอกว่าพี่แอดขายผลไม้บ้านอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาพี่แอดก็บอกว่าน้ำลงไป4นิ้วแล้วนะ มาซื้องาดำกับมะระขี้นกกินคู่กันซื้อของลุงช้างกันแหละมี60เม็ดคนอื่นไม่ถึงทานต่อเนื่องไม่เวียนหัวน้ำตาลไม่ขึ้นแล้วไม่ปวดหัวเข่าด้วยนะ ยืนจันจากพี่แอดแม่ค้าผลไม้ในตลาดป่าโมก
1: พี่แอดไง
0: ครับ
1: คิดถึงนะพี่แอด
0: คิดถึงเจ๊หมูเดี๋ยวนี้ไม่ออกหน้าไมค์เลยเจ๊หมูอ่ะ
1: เจ๊หมูป่าโมก
0: เนี่ยไปออกรายการคนอื่นหมดรายการผมไม่ออกอ
1: ่ะแกไม่ค่อยมีเวลาแล้วขายของด้วยอ่ะ
0: ขายของหรือพรีเซนเตอร์ร้านกันไม่รู้นี่เอาโกโก้ไปขายแล้วด้วย
1: โกโก้ชูของเราเนี่ย
0: ครับร้านนพรัตน์ด้วยโกโก้ดื่มแล้วอร่อยอร่อยเลิศว่างั้นเถอะ
1: เมื่อกี้ก็สั่งมาจากตาครีไม่ใช่เหรอ
0: ใช่
1: 2กล่องใช่ไหม
0: สั่งเอาโชว์เลยไม่สั่งกับผมซะแล้ว
1: เขารู้จักผมก็ต้องสั่งผมมาสิ
0: วันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำ43ล้านลูกบาศก์เมตรครับที่ลพบุรีเนี่ยนะชาวบ้านแห่ไปตกปลาไปทอดแหกันนะ
1: มีรายได้เนี่ย
0: ครับได้ปลาบึกด้วยนะ
1: โอ้เขาได้โอ้โหตัวเบลงอ่ะนะ
0: 100กิโลอ่ะ
1: นั่น
0: สร้างรายได้อีกแล้วครับ
1: เออ
0: ไม่น่าเลยไม่น่าตาบอดเขามาจับเลยนะ
1: ก็ตกไปตามน้ำอ่ะนะ
0: สถานการณ์ในการบริหารการจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัว
1: พัฒนานิคมเนี่ย
0: ซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการปริมาณน้ำเนี่ยเก็บกักอยู่ตัวอ่างก็943.95 ล้านคิดเป็น 100% ก็เกินนะ
1: เกินเนี่ย
0: 108.31% ครับ
1: เกินแล้วเนี่ย
0: มีปริมาณน้ำไหลเข้าตัวอ่างวันละ 30.53 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ประตูระบายน้ำเปิดจำนวน7ระบายน้ำที่7ประตูเลยนะลงท้ายอ่างเข้า30ออก43ครับ
1: ออกมากกว่า
0: ออกมากกว่าเข้านะ
1: ดีแล้ว
0: โดยน้ำที่ระบายลงไปจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
1: ผู้ที่อาศัยอยู่ที่บริเวณท้ายน้ำนะ
0: แต่ก็ฝากประชาชนได้ติดตามระดับน้ำแล้วก็ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่ติดกับริมแม่น้ำเนี่ยนะ
0: ขณะที่การระบายน้ำของเขื่อนป่าสักในครั้งนี้พบว่าบริเวณประตูระบายน้ำมีฝูงปลานานาชนิดไหลลงไปตามน้ำ
1: บางรายเดินทางมาไกลด้วยนะ
0: ครับ
1: มาจากต่างจังหวัดเนี่ย
0: นั่น
1: ก็มาหาปลาน่ะ
0: มาแล้วโว้ยในน้ำใหม่มาปลาก็มานะครับ
1: โดยเฉพาะปลาบึกตัวเบลงเลยนะ
0: ตัวเป็นร้อยโลนะครับ
1: โอ้เขาจับได้เนี่ย
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ7959นะยังจัดเลยยังจัดรายการไม่เสร็จเลยเดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: จ้า
0: จากที่ไหนแล้วเนี่ยจากที่ไหนแล้วเนี่ย
2: พันกระต่ายจ้าโทรผิดช็อกค่ะ
0: นั่นอยู่พันกระต่ายยังมานะโทรมาอีกก่อน
1: เออ
2: โทรหาน้องสาวดันไปเจอลุงช้างได้แล้วนะ
0: เออนั่นเนี่ยกันน่ะ
1: คิดถึงลุงช้าง
2: เหรอมั้ง
0: กำลังอ่านข่าวอยู่น่ะไม่รู้จักกันเลยกันน่ะ
2: มันนี่มันฟังรอยสามอยู่ไง
0: อ๋อฟังรอยสามทีวีคลินิกนะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ไปซื้อยาได้ร้านนั้นแหละนะ
2: สวัสดีสั่งมาแล้ว
0: สั่งมาแล้วสองกระปุกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจากผ่านกระต่ายเนี่ย
1: โอ้ผ่านกระต่ายอ่ะ
0: ผ่านกระต่ายผ่านกระต่ายกับพี่ชัยเนี่ยพูดเหมือนกันมันจนด้วย
1: ครับ
0: อ้าวก็แม่หลายคนในมืออาชีพเลยนะ
1: นายโยเนี่ยอายุ45ปีนะดูดิดูดิตกปลาเนี่ย
0: ตกปลาเนี่ยที่เขื่อนเนี่ยทุกปีมาทุกปีแหละ
1: ปีนี้ได้เยอะเนี่ยทวงน้ำหนักเท่าไหร่นะ
0: 65โล70โล70 80บาทนะตัวเป็นๆน่ะ
1: โอ้แล้วถ้าไปขายเป็นกิโลอ่ะ
0: ปลาบึกเนี่ย200นะ
1: เออ
0: ชำแหละเนื้อแล้วนะ
1: นั่น
0: ครับ
1: กิโลนึงเนี่ยนะ
0: อื้อ
1: โอ้โห
0: อ้าวยินดีด้วยนะ
1: ไปได้อาชีพนึงเลย
0: ครับได้อีกอาชีพนึงแล้ว
1: น้ำมามีอาชีพเป็นประมงไปเลย
0: ครับผม
1: เกิดป่าสักเนี่ย
0: ทหารพานยึดสินค้าหนีภาษีชายแดนเขมรครับ
1: บุรีบุรีเถื่อน
0: เคสมือถือหลายรายการเลยครับ
1: มีมือถือด้วยง่าย
0: เป็นเคสมันกล่องมันนะไปปอกโทรศัพท์แหละนะนะครับเขาตำรวจทหารก็ร่วมกันไง
1: สนธิกำลังการกัดชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพานาวิกโยธินเนี่ย
0: มาจะเล่นคนหนีเข้าเมืองมันไม่มาตัวเปล่ามันเอาของเข้ามาด้วยสิ
1: มาผิดเป็ดแบบกฎหมายด้วย
0: ผิดกฎหมายด้วย
1: ก็จับกุมกันไป
0: ตามแนวช่องทางธรรมชาตินะบริเวณแนวรั้วลวดหนามกั้นไทยแดนไทยกัมพูชา
1: เจ้าหน้าที่ตรวจยึดวัตถุต้องสงสัย
0: เป็นกระสอบป่านพลาสติกสีแดงขนาดใบใหญ่3ใบนะ
1: มัดติดกับที่ไหนน่ะ
0: เทปกาวอย่างงานแน่น
1: เออ
0: มาวางซุกไว้ริมกำแพงแนวรั้ว
1: ที่เพงน่ะ
0: เออเพื่อรอคนมารับไง
1: หวังจะให้คนมารับเนี่ย
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องกระจายกันล้อมปิดล้อมกันเอาไว
0: ้ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดครับ
1: เนื่องจากอาศัยความมืดหนีไปแล้ว
0: ครับ
1: จำนานในพื้นที่หนีไปแล้ว
0: ใช่
1: เออจริงแต่ของกลางเนี่ย
0: มีแต่ของกลางอย่างเดียวนะ
1: เอาเก็บเอาไว
0: ้เก็บไว้สิ
1: ม
0: ีข่าวนี้สมุทรสาครครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: สั่งเร่งขุดคลองกำจัดวัชพืช
1: ขย
0: ะเร่งระบายน้ำท่วมพระราม2ครับ
1: พระราม2อีกแล้ว
0: ครับผมนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
1: เดี๋ยวก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย
0: ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมถนนพระราม2
1: บริเวณหน้าวัดอะไรนะ
0: เกตมดีศรีวรารามตำบลบางโทรัตสมุทรสาครนะ
1: ฝั่งขาเข้าขาออกกรุงเทพเนี่ยนะ
0: ครับแก้ไขปัญหาน้ำ ระบายน้ำเนี่ยต้องแก้ไขกันอย่างรวดเร็วพบอุปสรรคต่อการระบายน้ำบนถนนพระราม2แก้ลงสู่คลองเกตมณีวัชพืชนี่เยอะ
1: ขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากด้วย
0: โดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะ
1: นาคาวัดเนี่ยนะ
0: มีน้ำท่วมขังระดับที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรครับ
1: แล้วก็ปัญหาสำคัญก็คือการระบายน้ำออกเนี่ย
0: ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยการระดับน้ำทะเลมันหนุนด้วย
1: น้ำทะเลหนุนเนี่ย
0: ทำให้การระบายน้ำลงสู่คลองพื้นที่เป็นไปอย่างได้จำกัด
1: แล้วก็วันก็มีฝนตกลงมาอีกด้วยนะ
0: ผู้ว่าก็สั่งการให้เร่งนำรถแบ็คโฮนี่ครับ
1: มา
0: ขุดลอกคลองเกตเลยติดตั้งบริเวณสะพานข้างวัดเกตมณีศรีวรารามเนี่ยแหละครับ
1: ยาวต่อเนื่องไปถึงบริเวณหลังวัดด้วย
0: เร่งนำดินเลนตะกอนดินวัชพืชสิ่งกีดขวางเอาออกให้หมด
1: เอาออกจากลำคลองเนี่ย
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้ได้มากขึ้น
1: ให้น้ำมันไหลเร็วๆเนี่ยเอาของที่มันติดออกไป
0: จะมาถึงวันที่จะไหลในน้ำเนี่ย
1: โอ้ยังอีกยาวนะ
0: ครับ
1: น้ำเนี่ย
0: คนร้ายควงปืน3คนมากันนะบุกบ้านปล้นบ้านหรู
1: กวาดเงินแล้วก็นาฬิกาโรเล็กเสียหายไป
0: เกือบ30ล้านบาทอะ
1: 30ล้านเน
0: ี่
1: ยบ้านหรูเนี่ยนะ
0: บ้านหรูซะด้วยดี
1: 15
0: นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับ
1: เป็นไงอะนะ
0: ตำรวจจากชลบุรีครับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีคนร้าย3คน
1: บุกปล้นทรัพย์สินชาวต่างชาติในพื้นที่หมู่บ้านหรู
0: พื้นที่ตำบลหนองปือบางละมุงกวาดเงินสดนาฬิกาหรูบังคับโอนทรัพย์สินดิจิต
1: อ
0: ลรวมความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทครับ
1: ย
0: ัง
1: มีการบังคับให้โอนทรัพย์สินนี่กันนะเหตุการณ์เนี่ย
0: เกิดขึ้นตอนตี3เมื่อเช้าวานเนี่ยนะครับ
1: คนร้าย3คนเนี่ยนะ
0: ใช้บันไดปีนเข้าไปในบ้านพักแล้วก็มุ่งหน้าไปยังห้องนอนของผู้เสียหาย
1: แล้วก็ใช้กำลังถีบประตูเข้าไป
0: พร้อมใช้อาวุธปืนข่มขู่บังคับให้ส่งมอบทรัพย์สินและเปิดตู้เซฟ
1: เจ้าของบ้านอยู่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นในเบื้องต้น
0: คนร้ายได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดไป
1: 150,000 บาท
0: นาฬิกาโรเล็กซ์3เรือน
1: นอกจากนี้
0: จะบังคับให้ผู้เสียหายโอนสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว่าคริปโตเลสซี่จากกระเป๋าดิจิตอลไปยังปลายทาง
1: แล้วก็มีการจำหน่ายออกไป
0: คิดเป็นมูลค่า
1: 820,000 บาท
0: 20,000ดอลลาร
1: ์โอ้20,000ดอลลาร์เนี่ย
0: ราวๆ27ล้านบาท
1: คิดเป็นเงินไทยเนี่ยนะ
0: รวมๆกันแล้วทั้งเงินใต้นาฬิกาด้วยกันนุ่นน่ะ30ล้านนะครับ
1: 30ล้านเนี่ย
0: ทีนี้จากการเกิดเหตุผู้เสียหายสามารถหลบหนีออกมาได
1: ้แล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความตำรวจเนี่ย
0: ครับ
1: น้องปลื้มนะ
0: ติดตามจับกุมมันก็หน่อยคุณตำรวจครับ
1: สูญไปเยอะเลย
0: โอ้โห
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องหาเบาะแสคนร้ายทั้ง3คนเนี่ย
0: ครับมีการประสานสำนักงานตำรวจตัวคนเข้าเมืองกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจด้วยนะครับ
1: เพื่อตรวจหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
0: ์รวมถึงข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศของบุคคลต้องสงสัยก็คงไม่ใช่คนไทยอ่ะดูแล้วอ่ะ
1: นั่นเต้
0: ใช่ไหมต้องเป็นคนต่างประเทศเป็นแน่แท
1: ้นั่นเรื่องของโจรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาบันไดมาเลยนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
1: เอารับประทานกันเต
0: ้ยาย่าบิงดูแลสายตากันเลย
1: ยาย่าบิงบำรุงสายตาและดวงตาเนี่ยเป็นแบบชนิดแคปซูลนะกระปุกหนึ่งก็800บาท
0: มี60เม็ด
1: แต่ถ้าซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ครับนี่มันโรงงานส่งมาแล้วเนี่ย
1: มาแล้วล่ะ
0: บอกส่งเมื่อวานที่ไหนได้มึงส่งวันนี้ดูสิ
1: เดี๋ยวก็คงถึงอ่ะนะ
0: ครับ
1: ส่งไปให
0: ้ถ้าเผื่อว่าไม่อยากรอละแพงก็แพง800จ้ะเอาถูกนิดหน่อยได้ไหม
1: เราก็มีดีแคร์ไงล่ะ
0: ดีแคร์กระปุกก็400บาทแต่มันมี30ครับ30ซอฟเยล
1: เป็นแบบซอฟเยลนะ
0: ซื้อ2กระปุกสิ
1: 2กระปุกก็650บาท
0: จะได้60เม็ดเหมือนกันกินได้เดือนนึงเหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่กินเลย2เม็ด
1: 2เม็ดนะ
0: นะครับซื้อ4กระปุกเลย
1: 4กระปุกก็
0: 1,300 แถมให้กระปุก1
1: ซื้อ4แถม1อ่ะนะ
0: เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: โปรมิสออยล
1: ์นี่ครับ
0: ดูแลตับดูแลไตเนี่ยนะ
1: ของไตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เกิดจากอาหารเดียวกัน
0: อาหารการกินนี่ไปกินเค็มมากเกินไตมันจะแย
1: ่
0: ไม่ต้องไปกินหรอกโปรมิออยล์อ่ะลดอาหารลดความเค็มดูแล้วกันนะลองดูนะครับถ้ามันลดไม่ได้มันก็ต้องกินนะเนาะ
1: โปรมิออยล์นะ
0: 2กระปุก650
1: 2กระปุก650
0: อ่ะ4กระปุกก็ 1,300 แถมไป1กระปุกนะ
1: เหมือนกัน
0: ครับ
1: แถมไม่เหมือนกัน
0: เมื่อวานนี้ฝนถล่มซ้ำคลองรังสิตน้ำกลับมาสูงอีก2เมตร10เซนครับ
1: แรง
0: ติดปั๊มยักษ์40นิ้วระบายน้ำออกจากพื้นที
1: ่นี่คลองรังสิตเนี่ยนะ
0: จ้าคุณอรพินเอาอะไรดีจ้า
2: ค่ะลุง
0: กาแฟสูตรไหน
2: สี่ถุง
0: กาแฟถุงดำสี่ถุง 1,000 แถมสบู่1ก้อนนะ
2: ค่ะแค่น
0: ั้
2: นละค
0: ่
2: ะ
0: โอเคจ้าอ้าวจำที่อยู่ได้จ้า
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีจ้า
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แกสั่งอาทิตย์สองรอบสามรอบมันก็จำได
1: ้
0: บางคนนี่สองเดือนสั่งทีบอกไม่รู้จักจำเลย
1: อ้าวบางทีเราก็จำไม่ได้
0: ที
1: ่
0: จำไม่ได้บางทีก็กำลังขับรถอยู่อะไรเงี้ยเนาะบอกใหม่ก็ดีอย่างเงี้ยเขาสั่งประจำไงขาประจำเนี่ย
1: ขอบคุณนะ
0: อาทิตย์หนึ่งสองรอบสามรอบนะ
1: สั่งกาแฟมา
0: ครับ
1: แ
0: กอยู่โน่นอยู่อ่อนนุชอ่อนนุชแถววัดปากบอก
1: ไอ้คนกรุงเทพไปสั่งซื้อกันเยอะนะ
0: ครับ
1: มีทั้งกาแฟมีทั้งโกโก้เดียนะ
0: โอ้โกโก้ในกรุงเทพสั่งกันเยอะเลยครับบอกว่ามันอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีอร่อยดีกว่าที่ไหนๆนะโกโก้ชูดีกว่าใครดื่มแล้วสบายใจต้องสั่งลุงช้างเอ่ย
1: ลองนึงก็300อ่ะนะ
0: ใครจะพูดได้อย่างผมบ้างเนี่ย
1: 2กล่องก็500
0: ครับ
1: คุณพูดได้ทุกอย่างนะพูดให้เหมือนกันบ้างดิ
0: ไม่เหมือนนะ
1: โหนเดียวจำไม่ได้แล้ว
0: พูดได้หนเดียว
1: เอา
0: ดีกับโชเล่ให้ร้องลิเกไม่ยอมร้อง
1: ไม่ร้องอ่ะนะมีก็หาไปสิ
0: อยากฟังร้องกันนุ่นไปหานุ่นไปวัดลำพันลามนี
1: ่วัดบางกล้วย13เมษายนไปดูโชเล่ชาติรักกันนี่
0: โอ้โหนี่2เมตร10นี่มันเกินความสูงเราไปแล้วนะเนี่ย
1: สูงกว่าหัวเราอ่ะนะ
0: ครับ
1: นี่มันน้ำก็คลองก็ถนนมันอันเดียวกันเลยเสมอกันเลย
0: บริเวณสะพานแดงตำบลประชาธิปัตย์นะครับ
1: ธัญบุรีปทุมธานีเนี่ย
0: ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองปรับตัวสูงขึ้น2เมตร10เซนเนี่ย
1: 2เมตรกว่าเนี่ย
0: ก่อนหน้านี้น้ำทยอยลดแล้วเหลือเมตร90
1: ตอนนี้ขึ้นมาอีกนะ
0: ครับฝนตกเมื่อวานหน่อยเดียว
1: ไม่น่าตกลงมาเลย
0: ครับกรณีกระแสข่าวแพร่สะพัดว่ามีการตัดกระแสไฟฟ้า
1: ชุมชนริมสะพานแดงเนี่ย
0: เพื่อป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมสูงนั้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจตามซอยต่างๆบริเวณชุมชนริมเขื่อนสะพานแดงพบว่าระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นน้ำฝนรอการระบาย
1: แต่ว่าทางด้านชุมชนและบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
0: ยังมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้ตามปกตินะครับไม่มีการตัดไฟ
1: ไม่ได้ตัดไฟ
0: อย่างไรก็ตามบริเวณจุดสูบน้ำหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรคลองหนึ่ง
1: เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ย
0: นำรถเคนขนาดใหญ่ตัดกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
1: โดยเฉพาะจุดกระแสจุดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงเนี่ย
0: ข้ามถนนเรียบคลองรังสิตลงไปสถานีสูบน้ำเท่านั้นในส่วนชุมชนยังใช้ได้เป็นปกตินะครับ
1: คนนี้ยังใช้ได้ตามปกตินะ
0: ครับผม
1: ที่ตัดก็ตัดกันไป
0: เป็นไงบ้างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สุชินใช้ปุ๋ยไปแล้วเป็นไง
2: ดีค่ะดีตอนนี้ตันเท่าไหร่แล้วคะ
0: อ๋อเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ผมออกอากาศเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: อยากจะซื้อกระสองตันเลยค่ะ
0: เอาสองตันเอาไปสิบกระสอบเลยแถมอ่ะ
1: สิบสี่
0: 14เลยอ้าวๆ
1: 14ครับคุณจะไปโก
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะผู้ใหญ่นะ
2: ต
0: ั
2: ดไม่ได้
0: เดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับออกอากาศเสร็จครับผม
2: สวัสดีจ
0: ้
2: า
0: ครับสวัสดีครับอย่าทุชินในใจแล้วดีมั้ยล่ะใช้ต่อเลยมั้ยล่ะ
1: สั่ง2ตันแล้วเข้าใจสั่งได้ด้วยนะ
0: สั่งไปเลยสิ4ตันเลย
1: 4ตันนี่แถมเท่าไหร
0: ่ตันนึงอ่ะ
1: โอ้โหแถมตันนึงนะ
0: เป็นเรื่องของโรงงานเขาสิ
1: ตามคำสั่งลงงานเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาเดี๋ยวคุยกัน
0: ผมเป็นแฟนคลับของนายอำเภอบ้านสร้างอยู่
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาว่านายอำเภอบ้านสร้างโดนย้ายอ่ะนะ
1: อ้าวย้ายแล้วหรือไงเนี่ย
0: ครับ
1: อ่านข่าวท่านเป็นประจำเนี่ย
0: ใช่ท่านถึงลูกถึงคนดีนะนะครับนายอำเภอบ้านสร้างลั่นหน้าอับอายสั่งสอบวินัยทัศนคติครับเมื่อเช้านี่นะตอน8โมงเช้าเนี่ย
1: ว่าไง
0: มีรายงานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
1: นั่นเ
0: ต้ซึ่งท่านนายกนะครับอะไรข่าวว่าไม่ได้มีมาเรื่องหนึ่งก็คือนายชนาธิปผู้ว่าราชการปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมปกครองขอย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือครับซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทางอธิบดีกรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงเพราะว่านายอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็ต้องใช้เวลาบอกยังไม่ทำขอทำพรุ่งนี้รวมถึงการอพยพประชาชนจากบ้าน ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอย่างเต็มที่
1: จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าการจังหวัดทำหนังสือ
0: มาอย่างเป็นทางการผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่คนเราคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราพอถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น
1: แล้วก็ทางด้านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ย
0: เป็นคนที่ณวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้นายอำเภอไปอยู่ที่นั่นก็มีการแต่งตั้งอย่างไรเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องน่าอับอายว่าเราเป็นมีคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองของเรา
1: ซึ่งเราก็คิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ย
0: ท่านจะเขียนเรื่องแบบนี้คงคิดแล้วคิดอีกนายกท่านกล่าว อย่างไรก็ตามนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็เรียกเข้ามาประจำโรงเรียนในอำเภอแล้วขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแล้วทัศนคติว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เพราะว่าสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้
0: หากไม่ใส่ใจมากกว่านี้ในอำเภอบ้านสร้างจะมีสถานการณ์ดีขึ้นมากกว่านี้หรือไม
1: ่
0: โอ้จริงๆผมติดตามแกมานานเลยนะ
1: นายอำเภอบ้านสร้าง
0: เออนะแกก็เป็นอินฟูคนหนึ่งเหมือนกันนะครับ
1: นี่ถูกย้ายไง
0: ถูกย้ายซะแล้ว
1: ปลดไง
0: ถูกไม่ได้ปลดถูกย้าย
1: ถูกย้าย
0: ย้ายไปโรงเรียนในอำเภอเนี่ย
1: โอ้
0: ครับ
1: เอาว่ากันไปนะ
0: ทหารมาแล้วทหารมาแล้ว
1: ราชการนะ
0: ทหารกองทัพภาคที่1ส่งแพทย์ชุดเดินเท้าลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยังไร้หน่วยงานเข้าถึงทหารถึงก่อนเห็นไหม
1: ทหารไปก่อนแล้ว
0: ครับผม
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ถึงนะ
0: ใช่
1: เรื่องของน้ำมันท่วมเนี่ย
0: ครับน้ำกัดเท้าอย่างนี้ต้องอาศัยคุณหม
1: อ
0: หมอก็ไม่ต้องมาทำหมอทหารนี่เขาเบิกไว้ล่วงหน้าแล้วไง
1: ก็ต้องดูแลกัน
0: ครับ
1: และโดยเฉพาะน้ำที่มากับฉี่หนูเนี่ยนะ
0: โอ้โหฉี่นายก
1: ฉันเรียกฉี่หนู
0: ท่านรู้สึกว่าเออรู้ตัวมันปวดน่องมันจะเป็นตะคริวตาแดงๆมีไข้ละมาแน่นอนนะฉี่นายกนะ
1: ต้องรีบไปหาหมอซะนะ
0: ครับผม
1: จะช้า
0: เหมือนเป็นเบาหวานน่ะพอรู้ตัวเป็นเบาหวานรีบพบหมอเลย
1: ไอ้หามดหาหมอซะ
0: แล้วยามากินแล้วก็ซื้อมะละลุงช้างไม่กินนี
1: ่รับประทานควบคู่กันไปได
0: ้สองขวดไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่กินคู่ยาโรงพยาบาลได้เลยมะละขี้นก
1: ควบคู่กันไป
0: ถ้ามันกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมกแก๊บจะไปตีก๊อบกับน้ำมันงาดำ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นกับกระปุกกระสามร้อยเด
0: ้เอาไปหล่อลื่นเอาไปเคลือบกระดูกแล้วข้อต่
1: อ
0: บางคนนี่ครบครบแก๊บแล้วมันไม่ปวดนะถ้ามันลำคาญไง
1: คาญเนี่ย
0: แต่ถ้ามันปวดต้องกินไทยแคพัดนะ
1: ไทยแคพัดอันนี้เกี่ยวกับกระดูก
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมไง
1: สองกระปุกก็500เท่านั้นเนี่ย
0: ทั้งหมดต้องปวงเลยโทรหาลุงช้างอ่ะสบายใจดีที่081 290 1691 0891 290 1691ครับผม
1: อ
0: ือโทรหาโชเล่ก็081 924 4377 081 924 4377
1: นะ
0: ครับครับผมสวัสดีครับไม่ต้องร้องที่ไม่ต้องร้องพูดเลยเวลายิ่งน้อยยิ่งจะมาร้องอีกเนี่ยฟังที่ไหนแล้วนะ
3: กลัวจะดังกว่าโชเล่ซะละมั้ง
0: หายคนอุตรดิตบ้างนะอุตรดิตเขาฟังเราอยู่นั่นน่ะ
3: โอ้โหแถวแถวอุตรดิตจะหาลิเกดีเจปีดาไปเล่นน
0: ่
3: ะ
0: น่
3: าร
0: ู้ใครเน
3: าะเอานะครับยังไงก็ส่งข่าวสักนิดนึงวันพุธนี้ก็ที่แรกว่าจะเอาจัดโปรแกรมไปให้กับพี่น้องชาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีนะฮะก็ต้องขอประทานอภัยพอดีคุณผู้ฟังที่จะรับสินค้านั้นขอเป็นวันอาทิตย์ได้ไหมเลยก็เปลี่ยนโปรแกรมด่วนเลยนะไปลงที่หน้าวัดประดับก่อนวันนี้นะดอนพุธก็คงจะเจอกันวันอาทิตย์กันแล้วกันก็แจ้งไปกับผู้จัดการตลาดดอนพุธแล้วเดี๋ยวก็จะประชาสัมพันธ์ห่อเข้าใจข่าวให้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างกันนะฮะทุกกระแสเสียงที่เวลาบูธประชาสัมพันธ์ในที่ประสบสัญจรนั้นไปน้อมนำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกันในพื้นที่ต่างๆก็รับกระแสข้อมูลที่ท่านรับฟังรายการมันกันมาเยอะเลยนะที่บรรดาที่มารับสินค้าที่บูธของเราบอกว่าได้ฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างบอกโอ้ชอบใจมากเลยแก้เหงาดีจังไม่เครียดด้วยฟังรายการข่าวสองคน นะนึกว่าฟังคนจัดนั้นทั้งสองคนเลยว่างั้น
0: นั่น
3: เพราะดีเธอบอกว่าฟังแล้วขำดีว่างั้น
0: ครับ
3: อ่ะยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้ย้ำว่าไปพบกันที่ดอนพุธไปพบกันที่หน้าวัดประดับตำบลบางกันอำเภอแม่ริมจังหวัดสิงห์บุรีเนาะวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะฮะสภาวะอากาศก็ตอนนี้ไปอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีหมดแล้วนะฮะสิงห์บุรีคงไม่เกี่ยวใครก็แล้วไปนี้ปลอดโปร่งโล่งแจ้งแล้ววันนี้นะครับยังไงก็ไปรับกันทั้งผลิตภัณฑ์กระพงกาแฟลิปไซต่างๆทุกผลิตภัณฑ์ที่ท่านฟังรายการอยู่ที่บูธประชาสัมพันธ์ของไทยที่ประสบสัญจรทั้งหมดอ่ะขอเข้าตัดข่าวกันก่อนเลยนะครับ
0: ครับผม
3: ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านให้แรงใจขอบคุณทั้งสองท่านนะขอบคุณทั้งสองหนุ่มสองมุมนะสองนะฮะจัดข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับความสุขกันเต็มอิ่มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ม
0: ีกินไอ้ห้าวเสียงแหบเลย
1: เสียงแข้งเ
0: ลยครับไอ้ห้าวก็ไอ้ตัวยาระบายเนี่ยไม่ใช่ยาหรอกเขาเรียกว่าเป็นดีท็อกซ์ใช่ไหมไอ้จอยมิกฟูดแล้วก็ไซเลียมจอยเนี่ยพวกเนี้ยใครที่ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลเนี่ย อันนี้เยอะโทรหาซื้อกับลุงช้างโดยตรงเลยไปร้านเจ๊หมูก็มีขายร้านบัวเพศสัตว์โคมลงก็มีขายนะครับร้านหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีก็มีร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทก็ได้นะครับ
1: ที่ไหนมีขายเราก็ไปซื้อได
0: ้ครับผม
1: ไม่มีก็สั่งซื้อ
0: สั่งซื้อกันเลยที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ฟังวันนี้ถึงก็ถึงมือกองทัพไทยเลยนะเอาไปช่วยน้ำท่วม
1: ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดโคกอิรันเนี่ยนะ
0: ครับโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ที่15ครับไปหนุนศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดโคกฮิรันนะ
1: โคกฮิรันเนี่ยนะ
0: ครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1
1: แล้วก็
0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับ
1: ไป
0: นำโดยท่านพันเอกมหิธรบุญครองนะครับแล้วก็กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วอย่างที่ผมบอกอ่ะเวลามีอะไรปั๊บเนี่ยทหารถึงเร็วเพราะว่าเขาจะมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วอยู
1: ่แต่ละพื้นที่เนี่ย
0: ครับไม่ต้องร้องขอเลยครับป๊อปไปถึงป๊อเลยทันทีเหมือนกันนะครับ
1: ทหารดูแล
0: ครับผ
1: ม
0: ขอบคุณกองทัพไทยด้วยนะจ๊ะ
1: น่าที่ช่วยเหลือเอาบ้านนะ
0: ครับ
1: ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ช่วงนี้อย่าเพิ่งรำคาญเราสองคนหน่อยนะเพราะว่างานกฐินนี่เราต้องประกาศกันทุกๆช่วงอะเน
1: า
0: ะ
1: ช่วยเหลือทางวัดกันบ้างนะ
0: เพราะบางคนนี่ยังไม่บางคนยังไม่รู้แถวบ้านตัวเองมีงานกฐินไว้อะไรเงี้ย
1: ไม่รู้วันไหนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: พอรับฟังรับประกาศก็ได้ไปทำบุญทอดกฐินกัน
0: ครับอ้าวอย่างวันที่31เริ่มเลย
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางผุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวช ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวานอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและ29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
0: ครับพี่น้องที่อุตรดิตถ์วัดอะไรมีจะทอดกฐินเมื่อไหร่ก็บอกมาพี่น้องนครนายกด้วยนะครับที่ฟังเราอยู่แล้วที่สตูลด้วยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงในไทยทิพย์โอสถก็จัดการให้
1: จัดการให้
0: ครับผมนี่ที่จังหวัดตรังนะฮะจังหวัดตรังอยู่ติดกับสตูลเนี่ย
1: เป็นไง
0: ครับเกิดเรื่องของการไฟไหม้รถกระบะริมเขื่อนเลยเจอโครงกระดูกมนุษย์ที่เบาะหน้าด้วยนะครับ
1: เสียชีวิตสิเนี่ย
0: นะครับตำรวจจากสภ.ห้วยยอดนะครับ
1: ได้รับแจ้งตอน2ทุ่มเมื่อวานเนี่ย
0: เมื่อคืนนี้แหละครับ
1: ไฟไหม้รถยนต์เนี่ย
0: ครับ
1: ที่อ่างเก็บน้ำ
0: อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเนี่ยนะ
1: เขื่อนท่างิ้วเนี่ยนะ
0: ครับรถมิตซูบิชิไททัน4ประตูโหลดเตี้ย
1: ทะเบียนนครศรีธรรมราชเนี่ย
0: สภาพถูกเพลิงไหม้ตั้งแต่หน้ารถลุกลามทั้งคันเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องไปสงบไฟเอาไว
0: ้ครับจากการตรวจสอบในรถที่เบาะด้านหน้าคนขับ
1: คล้ายกับร่างของมนุษย์เนี่ย
0: โดยส่วนโครงร่างอยู่บนเบาะนั่งคู่กับคนขับครับ
1: กระโหลกศีรษะบริเวณนี
0: ่ร่วงอยู่บนทางเท้านะครับ
1: ตกอยู่ที่วางเท้า
0: จากการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถทำให้ทราบว่าเจ้าของผู้ครอบครองรถคือนางสาวทิพวรรณ
1: อายุ36ปีเป็นคนจังหวัดสงขลา
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในทะเบียนราษฎ
1: ร์ปรากฏว่าหมายเลขดังกล่าว
0: เขายกเลิกใช้งานไปแล้ว
1: อ้าว
0: ครับ
1: ไฟไหม้
0: ตำรวจก็โทรไปที่พ่อของน้องสาวทิพวรรณปรากฏว่า
1: พ่อก็พยายามโทรสอบหาลูกสาว
0: ครับก็ไม่มีคนรับสาย
1: ไม่มีนะ
0: ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำเขื่อนทางนิ้วบอกว่า
1: เห็นคนขับรถมา
0: เห็นรถคันดังกล่าวจอดอยู่ที่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่5แล้วล่ะ
1: ผ่านมาแล้วก็ไม่พบว่าใครอยู่ในรถนะ
0: เพราะขึ้นปิดกระจกไว้ทั้ง4บานเนี่ยนะครับ
1: ก็ไม่ได้สนใจอะไร
0: เพราะคิดว่าคนมาตกปลา
1: อ๋อ
0: เนื่องจากปกติคนแถวนี้มาตกปลากันเยอะ
1: เ
0: ออนะครับ
1: นาน
0: จนกระทั่ง2ทุ่มของคืนวันที่6
1: ไฟไหม้รวดเร็ว
0: เกิดไฟไหม้กันเลย
1: เออ
0: เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนเลย
1: ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจเนี่ยนะ
0: ตำรวจก็แจ้งดับเพลิงอีกทีนึง
1: มาดับเพลิงกัน
0: ครับผ
1: ม
0: ก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
1: มาม
0: าจากไหน
1: นาน
0: นะเห็นตอนไปชาวบ้านบอกไปกินยางไอ้รถจอดกินยางไอ้รถจอดตรงนี้แหละ
1: ออ
0: คิดว่าคนมาตกปลา
1: คิดว่าอย่างนั้นเนี่ยนะ
0: ครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน
1: นั่น
0: เวลาหมดแล้วครับ
1: หมดเวลา
0: เดี๋ยวไปเจอกันที่โน่นหน้าวัดประดับนะ
1: วันนี้นะไปอุดหนุนตะปิดาเขานะ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโกโก้มาอีกแล้วแก้ดีสามแล้ว
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยได
4: ้สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0
7: 0817805575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
16: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริง จะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เรา
0: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 GHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
17: จทล. AM Stereo 1197 GHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
18: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
19: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
18: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
17: ท
20: ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
21: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
22: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
23: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจอทลอ AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีที่นี่นะคะแล้วก็ในช่วง6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งส่วนใครที่พลาดฟังตอนตีสามก็ไปติดตามฟังได้ในช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าที่วสป .612 นะคะคุณฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มเป็นประจำฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนช่วงเวลาโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดจิรามีผักเชียงดาค่ะผักพื้นบ้านทางเหนือของไทยที่มีสรรพคุณในการช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะตัวช่วยสำคัญแล้วก็กระบวนการปลูกและกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษบวกกับเจียวกุลานอบเชยพริกไทยดำที่ช่วยเร่งในการเผาผลาญลดการสะสมของไขมันและน้ำตาลแล้วก็มีเห็ดดินจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดูแลสุขภาพค่ะตาฝ้าฟางพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำมีอาการมือเท้าชากินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นค่ะตัวช่วยที่ดีที่ทำให้คุณไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วยส่วนภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้ออันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นแล้วก็สำหรับเกษตรกรในวันนี้นะคะคุณฟังโทรมาถามปุ้มแล้วก็จะถามว่ากราบหนูเป็นยังไงใช้ยังไงใครที่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ของปุ้มสันธนีสำหรับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือนาข้าวเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี54นะคะเปิดตัวมาจะ

0: ำหน่ายครั้งแรกหลังจากน้ำท่วมใหญ่ปี54ปัจจุบันนี้อายุการใช้งานยาวนานมา15ปีไม่มีเปลี่ยนที่ขายไม่มีเปลี่ยนสูตรนะคะมีแต่เพิ่มคุณภาพแล้วก็ยิ่งนานวันยิ่งมั่นใจเกษตรกรก็ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้ดูแลผลผลิตทางการเกษตรที่ท่านลงทุนไปคุณผู้ฟังที่ทำนามายาวนานคุณผู้ฟังก็จะเห็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายในท้องตลาดที่มาจำหน่ายแล้วก็หายตัวไปขายอยู่ปี2ปีแล้วก็เลิกไปหรือบางทีก็เปลี่ยนชื่อมาขวดก็เหมือนเดิมเปลี่ยนฉลากใหม่อย่างเงี้ยเราก็เห็นหรือบางทีหอบมาหาถึงนาแต่ว่าไม่ได้คุณภาพตามที่มานำเสนอตอนเอามานำเสนอก็ดีอย่างนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ถึงเวลาใช้จริงๆมันไม่ได้อย่างที่พูดก็เยอะค่ะซื้อไปตั้งเยอะหมดไปตั้งหลายตังค์แต่ปรากฏว่าไม่ได้ของดีมาโดนต้มถึงที่นาเลยก็มีปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปแต่ปุ้มสันธนีการันตีและยืนยันเลยค่ะดีจริงใช้มันยาวนานเกษตรกรใช้มายาวนานมากแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมายาวนานมากนะคะวันนี้สมุนไพรปราบหนูช่วยเป็นเกราะป้องกันข้าวเล็กข้าวงอกข้าวออกรวงฉีดได้หมดทุกระยะค่ะระยะไหนที่โดนหนูกัดหนูกินผสม100ซีซีน้ำ20ลิตรนะคะฉีดพ่นให้รอบๆนาเราทำไมต้องฉีด4ทิศเพราะว่าตรงไหนที่เว้นไว้มันก็เข้าได้ออกได้บางคนก็มีน้ำไม่ฉีดมีน้ำไม่มีน้ำฉีดให้รอบ4ทิศเป็นเกราะป้องกันนาเราเข้าไว้นะคะกระปุกหนึ่งจะมี500ซีซีผสมได้5เป้เป้สะพายหลังเนี่ย25ลิตรเนี่ยได้5เป้ไม่แนะนำให้ใช้โดรนนะคะใช้คนฉีดค่ะเพราะเราต้องการให้ลงโคนฉีดให้รอบนาเอาแล้วถ้าฝนตกก็ตกไปค่ะตราบใดที่น้ำไม่ท่วมนาแล้วไหลออกไปหมดไม่ต้องฉีดใหม่ไม่ต้องจับใบค่ะฝนตกน้ำขังอยู่ในนาสมุนไพรปราบหนูก็อยู่ตรงนั้นล่ะค่ะไม่ไปไหนดีเลยชอบเลยให้ฝนตกลงมาเถอะก็อยู่กับน้ำนั่นแหละค่ะอยู่ในนาเรานั่นแหละแต่ถ้าฝนตกหนักๆน้ำท่วมไหลไปไหนมั่งก็ไม่รู้เนี่ยอีกสัก 2-3 วันแล้วค่อยมาฉีดกันใหม่ดูก่อนว่ามันเบาไหมเพราะส่วนใหญ่แล้วฉีดแล้วฉีดเลยค่ะเกาะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนพืชไร่ไม้ผลใช้ได้ไหมปล่อยไปกับน้ำหยดเกษตรกรปลูกแตงโมค่ะบ้านหมอเนี่ยเขาก็ปล่อยไปกับน้ำหยดค่ะเพราะว่าเขาจะคลุมดินเข้าไว้ใช่ไหมมีวัสดุคลุมดินยิ่งดีเลยเพราะว่าจะอยู่ตรงนั้นกลิ่นก็อยู่ตรงนั้นไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นเลยหอมการันตีใช้ในบ้านได้แต่ผสมไม่เหมือนกันในบ้านเนี่ยให้ผสมเข้มข้นกว่าเพราะว่าลักษณะของการใช้ในบ้านมันจะเหมือนกับเวลาเราซักผ้าแล้วเราก็เทน้ำยาปรับผ้านุ่มทิ้งลงพื้นไปเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอยู่สักแป๊บนึงแล้วมันก็จะจางไปเพราะมันไม่มีอะไรให้เกาะไม่เหมือนต้นไม้มันเกาะอยู่ที่ต้นไม้เกาะอยู่ที่ต้นข้าวเวลาลมพัดโยกไหวกลิ่นก็กระจายออกไปแต่เวลาฉีดในบ้านเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามพื้นแต่ในความอยู่ตามพื้นเนี่ยหนูมันหายใจไม่ได้ค่ะบางบ้านหยดลงไปในขาตู้กับข้าวเลยอะหนูหนีหมดบนฝ้าเอาแล้วอยู่บนฝ้ามันจะออกยังไงแล้วตอนมันเข้ายังไงมันเข้ามายังไงมันก็ออกไปทางนั้นแหละค่ะไม่ต้องกังวลอยู่บนฝ้าเราก็ฉีดบนฝ้าแล้วคุณผู้ฟังทางบ้านก็จะบอกเลยว่าเงียบสบายหูจริงๆนี่แหละในรถโดนรถได้ค่ะโดนเครื่องได้ค่ะโดนยางรถก็ได้ค่ะยางเงายางดำอีกต่างหากได้หมดฉีดได้ทุกที่ยุ้งฉางยกเว้นที่เดียวที่เราไม่สู้คือหนูตลาดสำหรับ ร้านค้าที่ดูแลตู้เก็บของฉีดในตู้เก็บของต้องฉีดกันทุกวันค่ะวันไหนกลิ่นจางมันบุกตะลุยตู้กระจายเลยค่ะเราสู้ไม่ได้คือหนูตลาดแต่มีคุณผู้ฟังฉีดทุกวันเก็บร้านเสร็จฉีดในตู้ฉีดตรงแผงเรารอบๆฉีดทุกวันมันไม่มากวนแต่ถ้าหยุดขายไป2วันกลับมากระเจิงค่ะกระป๋องมันยังกัดเลยค่ะคุณผู้ฟังประมาณนี้ได้ทุกที่ยอมอยู่ที่เดียวคือหนูตลาดอาคารพาณิชย์อยู่ติดกันหลายๆหลังนะคะตรงนั้นเป็นร้านค้าถัดมาเป็นบ้านเราเทลงท่อระบายน้ำไปเลยค่ะมันจะไม่มาบ้านเรามันจะไปไหนก็ไปท่อระบายน้ำเชื่อมถึงกันมันก็ไปไหนตอนไหนมันไม่เข้ามาทางบ้านเราผลพลอยได้สำหรับอาคารบ้านเรือนก็จะเป็นแมลงสาบจิ้งจกตัวประหลาดพี่มากขาเลยพลอยได้อันนี้ส่งไปด้วยเลยนี่คือสมุนไพรปราบหนูนะคะถ้าอยากใช้ก็โทรหาปุ้ม0855179025 0855179025ส่วนพืชและข้าวที่ต้องการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะคะนาข้าวชีวภาพปราบราผสมวัคซีไรค่ะขอเพียงพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างนะคะเรามาช่วยกันฟื้นฟูปรับปรุงสภาพดินแล้วฉีดพ่นด้วยชีวภาพปราบรากับวัคซีไรส์ส่วนพืชไร่ไม้ผลทั้งหลายทั้งปวงฉีดวัคซีเน่ค่ะอะไรก็ตามจะมีติดดอกออกผลขอมีพื้นที่สีเขียวปรับปรุงดินตัดแต่งกิ่งฉีดวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราค่ะสำหรับพืชที่ต้องการฟื้นฟูจากการจมน้ำนะคะเห็นสวนทุเรียนที่ระยองแล้วแบบสงสารเจ้าของเลยอ่ะมันไม่มีพื้นที่สีเขียวในต้นเลยค่ะคือเหลืองไปหมด 6,000 กว่าไร่ถูกน้ำท่วมบางสวนเนี่ยผลผลิตให้ไปได้แค่2ปีเองยืนต้นตายต้องไปนับหนึ่งกันใหม่พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 20,000 ไร่นางสาวสมหมายพลมณีเกษตรจังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนบอบบางต่อภาวะน้ำท่วมขังนะคะมีพื้นที่เสียหายกว่า 20,000 ไร่หนักสุดคือสวนทุเรียนน่ะ 60,000 กว่าไร่งบประมาณ30กว่าล้านสำหรับการชดเชยเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบของราชการไร่ละ 3,400 บาท 6,800 ไร่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือนะคะเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยบอกว่าปลูกหมอนทอง16ไร่เก็บผลผลิตไปได้2ปีเองน้ำท่วมขังทุเรียนตายไป6ไร่บางส่วนกำลังยืนต้นจะตายตามไปละเสียได้แต่ทำไงได้อะส่วนทุเรียนของเกษตรกรรายอื่นๆก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันต้นทุเรียนก็ตายแบบนี้เหมือนกันนี่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ปุ้มดูข่าวนะคะเป็นสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวที่สมุทรสงครามเป็นสวนมะพร้าวที่ได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานที่สุดแล้วก็การันตีทุกผลส่งออกได้ซึ่งกว่าเขาจะผ่านการตรวจสอบเนี่ยลองแล้วลองอีกทดสอบแล้วตรวจสอบความหวานแล้วถ้าใช้ไม่ได้หรือปลูกใหม่กว่าจะได้มาตรฐานลองแล้วลองอีกในระยะเวลาถึง5ปีแล้วก็เป็นสวนมะพร้าวที่เป็นคาเฟ่ด้วยนะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วย แล้วก็จัดตกแต่งอย่างสวยงามแต่ปรากฏว่าเสียหายทั้งหมดแล้วก็มีบ่อปลาบ่อกุ้งตัวใหญ่ๆตายหมดเนี่ยค่ะซึ่งมะพร้าวเนี่ยบางส่วนเนี่ยยังสามารถที่จะเก็บขายได้แต่มันเก็บไม่ได้เก็บมาได้ก็ส่งไม่ได้น้ำเต็มไปหมดแล้วถ้าเป็นต้นเล็กๆที่ยังไม่สามารถจะเก็บได้รสชาติก็จะเปลี่ยนไปละนี่คือความสูญเสียของเกษตรกรในหลายๆพื้นที่จากภาวะน้ำท่วมนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเห็นภาพแล้วก็เศร้าแทนล่าสุดมีประกาศเตือนมาฉบับที่2ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในช่วง 9-13 ตุลาคมนะคะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคใต้แล้วก็ตามมาด้วยภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้9-13ตุลาคมเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังรวมถึงการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยก็ให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังรวมไปถึงคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลได้ที่1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่2แล้วเดี๋ยวพอหมดช่วงเวลาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนประกาศใหม่ตอนนี้ต้องติดตามกันอีกช่วงหนึ่งในช่วง 9-13 ตุลาคมนะปลายสัปดาห์นี้ไป ขออภัยค่ะปลายสัปดาห์นี้ไปถึงต้นสัปดาห์หน้านะวันนี้ก็วันที่8แล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้แล้วไปดูเรื่องอื่นกันบ้างอันนี้พระนครศรีอยุธยาค่ะน้ำท่วมมัสยิดสูงเกือบ2เมตรนี่ต้องย้ายที่ฝังศพค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยน้ำหนัก120กิโลกรัมทุลักทุเลกันมากเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่พระนครศรีอยุธยายังคงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะที่มัสยิดดารุชุนนะตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมสูงเกือบ2เมตรบริเวณกุโบก็คือสุสานที่เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีฝังร่างผู้วายชนตามหลักศาสนาอิสลามไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ฝังศพได้ตามปกติค่ะจากวิกฤตการน้ำท่วมในแต่ละชุมชนก็ประสานขอความช่วยเหลือไปยังทีมงานจิตอาสาขอกำลังพลสนับสนุนเรือท้องแบนล่าสุดขอกำลังช่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตเป็นสตรีวัย62เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวออกจากพื้นที่มัสยิดดารุชุนนะเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็ฝังที่สถานที่ใหม่ซึ่งการเคลื่อนย้ายร่างก็เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยพื้นที่รอบมัสยิดเนี่ยน้ำท่วมขังเต็มประกอบกับผู้เสียชีวิตน้ำหนัก120กิโลกรัมชาวบ้านต้องช่วยกันเคลื่อนร่างมาตามขั้นบันไดอย่างระมัดระวังและนำลงเรือท้องแบนเพื่อความปลอดภัยทีมกู้ภัยใช้เรือท้องแบนฝ่ากระแสน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาลัดเลาะผ่านชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงเพื่อนำร่างไปยังโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนูรุลยามานหมู่5ตำบลลุมพีอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ดอนแล้วน้ำท่วมไม่ถึงญาติและผู้นำทางศาสนาจึงสามารถประกอบพิธีและดำเนินการฝังร่างตามหลักศาสนากันได้ค่ะคุณผู้ฟังอันเนี้ยพระนครศรีอยุธยาค่ะนี่แหละแล้วก็ล่าสุด Facebookของประชาสัมพันธ์ไชน่าโพสต์ขออภัยคุณหนุ่มกันชัย ประกาศตัวเป็น FC นะขออภัยถ้าทำอะไรให้ขุ่นข้องหมองใจจากกระแสดราม่าค่ะโซเชียลที่คนทั้งประเทศสนใจและติดตามกันจากกรณีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการนำเสนอข่าวและการลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณยายวัย78ปีคุณยายสมพงษ์ที่ลุยน้ำออกมาเพื่อซื้อน้ำปลาที่ชัยนาทสื่อก็ไปทำข่าวปรากฏว่า Facebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะก็มาโพสต์ข้อความลงไปว่าเวลาหน่วยงานไปช่วยเหลือไม่ได้เป็นข่าวแต่แค่ยายซื้อน้ำปลาแค่นี้นำเสนอกันเพื่อจรรยาบรรณสื่อไปไหนอะไรประมาณนี้ค่ะคุณกันชัยก็มาคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็แคปหน้าจอไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยค่ะแค่โพสต์เดียวนะคะเดือดร้อนถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเลยอ่ะต้องมายกมือไหว้ขออภัยนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนแอดมินเพจไปเลยละกันล่าสุดมาโพสต์ข้อความระบุชัดเจนผมเป็น FC ผู้ชายจริงๆแล้วไอ้การกระแนะกระแหนเน็บแนมพาดพิงเนี่ยไม่น่าเป็นผู้ชายเนาะน่าจะเป็นอันนี้ไม่ได้บูลลี่ไม่ได้เหยียดเพศนะคะแต่ว่ามันจุกจิกแบบนี้มันน่าจะเป็นผู้หญิงนะว่าไหมผู้ชายเขาก็อาจจะปล่อยผ่านเนาะแต่แทนที่จะนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านกลับมาโพสต์ข้อความเน็บแนมสื่อมวลชนเนี่ยมันก็ผิดแล้วผิดหลักการประชาสัมพันธ์แล้วนะคะผมเป็น FC ของพี่หนุ่มกรรชัยโหนกระแสมาโดยตลอดหากมีอะไรขุ่นข้องหมองใจก็ขออภัยด้วยนะครับยังจะขยี้ยังไม่ผ่านนะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์นะรายละเอียดปลีกย่อยน่าจะรู้เพิ่มนะมันผ่านไปแล้วไม่น่าขยี้อีกยังจะขยี้อีกโพสต์ก็ถูกแชร์ออกไปบรรดาแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามนะคะเดี๋ยวก็มารอดูฝั่งตัวพ่ออย่างคุณหนุ่มกรรชัยจะมีความเคลื่อนไหวและมาตอบรับคำขออภัยจากเพจนี้หรือไม่อย่างไรนะยังขยี้ไม่จบได้แล้วโพสต์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะคะเท่านี้เองประมาณนี้แหละประเด็นดราม่าค่ะไปดูเรื่องใหญ่สำหรับเรื่องของนี้ดีกว่าอันนี้ใหญ่กว่าศาลจำคุกอดีตพระอลงกฎ742ปีส่วนหมอบีคนสนิทโดน386ปีกับอีก 1,480 เดือนทำไมต้องเป็นปีทำไมต้องเป็นเดือนอันนี้บุ้งก็เคยเล่าแล้วนะคะว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยถ้าเป็นจำนวนปีติดกี่ปีนะคะอาจจะเป็น3ปี4เดือน3ปี12เดือนอ้าวแล้วทำไมไม่รวม12เดือนเป็น1ปีไปเลยมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้านับปีคือนับเป็นปีค่ะปีนั้นจะมีกี่วัน365วันหรือ366วันก็นับเป็นปีนะคะนับเป็นปี1ปี2ปีให้พ้นปีไป1ปี2ปี3ปี4ปีพ้นไปแต่ไอ้ส่วนที่เป็นเดือนเนี่ยค่ะ12เดือน14เดือนอันเนี้ยนับเป็นวันเพราะว่าบางเดือนเนี่ยมี28 30 31นะถ้านับเป็นปีก็จะเป็นผลเสียกับผู้ต้องขังเพราะว่าจำนวนวันในแต่ละปีมันไม่เท่ากันนะคะก็จะเหมือนกับติดเพิ่ม5วันเพราะฉะนั้นก็จะนับเป็นเดือนค่ะกี่เดือนก็นับไปค่ะเดือนนี้ก็ครบปีเสร็จปุ๊บครบ4ปีแล้วก็อีก12เดือนก็นับไปอีกที่ให้ครบ12เดือนไม่รวมเป็นปีเพราะว่าแต่ละปีแต่ละเดือนมันวันไม่เท่ากันนะคะแล้วยังต้องคืนเงินกว่า300ล้านบาท แล้วตกลงยังไงจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบบุกจับกุมอดีตพระอลงกตและหมอบีทูตสื่อวิญญาณในคดีร่วมกันทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุและฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า10,000,000โดยแจ้งข้อหาอดีตพระอลงกตเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินส่วนข้อหาของหมอบีก็คือเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์สนับสนุนให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินจากการขยายผลค้น17จุดทั้งในกรุงเทพปริมณฑลเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอายัดทรัพย์สินคืนให้วัดพระบาทน้ำพุมูลค่ากว่า10,000,000,000 บาทก่อนที่พนักงานสอบสวนจะนำตัวฝากขังและคัดค้านการประกันตัวส่งตัวฝากขังต่อศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลอาญาคดีทุจริตศาลพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกต742 ปีค่ะส่วนหมอบีโดน386 ปี 1,480 เดือนแต่คำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายก็คือ50 ปีและต้องร่วมกันคืนเงินกว่า300 ล้านบาทเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือคำพิพากษาล่าสุดอดีตพระราชวิสุทธิประชานาถหรือนายอลงกตภูลมุกกับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีค่ะการกระทำผิดหลายกรรมต่างกันพิจารณาแล้วตามนี้ค่ะแล้วก็ระยะเวลามันนานหลายปีก็คงให้จำคุกกำหนดสูงสุดก็คือ50 ปีแล้วจำนวนเงินที่ต้องคืนก็คือ 306,000 เดี๋ยวนะปุ้มนับไม่ถูกเลยตัวเลขจำนวนเงินที่ต้องคืนก็คือตัวเลขกลมๆ306,026,143 บาทคืนแก่วัดพระบาทน้ำพุ300 กว่าล้านแต่เมื่อกี้สื่อลงตัวเลขเยอะเกินจำนวนทั้งสิ้น306 ล้านนี่ค่ะทั้งหมดตัวเลขชัดเจนตามนี้ค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องราวของนายอำเภอบ้านสร้างจากที่มีคำสั่งย้ายจากนักปกครองดาวรุ่งสู่จุดเปลี่ยนถูกสั่งช่วยราชการ1 เดือนท่ามกลางกระแสดราม่าปมบริหารน้ำท่วมขณะที่ชาวบ้านสวนกระแสค่ะยืนยันว่าเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมช่วยประชาชนทั้งวันจนดึกจนดื่นแถมชาวเน็ตปราจีนบุรีชาวเน็ตบ้านสร้างติดแฮชแท็กเซฟนายอำเภอบ้านสร้างแล้วก็ตั้งคำถามว่าย้ายผิดคนหรือเปล่านี่ค่ะเป็นประเด็น Talk of the Town ที่สะเทือนกรมการปกครองหลังจากที่มีคำสั่งสายฟ้าแลบเมื่อวันที่7ตุลาคมย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นเวลา1เดือนและตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยและทัศนคติกลายเป็นข้อพิพาทเดือดกลางที่ประชุมจากรายงานปัญหาความล่าช้าในการจัดการอุทกภัยขณะที่กระแสโลกออนไลน์และชาวบ้านในพื้นที่สวนกลับติดแฮชแท็กเซฟในอำเภอบ้านสร้างแล้วก็นำภาพนาทีลุยน้ำท่วมจนค่ำมืดดึกดื่นช่วยเหลือประชาชนจนวินาทีสุดท้ายก่อนโดนเด้งท่ามกลางความสนใจของสังคมและคำถามที่ว่านายอำเภอนักพัฒนาคนนี้ย้ายผิดคนหรือเปล่า สื่อก็เลยไปส่องโปรไฟล์สิงห์ปกครองดาวรุ่งจากใต้สู่ภาคตะวันออกนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเรียนรู้สายงานด้านการปกครองมาอย่างโชคโชนเป็นข้าราชการสายเลือดใหม่ที่ทำงานเชิงรุกลุยแบบถึงลูกถึงคนมีผลงานโดดเด่นในทุกพื้นที่ที่ไปเยือนรับราชการและมีผลงานชิ้นโบแดงจากในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาฉายแววเป็นนักบริหารจัดการจัดระเบียบพัฒนาพื้นที่จนเป็นที่รักของชาวบ้านย้ายมาเป็นในอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราก็สร้างผลงานขับเคลื่อนนโยบายคว้ารางวัลอำเภอสะอาดระดับประเทศการันตีความสามารถอีกมากมายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งย้ายมาเป็นในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2565ขึ้นแท่นเป็นในอำเภอปฏิบัติหน้าที่พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและระบบชลประทานที่บ้านสร้างจวบจนปัจจุบันเสียงสะท้อนจากชาวบ้านคือย้ายผิดคนทุ่มเทจนวินาทีสุดท้ายลุยน้ำกู้ภัยจนดึกดื่นก่อนโดนเด้งชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลว่าในค่ำคืนวันที่6ตุลาคมเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนคำสั่งย้ายยังเห็นนายเศรษฐวุฒิลงพื้นที่ขับเรือลุยกระแสน้ำจนมืดจนค่ำอพยพชาวบ้านนำชาวบ้านที่ถูกสัตว์มีพิษกัดส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนในอำเภอบ้านสร้างย้ำว่าในอำเภอทำงานเชิงรุกลุยถึงลูกถึงคนและอยู่เคียงข้างประชาชนในตำบลที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอดแต่การระบุในคำสั่งว่าทำงานล่าช้าและไม่กระตือรือร้นจึงขัดกับสายตาของคนในพื้นที่อย่างสิ้นเชิงเป็นกระแสตีกลับบนโซเชียลทัวลงส่วนกลางและหวั่นเป็นแพะรับบาปแห่ให้กำลังใจแบบถล่มทลายบนแพลตฟอร์ม Facebook และเพจท้องถิ่นประชาชนมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจมาเป็นพันข้อความแชร์ภาพการลุยงานน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องและวิจารณ์คำสั่งเชิงนโยบายตั้งคำถามอย่างรุนแรงต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการรายงานข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ในอำเภออาจกลายเป็นแพะรับบาปจากความขัดแย้งเชิงระบบหรือการทำงานร่วมกับจังหวัดนอกจากนี้ก็ยังมีการหยิบยกโพสต์คำคมก่อนหน้านี้ของในอำเภอที่ระบุว่าอำนาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชสัตตราก็นำมาแชร์แล้วก็แสดงความสนับสนุนกันอย่างกว้างขวางเนี่ยค่ะส่วนประเด็นร้อนก็คือเส้นน้ำท่วมหรือแพะรับบาปในคำสั่งย้ายด่วนครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากขบวนการแก้ปัญหาน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างถูกมองว่าล่าช้าไม่กระตือรือร้นนำมาสู่คำสั่งช่วยราชการ1เดือนเสียงสะท้อนจากคนบ้านสร้างกลับมองว่าในอำเภอทำงานอย่างเต็มกำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยน้ำท่วมเคียงข้างชาวบ้านมาโดยตลอดงานนี้ต้องจับตาดูผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกรมการปกครองว่าสิงห์ปกครองดาวรุ่งท่านนี้จะลงเอยอย่างไรนี่ค่ะปัญหาคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคนเก็บขยะเนี่ยที่เก็บของเก่าเนี่ยนะคะขยะมากมายไก่กองเนี่ยที่ระยองค่ะด้านหน้าหมู่บ้านสุภาลัยวิวหมู่6ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนินก็นำเทศบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเก็บกวาดขยะและข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่หลังจากที่น้ำลดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายพบว่าประชาชนนำเครื่องใช้ข้าวของที่เสียหายมาทิ้งกันจำนวนมากอ่ะเทศบาลก็ต้องมีรถแบ็คโฮรถ10ล้อเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปทิ้งที่บ่อขยะของอบจ.ระยองเพื่อรอกระบวนการกำจัดกันต่อไปแล้วก็คืนความปกติสุขให้กับชาวบ้านโดยเร็วปรากฏว่ากลุ่มคนเก็บของเก่าที่มาช่วยกันคัดแยกของจากกองขยะมีในคำอายุ50ปีเป็นคนเก็บของเก่าเขาบอกว่ามาเก็บอยู่หน้าหมู่บ้านเนี้ย3วันแล้วระหว่างที่คัดแยกเนี่ยอันไหนใช้ประโยชน์ได้ก็เก็บไปอันไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปทรัพย์สินมีค่าที่ปะปนกับสิ่งของที่ถูกนำมาทิ้งค่ะในคำบอกว่าเจอโรเล็กซ์3เรือนคุณผู้ฟังขาพลิกชีวิตเลยนะโรเล็กซ์3เรือนเนี่ยสร้อยคอทองคำรวมถึงพระเครื่องซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินของผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำพัดปะปนมากับข้าวของที่นำมาทิ้งลุงคำเก็บรักษาไว้ค่ะยินดีส่งมอบแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่าถ้าเป็นของมีค่าอย่างโรเล็กซ์เนี่ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะคืนเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะส่วนทองถ้าลุงเจอก็แล้วแต่ลุงแล้วกันใช่ไหมล่ะมันเป็นความสูญเสียไปแล้วอ่ะนี่คือผลกระทบค่ะข้าวของมากองรวมกันนี่แหละอันนี้ก็เป็นผลหลังจากน้ำลดเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะกลับมาช่วงหน้าจะไปดูโอ้โหไม่ทันแล้วไม่พักแล้วค่ะไม่ขายยาแล้วไปดูเรื่องของศูนย์โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยนะคะปรากฏมันโผล่มาอีกนะมันไม่ได้มีแค่ที่กาญจนบุรีที่เดียวนะคะตอนนี้กลายเป็นว่ามีอีกที่หนึ่งคือที่นนทบุรีด้วยนะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองนนท์ค่ะมีผู้ร้องเรียนมาว่ามันเหมือนกับที่เมืองกาญเลยนะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนี่ปิดเงียบเลยค่ะอยู่ในซอยเรวดี22ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีประตูด้านหน้าขนาดใหญ่ปิดเงียบเลยมีผู้เสียหายเป็นชายสูงอายุรายหนึ่งไปออกรายการโทรทัศน์ระบุว่าเคยเข้ามาพักฟื้นที่สถานบริการแห่งนี้แล้วถูกพันธนาการด้วยโซ่ขณะนอนหลับอยู่บนเตียงค่ะพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขนาดใหญ่ประตูรั้วสูงมิดชิดพบผู้สูงอายุ 4-5 คนเดินไปเดินมาพยายามจะติดต่อผู้รับผิดชอบกดกริ่งเรียกเป็น10ครั้งโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ติดไว้ก็ไม่มีผู้ตอบรับไม่ได้การชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อย่างใดค่ะผู้สื่อข่าวยืนรออยู่เป็นชั่วโมงนะคะมีชายหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็นำเครื่องมือมาปลดตู้แดงของสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีที่ติดอยู่ปลดออกไปแล้วก็ให้ข้อมูลสั้นๆว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีให้มาปลดเดี๋ยวก่อนนะมาตรวจตู้แดงทุกวันแต่ไม่ได้ข้อมูลอะไรไปเลยเหรอสำหรับผู้ร้องเรียนเนี่ยยังคงต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของสถานที่ออกมาชี้แจงค่ะก็คือลุงหลวงค่ะมาเล่าถึงศูนย์พักพิงนะคะเขามาร้องเรียนคุณลุงท่านหนึ่งมาร้องเรียนว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เนี่ยเหมือนกับที่กาญจนบุรีเลยนะคะคุณลุงหลวงวัย70ปีถูกส่งไปอยู่ที่ศูนย์กาญจนบุรีแล้วระบุว่าเป็นคนวิกลจริตมีปัญหาครอบครัวเรื่องทรัพย์สินแล้วก็มีคนรับมาส่งที่ศูนย์พักพิงที่นนทบุรีเมื่อ11มกราคมปี2566ประมาณ3เดือนค่ะถูกล็อกมือเท้าด้วยกุญแจมือติดเอาไว้กับเตียงอยู่ไป3เดือนค่ะระหว่างที่จะหนีไปบ้านญาติเจ้าหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นคนในมูลนิธิจับมาส่งเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ป่วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิถื่อนพวกนี้เนี่ยจะมีรายได้จากการจับคนชราไปส่งเนี่ยหัวละ 5,000 เนี่ยค่ะคุณลุงบอกว่าทะเลาะกับลูกสาวเรื่องของกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินแล้วลูกก็ไปแจ้งความค่ะแล้วก็มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยมาจับตัวไปจากกาญจนบุรีก็มาอยู่ที่นนทบุรีนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ที่นนทบุรีเนี่ยปิดสนิทเงียบเลยค่ะส่วนผู้ป่วย92รายที่โสธร Nursing Home ที่กาญจนบุรีเนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคะไปส่งโรงพยาบาลอื่นๆ92รายนี้ส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา9รายสถาบันกัลยาณราชนครินทร์25รายศรีธัญญา22รายโรงพยาบาลท่าม่วง2รายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาญจนบุรีดูแลไป5รายแล้วญาติรับกลับไป29รายค่ะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวชระดับสีเขียวนะคะก็ไปดูแลกันต่อไปอันนี้เป็นที่กาญจนบุรีเนี่ยค่ะส่วนที่เหลือก็จะตรวจสอบเข้าข่ายว่าเป็นโรงพยาบาลเถื่อนหรือไม่ก็จะดำเนินการกันไปต้องตรวจสอบกันก่อนนี่แหละทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของศูนย์ดูแลผู้ สูงอายุและผู้ป่วยมีญาติมารับกลับไปก็ดีโดนทิ้งก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการต่อไปค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยพบกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะส่วนใครจะติดตามข่าวในช่วงนี้เก็บตกที่วสป.ตอนตี5วสป.612ก็ตามไปฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมนะคะติดต่อปุ้มโทรมา0855179025สวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟัง
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอ
4: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์สิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
15: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริง

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ำ
1: สวรรค์ในอกแล้วมีนรกในดวงกระมนดวงกระมนแปลว่าอะไรท่านผู้ฟังนะหัวใจใช่ไหมจะเป็นก้อนเนื้อเต้นดุ๊บดุ๊บดุ๊บถ้าใครชอบศึกษาแล้วก็จะมีจิตพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเล็กนะอยู่ในกรีบหัวใจ นะเขาบอกท่านบอกว่าท่านตัดไว้ว่าเล็กๆนะอยู่ในแทรกเนื้อในหัวใจนะนะเพราะฉะนั้นสวรรค์ในอกนรกในใจนะเป็นคำเปรียบเปรยที่ดีมากอยู่ที่เดียวกันนะฮะ

ได้แค่นั้นเนอะนะสับเปลือสับเปลือเนอะเนี่ยสับเปลือเนี่ยนะจริงๆมันผิดเพี้ยนมานะคะคําเดิมแล้วเนี่ยเนี่ยมาจากคําว่าสัตบุรุษนะฮะสัตบุรุษก็หมายถึงคนดีนะแล้วก็ผู้ประพฤติอยู่ในศีลธรรมนะเนื่องจากในอดีตเนี่ยผู้ที่ทําหน้าที่นี้คือสับเปลือเนี่ยนะคนที่ทําอาชีพนี้ได้หรือทํางานอย่างนี้ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้ทรงศีลนะหรือผู้ที่มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนานะไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆนะนะนปช. ตำแหน่งนปช.นะนะนายป่าช้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสัปเหร่อหรือสัปตบุรุษเนี่ยก็หมายถึงคนดีประพฤติดีอยู่ในศีลธรรมนะคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีศีลไม่ประพฤติและไม่มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเนี่ยทำไม่ได้นะอาชีพนี้นะแล้วก็ต้องเห็นความเป็นความตายแล้วก็มีความเมตตา

0: านุเคราะห์เนี่ยเวลาเราตุยเนี่ยตุยอะนะเนี่ยคนที่บอกรักเราเหลือเกินเนี่ยเขาส่งเราได้แค่เชิงตะกอนนะนะนอกอื่นเขาก็ทำไม่ได้นะต้องยกหน้าที่ให้กับสัปเหร่อหรือสัตบุรุษนะผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมหลังความตุยเนี่ยนะทำดูแลศพนะตั้งแต่การอาบน้ำศพนะจริงๆก็ต้องบอกอาบน้ำศพนะอาบน้ำศพมัตราสังบรรจุโรงดำเนินการเผาหรือฝังไปจนกระทั่งเก็บกระดูกหรืออัฐินะก็เป็นหน้าที่ของนปช.นะดูแลทุกอย่างมันก็ทั้งควบคุมเตาเผาการฝังการสมัยก่อนก็ฝังเนาะพื้นที่เยอะนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะต้องเผาแล้วก็ต้องเก็บกระดูกมานะจนเสร็จสิ้นพิธีนะประวัติความเป็นมานะของอาชีพนปช.หรือสัปเหร่อเนี่ยในสังคมไทยก็มีมายาวนานนะนะเดิมก็เป็นกลุ่มคนในชุมชนนั่นแหละนะที่มีความศรัทธาและเสียสละก็ถึงบอกไงคือสัตบุรุษนะแต่ก่อนเขาก็ไม่มีแล้วโอ้ยคนนี้ต้องเป็นสัปเหร่อต้องคนที่มีความศรัทธานะฮะแล้วก็ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เสียสละตนนะเลยกลายมาเป็นตำแหน่งรับรองตอนนี้ก็เป็นรับรองทางกฎหมายของรัฐนะฮะแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนไปนะตามอริยบทของสังคมในปัจจุบันนะในสมัยโบราณนะยุคพุทธกาลเนี่ยนะตั้งแต่สมัยยุคพุทธกาลนี่ย้อนไปถึงนะในพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาชีพผู้จัดการศพก็มีปรากฏหลายหลักฐานนะโดยเฉพาะทางพินัยทางวินัยเนี่ยนะเขาเรียกว่าชวทาหกนะชวทาหกนี่แปลว่าผู้เผาศพนะส่วนในบริบทไทยดั้งเดิมก็ยังสมัยก่อนก็ไม่มีระบบอาชีพนี้ชัดเจนเนาะนะก็คือเนี่ยแหละมีผู้ทรงศีลในชุมชนเรียกว่าตาปากขาวบ้างนะที่เสียสละตนนะมาทำพิธีกรรมเรื่องคาถาพิธีกรรมทางศาสนาก็มาช่วยจัดการร่างผู้วายชนนะเนื่องจากคนทั่วไปก็มีความกลัวในเรื่องของวิญญาณและสิ่งลี้ลับท่านผู้ฟังเชื่อไหมนะคำว่าวิญญาณนะในพระอภิธรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าผีนะบางคนว่าวิญญาณนะฮะไม่ได้แปลนะฮะนะในหลักในธรรมะในถ้าใครได้ศึกษาจะรู้ว่าเราคิดว่าวิญญาณนั้นเป็นผีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนะในพระอภิธรรมหรือในพระสัทธรรมนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้คำว่าวิญญาณหมายถึงธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยจุ๋มเรียนอยู่วิญญาณนังนะฮะแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์หรือตัวจิตที่ทำหน้าที่รับสิ่งต่างๆมากระทบนะฮะโดยอะไรผ่านอะไรนะการรับอารมณ์และผ่านอายตนะทั้ง6อายตนะทั้ง6หรือเรียกว่าทวารเนาะทางผ่านประตูก็ได้นะก็น่าจะสัก10ปีก่อนนะจุ๋มก็เคยไม่ได้มีโอกาสซึ่งถือว่าเป็นบุญจริงๆนะได้ไปให้ความรู้นะกับพระวนวกะนะพระนวกะคือพระที่บวชไม่ถึง 5,000 ษาเนาะบางทีก็เนี่ยช่วงนี้ก็จะมีพระบวชใหม่ตามประเพณีบ้างตามศรัทธาบ้างก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นพระนวกะนี่คือพระภิกษุสงฆ์หรือสมมุติสงฆ์นะไม่ใช่อริยสงฆ์นะฮะนะเป็นสมมุตินะที่ยังวุ่นวายหนอกันอยู่เนี่ยนะก็เป็นสมมุติสงฆ์นะคะแล้วก็คือนวกะก็คือท่านยังบวชไม่ถึง5ปีหรือ 5,000 ษานะฮะก็ได้มีโอกาสไปถวายความรู้ในเรื่องทางโลกอยู่2ครั้งก็จะมีพระนะฮะบางทีก็มีนะท่านเจ้าคุณมั่งพระปริยัติ9ประโยค7ประโยค5ประโยคบ้างมาให้ความรู้ก็สลับมาเป็นคารวาสก็คารวาสก็เป็นจุ๋มนะก็เป็นความปลื้มปิติใจนะเอ๊ะจะเอาอะไรไปพูดดีครั้งแรกเลยเนี่ย ที่วัดเถนพรายนะอยู่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะจุ๋มก็ไปพูดในเรื่องของไอ้นี่แหละค่ะอายตนะทั้ง6เนี่ยละจ้านะหรือประตูทวารทั้ง6เนี่ยนะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็ไปที่วัดปู่เจ้านะวัดปู่เจ้านะถ้าจำไม่ผิดวัดปู่เจ้าเนาะต้องถามหลวงพ่ออันนั้นเจ้าจะไปพูดเป็นเหมือนปกิณกะนะเกี่ยวกับเรื่องที่ไปอินเดียแล้วก็ในอินเดียพระพุทธศาสนาเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองมากมากแต่ก็ถูกทำลายอย่างต้องแบบย่อยยับนะต้องบอกงั้นนะนะซึ่งพระสมมติสงฆ์ที่มาฟังเนี่ยก็เป็นพระบวชใหม่บ้างไม่ถึง5ปีบ้างนะท่านก็ฟังด้วยความรู้นะได้ญาณได้ฌานได้ความรู้นะฮะก็ผมก็จะมีเรื่องเล่าให้ท่านได้แบบฟังธรรมะได้หัวเราะได้อะไรเงี้ยมีคำถามบ้างอะไรอย่างนี้นะก็ทำให้ได้คือต้องบอกว่าพระสงฆ์ที่บวชตามประเพณีเนี่ยบางทีท่านก็ยังไม่ศึกษาไม่ได้ถึงถ่องแท้เนาะบางคน3เดือนศึกแล้วบางคนบวชไม่ถึงก็มีเนาะมีเหตุอย่างเงี้ยก็ต้องศึกก่อนพรรษาก็มีนะแล้วก็อย่างพระอาจารย์ที่สอนจุ๋มเนี่ยนะพระอาจารย์ทวีท่านบอกว่า1ที่พระภิกษุสงฆ์ศึกนะอยู่ได้ไม่นานก็คือท่องมนต์ไม่ได้คือต้องท่องภาษาบาลีให้ได้คือต้องท่องมนต์ก็คือต้องบอกว่าพระก็มีหน้าที่ต้องสวดมนต์สายทยามนต์นะเนาะคือส่วนมากก็คือสวดมนต์ไม่ได้แล้วก็มีความท้อถอยนะมีความท้อถอยไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนนะก็ทำให้ท่านลาสิกขาบทไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้แวดวงดงขมิ้นท่านบอกมานะไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยนะบางคนอุ้ยต้องเป็นผีจริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่โดยแท้จริงเลยนะวิญญาณเนี่ยก็คือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6นะก็เป็นช่องทางนะเพื่อรับรู้อารมณ์กับสิ่งที่มากระทบที่ไหนบ้างนะจักขุวิญญาณในจักขุดวงตาโสตวิญญาณังนะก็คือรับรู้ทางหูโสตนะคานวิญญาณคือรับรู้ทางจมูกหรือได้กลิ่นชิวหาวิญญาณหรือสิวหาวิญญาณังก็คือรับรู้ทางลิ้นถ้าเกิดเป็นภาษาที่จุ๋มคุยกันก็คือรสารมนะเราก็จะเรียกว่าชิวหาวิญญาณังก็คือรับรสหรือรสานะเขาเรียกว่ารสาหรือรสกายวิญญาณังนะการรับรู้ทางกายนะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะกายวิญญาณังมโนวิญญาณทางรับรู้ทางใจคิดนึกเรื่องราวต่างๆเห็นไหมแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็คิดว่าวิญญาณเป็นปีไม่ใช่นะไม่ใช่นะนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังนะแต่คนก็ถ้าพูดถึงผีจริงๆในศาสนาเนี่ยหรืออมนุษย์เนี่ยก็จะไม่ได้เรียกว่าวิญญาณนะอย่างที่จุ๋มเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าคือเรียกได้สองอย่างนะสัตว์ประเสริฐอย่างโอปติกะเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโตทันทีโอปติกะเนี่ยมีทั้งเทวดาก็มีนะชั้นจาตุมหาราชิกาบางจำพวกเนี่ยก็เป็นโอปติกะคือผุดขึ้นมาเลยพอตุยแล้วก็ดับไปเลยไม่มีร่างเน่ามาให้เก็บอะไรอย่างเงี้ยนะกับโอปติกะที่โตขึ้นทันทีที่อยู่ในภพภูมิที่เป็นเปรตก็มีอสุรกายก็มีนะอันนี้ก็เรียกว่าโอปติกะเหมือนกันนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปเหมารวมว่าวิญญาณต้องเป็นผีอย่างเดียวไม่ได้นะก็มันมีเรื่องเล่านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเคยได้ผูกไว้ในคือก็เอามาเก็บเอาไว้ในพระไตรปิฎกละกันนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเปรียบทวารทั้ง6เนี่ยอายตนะภายในไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับการจับสัตว์ทั้ง6ชนิดที่มีที่อยู่ตามอัธยาศัยต่างๆเนี่ยเอามาผูกรวมไว้ที่เชือกแล้วก็ผูกโยงไว้กับเสาหรือหลักนะอันนี้นี่นะอยู่ในที่ฉัปปานสูตรนะไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จับเอามานะพอจับแล้วก็ดูอาการสัตว์ต่างๆเนี่ยงูก็อยากจะไปอยากจะลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะนะอยากชอบอยู่ในป่ารกชัดนะส่วนจระเข้นะก็อยากจะลงน้ำหรืออยู่ในรูนะงูก็อยากจะไปรกชัดไปจอมปลวกส่วนนกเนี่ยมันก็อยากบินเนาะก็พยายามสุนัขมีสุนัขด้วยนะก็จะมีงูจระเข้นกสุนัขบ้านแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกมีสุนัขจิ้งจอกด้วยนะนะ มีลิงนะ6ชนิดส่วนสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันก็อยากจะดึงอยากจะเข้าไปในป่าเนาะในป่าที่มันเคยอยู่อะไรอย่างนี้เนาะสมัยก่อนสุนัขจิ้งจอกหรือสุนัขอย่างเงี้ยไม่ใช่สุนัขบ้านเนาะสุนัขบ้านเนี่ยก็อยากจะกลับบ้านสุนัขจิ้งจอกมันต้องเข้าป่าบางทีมันเข้าป่าช้าเนาะไปหากินซากศพนะส่วนลิงเนี่ยมันก็อยู่ไม่นิ่งมันก็อยากจะกระโดดโลดเต้นไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์เปรียบเปรยเหมือนกันจับสัตว์ทั้ง6มาอยู่รวมกันนะไม่ว่าจะเป็นจระเข้งูนกสุนัขบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นลิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกนะเชือกที่ผูกเนี่ยนะพอเราปล่อยเนี่ยมันก็ดึงตัวไหนที่มีกำลังมากสุดมันก็ดึงไปได้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบว่าเชือกที่ผูกเนี่ยเปรียบเสมือนความอยากความอยากตัวนี้คือตัณหานะและอวิชชาคำว่าอะเนี่ยถ้าขึ้นว่าอะเนี่ยไม่นะนะอวิชชาคือความไม่รู้คือความไม่รู้จริงอะเราต้องรู้ให้จริงท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชือกที่ผูกโยงไว้เปรียบเสมือนตัณหาคือความอยากและอวิชชาคือความไม่รู้จริงจะผูกมัดจิตใจของอินทรีย์ทั้ง6นะสัตว์6ชนิดเนี่ยจริงๆเปรียบเทียบเท่ากับอายตนะ6นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาที่ผูกเนี่ยเปรียบเสมือนกายะคตาสติกายะคตาสติคืออะไรคือสติที่ตั้งมั่นอยู่ในกายเราเนี่ยเขาเรียกอันนั้นนะกายะคตาสตินะก็คือนะสติที่ตั้งมั่นอยู่ในกายถ้าสติที่ตั้งมั่นอยู่ในกายไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งพอไม่เป็นเสาหลักพอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็จะโน้มเนี้ยมไปแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันทำอันตรายเราไม่ได้ไอ้ตัณหาความอยากอวิชชาความไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นเขาก็เปรียบเปยเนาะนะอย่างงูเนี่ยก็เหมือนตานะตาเราก็อุ้ยเห็นอุ้ยชอบอุ้ยอยากได้เพชรอุ้ยหลายกะรัตเนี่ยตอนจุ๋มไม่พูดจุ๋มก็พูดลักษณะนี้แหละนะมีบางคนบอกทำไมคุณจุ๋มไม่อัดเทปสมัยก่อนก็ไม่ได้อัดทงอัดเทปกันเนาะนะจุ๋มก็จะพูดเปรียบเปยลักษณะเนี้ยตานะมันก็แพรวพราวนะอยากอุ้ยชอบอะไรอย่างเงี้ยนะนะมันก็เป็นความอยากนะส่วนจระเข้เนี่ยเขาเปรียบเป็นหูนะก็คือชอบหากินในน้ำหรืออยู่ในรูเขาเปรียบเป็นหูนะส่วนนกเนี่ยเขาเปรียบเป็นจมูกนะชอบบินไปในอากาศแล้วก็ริ้นเนี่ยเปรียบเสมือนสุนัขบ้านนะฮะนะกายนะเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกนะประมาณนั้นใจก็เปรียบเสมือนลิงนะใจเราเนี่ยมันไม่นิ่งนะมันก็ดุ้งเด้งนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดุ้งคิดเอาเบอร์ไม่มีนิ่งหรอกนะคนที่มีจิตนิ่งแล้วไม่ฟุ้งเนี่ยมีจำพวกเดียวนะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังนะนะอย่างพวกเราเนี่ยอย่าไปหวังเลยโสดาบันก็ไม่ใช่ง่ายๆเอาแค่เอาไปว่าเป็นปุถุชนที่ผู้หนาแน่นด้วยกิเลสน้อยหน่อยแล้วกันนะอย่างจุ๋มก็เหมือนกันนะจุ๋มก็ยังเป็นปุถุชนนะแต่ก็พยายามจะขัดมันจะขัดได้ขนาดไหนเนาะอ่ะอันนี้เอามาฝากกันนะเพลงเดียวเนี่ยจุ๋มสามารถขยายไปได้นะนึกถึงอาจารย์วิรัตนะอาจารย์วิรัตคนที่ร้องเพลงฟันไม่ดีทำไมไม่เจอโอ้ท่านก็ชื่นชมจุ๋มนะแต่จุ๋มก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์แต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนาะนะท่านไปเป็นเทวดาแล้วยังนึกถึงท่านอยู่นะท่านก็จากไปหลายปีเป็นคนแต่งเพลงให้จุ๋มด้วย เนี่ยท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยผู้มีพระคุณท่านฟังจุ๋มแล้วโทรมาบอกชอบมากทำไมพูดเรื่องเนี้ยวแล้วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ จริงๆเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะจริงคนทั้งโลกเนี่ยมันพี่น้องกันหมดนะท่านผู้ฟังจริงมันบอกทำไมพอพูดเรื่องนี้แล้วสามารถที่จะเกี่ยวยงคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพันธนาการที่เกิดสืบเนื่องต่อกันเนี่ยแหละนะจริงนะนะมีป๋าอีกคนหนึ่งนะป๋าก็เสียชีวิตแล้วนะพันเอกชกาฏอาจสามารถสิริยังนึกถึงท่านนะนะท่านฟังจุ๋มได้เดือนหนึ่งเดือนมั้งท่านก็บอกจดเบอร์โทรตั้งนานโอ้ชอบจังเลยอ่ะเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะเคยบวชเรียนมาแล้วเหรอโอ้ยใครก็คิดว่าจุ๋มเป็นแม่ชีจุ๋มก็เคยเป็นค่ะจุ๋มก็บวชเนกขัมมะเนาะนะก็คือเป็นบทศีล8นะหลายๆคนก็ทราบดีแฟนรายการที่ฟังจุ๋มมาเนี่ยเดี๋ยวทีมก็หายไป10วันจริงๆนะไปฝึกขันตินะเพราะนั้นเนี่ยชุดสีขาวเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าใจเราจะขาวเห็นขาวไหมฮะเยอะๆนะแม่ชีวัดนี้ตีกันก็มีนะนินทากันก็มีนะสับกันเยอะวัดบางวัดไม่มีแม่ชีนะเคยไปถามสัมภารเจ้าอาวาสบอกเรื่องเยอะผู้หญิงอยู่ด้วยกันทะเลาะกันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอายตนะทั้ง6เนี่ยผู้หญิงแรงมากกว่าผู้ชายนะคือพระอนนท์เคยถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำไมผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้เหรอพระพุทธเจ้าบอกได้พระนานางเนี่ยอยากจะบวชมากตามไปจนถึงเมืองไวยสาลีนะกระเซาะกระเซิงไปเลยอยากจะบวชนะอยากจะบวชคือพระองค์รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีความห่วงหาอะไรมีตัณหาความอยากมากกว่าผู้ชายอันนี้เราต้องยอมรับเราอยากเข้าข้างตัวเองผู้หญิงเนี่ยมีความอยากมากกว่าผู้ชายอย่างน้อยเราก็อยากสวยแล้วล่ะ ใช่ไหมตาเราเนี่ยตาผู้ชายเนี่ยเชื่อไหมว่าเขามองเห็นน่ะเอาสมเปรียบเทียบง่ายๆเลยการที่ผู้ชายมองเห็นเนี่ยได้น้อยกว่าผู้หญิง200เท่าจริงเหรอจริงอันนี้จุ๋มพูดในแง่วิทยาศาสตร์นะเพราะว่าที่จุ๋มไปกล่าวให้พระนวกะฟังเนี่ยจุ๋มก็พูดเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะอะไรท่านลองบอกสิไปดูสามีหรือคนในบ้านเราที่เป็นผู้ชายอะหาของอะไรไม่เจอเพราะว่าดวงตาผู้ชายเนี่ยเขามองแต่ด้านตรงเขาจะไม่กวาดสายตาเหมือนผู้หญิงผู้หญิงนี่เข้าไปในห้องกวาดปั๊บปั๊บปั๊บปุ๋ยดีหวังหาเจอหมดเหมือนจุ๋มอะเนี่ยต้องให้คุณลุงที่บ้านแกหาอะไรในตู้เย็นแกหาไม่เจอฉันหาไอ้นี่ไม่เจอจุ๋มก็ไม่ว่าแกนะเพราะรู้ว่าผู้ชายเนี่ยจักษุหรือดวงตาเขาเนี่ยการมองเห็นเนี่ยเขาน้อยกว่าผู้หญิงเกือบ200เท่าจริงๆนะการแยกสีเขาก็ไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยรู้เลยโอ้โหนะถ้าจะเลือกเพชรหรือเลือกพลอยเนี่ยมันต้องมีมุมมีอะไรผู้หญิงมองเห็นได้ชัดกว่าผู้ชายผู้ชายทื่อๆก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าอายตนะดวงตาเขาเนี่ยทำงานด้อยกว่าผู้หญิงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงเนี่ยตัดใจอะไรยากจะทิ้งเรือนก็ไม่ได้ห่วงลูกห่วงแม่ห่วงบ้านนะผู้ชายเขาตัดได้ง่ายกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงจะมีความทุกข์มากกว่าผู้ชายเพราะจิตใจไม่เข้มแข็งกวัดแกว่งด้วยอายตนะทั้ง6จมูกก็ได้กลิ่นดีกว่าผู้หญิงอายตนะทั้ง6เนี่ยผู้หญิงทำงานได้หนักกว่าผู้ชายไม่ใช่ว่าดีนะคะมันทำให้ผู้หญิงเนี่ยทุกข์และกายของผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นกายที่อ่อนแอจะบอกว่าเราเท่ากับเพศชายเนี่ยจุ๋มว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกไหนจะมีรอบเดือนตกขาวตกแดงนะไหนจะต้องตั้งครรภ์ไหนจะต้องเป็นคนดูแลครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จุ๋มไปพูดให้พระที่เป็นนวกะฟังเนี่ยจุ๋มก็จะพูดในลักษณะนี้ว่าถ้าท่านลาสิกขาบทไปครองเรือนเนี่ยท่านต้องเห็นใจเมีย จุ๋มพูดเรื่องนี้จริงๆอ้าวใครที่คิดว่าทำไมคุณจุ๋มไม่อัดเทปว่าจุ๋มพูดเรื่องนี้แหละคุณต้องเห็นใจเพศแม่เห็นใจลูกสาวบางอย่างเนี่ยเขา เขาไม่เหมือนผู้ชายละกันผู้ชายเขาตัดอะไรเขาตัดได้ง่ายงั้นผู้ชายเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าผู้หญิงเอาเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะจนกระทั่งอ้อนวอนให้พนานางบวชเป็นภิกษุณีได้เนี่ยพระอนนท์เนี่ยนะเพราะว่าก็เคยต้องบอกว่าถวายนมมาเนาะน้ำนมเนี่ยเพราะว่าพระมารดาเนี่ยพอพระพุทธเจ้าประสูติได้7วันท่านก็นะสวรรคตนะอันนี้คนที่เป็นแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเคยตั้งจิตอธิษฐานไว้นะให้กำเนิดเสร็จไม่เกิน7วันต้องสวรรคตนะสำหรับที่จะมาทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัตินะนะพระนานางในถวายนมมานะเป็นเหมือนแม่เลี้ยงอะว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าออกบวชท่านก็อยากออกบวชพระเจ้าก็ไม่ให้บวชเนาะพระอานนท์ก็บอกทำไมว่าผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้เหรอสุดท้ายก็ยอมแต่นะภิกษุณีถือศีลมากกว่าพระภิกษุสงฆ์ก็เป็นเหมือนกับข้อบัญญัติละกันเพราะบัญญัติเราก็ต้องมีบัญญัติมีสมมุติเพราะนั้นภิกษุณีเนี่ยถือศีล311ข้อเพราะผู้หญิงเนี่ยมันความอยากมันเยอะนะพระวินัยทางสงฆ์เนี่ยนะก็คือ227ข้อนะพระวินัยเนี่ยนะ 21,000 พระธรรมขันธ์นะสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์นะแล้วอีกครึ่งหนึ่ง 42,000 พระธรรมขันธ์นี้เป็นพระอภิธรรมทั้งหมดเยอะมากเนื้อหาเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ๋มก็จะพูดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังจุ๋มเนี่ยต้องเห็นใจภรรยานะภรรยาเนี่ยไหนจะตั้งครรภ์ไหนจะต้องมีฤดูแล้วก็ไอ้ภายในช่องท้องผู้หญิงเนี่ยมันมีซับซ้อนซ่อนเงื่อนไหนจะมีฤดูมีมดลูกมีอะไรที่มันวุ่นวายเยอะมากซับซ้อนเพราะนั้นจิตใจของผู้หญิงเนี่ยข้างครึ่งข้างแรมมีส่วนนะเอาจริงมีส่วนผู้หญิงเนี่ยนะช่วงก่อนรอบเดือนมาก็จะเหวี่ยงนะบางคนบอกรอบเดือนหมดแล้วก็ยังเหวี่ยงอยู่เครียดเครียดนะคนนั้นต้องเห็นใจเพศหญิงนะเห็นใจเพศหญิงบ้างนะจุ๋มก็จะพูดในทํานองนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจเพศชายว่าอย่าไปว่าเขาเลยนะว่าทำไมหาอะไรก็ไม่เคยเจอพูดอะไรก็ไม่คือเขาไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเขาไม่เอามาใส่ใจนะสังเกตดูผู้ชายเนี่ยเรื่องจุกจิกจุกจิกเขาไม่ใส่ใจแล้วเขาก็ตัดได้โอ้ผู้หญิงละเอียดนะใครแปรงฟันเนี่ยนะน้ำกระเด็นโดนกระจกเลอะเนี่ยที่พูดมานี่คือจุ๋มนะ จุ๋มเนี่ยไม่ได้เลยนะสมัยก่อนเนี่ยจุ๋มเพราะเป๊ะมากเมื่อเกิดความเครียดกระจกเนี่ยถ้าขุ่นเนี่ยไม่ได้เลยนะถ้าผู้ชายเขาก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กๆน้อยเขาก็เป็นผู้นำครอบครัวเนาะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องงานบางอย่างเนี่ยผู้หญิงทำละเอียดกว่านะและการยืดหยุ่นผู้หญิงเยอะสังเกตไหมนะไม่ว่าจะมีการเจรจาหรือผู้สื่อข่าวที่ลงภาคสนามเนี่ยที่มีการแบบรุนแรงเนี่ยเป็นผู้หญิงเยอะเพราะผู้หญิงเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ทำร้ายใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนี่ก็เป็นส่วนดีของผู้หญิงคือเพศแม่นะเราก็ต้องเข้าใจนะทั้งเขาและเราเราก็จะอยู่กันได้อย่างผาสุกจบแล้วค่ะเวลาหมด เวลาหมดนะนะคุยกันนะอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะสติต้องตั้งมั่นนะ สติต้องตั้งมั่นนะสติต้องตั้งมั่นนะไม่ให้ทวารทั้ง6มันดึงเราไว้นะดึงให้เราโอนเอ็นนะดูเราต้องมีสติที่ตั้งมั่นนะอันนี้สำคัญมากที่จุ๋มพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ท่านเป็นผู้มีบุญนะคะถ้าท่านชอบนะคะคือท่านเป็นผู้มีบุญจุ๋มบอกได้คำเดียวคนที่จะฟังอัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยไม่ใช่มีเยอะนะคะถึงเวลาแล้วก็จะมาเองนะคะคือบางทีเราไม่ต้องไปบังคับใครนะมันบางทีเขายังไม่ได้สร้างของเขามาของเก่าเขายังมีไม่เยอะ
1: คื ือเกิดมา
0: น
1: 30
0: ะ
1: ปี
0: ถ้าเกิดของเก่ามีเยอะเขาก็ชอบฟังนะฟังแล้วก็ได้ความรู้ใช่ไหมนะไม่รู้ว่าท่านจะเอาไปต่อยอดหรือเปล่านะถ้าต่อยอดก็ถือไปเป็นบุญอ่ะสวัสดีจ้ะ
2: สวัสดีครับดีเจเมืองลบไม่เบื่อไม่เบื่อครับอยากต่ออีกสักชั่วโมงนึงครับไม่เบื่อจริงๆครับ
0: อาจารย์ขอบคุณนะฝนตกไหมอ่ะ
2: ไม่ตกครับก็ขอกราบนมัสการหลวงพ่อวันดาด้วยนะครับ
0: จ้า
2: แล้วก็ตกปลาสุขไปถึงนาวากาศเอกฉลองรักจันทองด้วยนะครับ
0: จริงๆครับ
2: หลวงพ่อปัจจุบันก็บอกว่าโทรศัพท์นี่ผมปกติแย่
0: แล้วโทรคุยกับเขาได้โทรคุยได้นะเช้าๆเนี่ยบ่ายๆอย่าไปโทรนะเขานอนหลับ
2: พักผ่อนบ้างด
0: ีครับเอาไหนบอกเบอร์โทรหน่อยสิ
2: เบอร
0: ์
2: โทรของดีเจก
0: ็
2: 081823528121เดี๋ยวผมให้คนผมจะบอก
0: สาธุอาจารย
2: ์ครับสวัสดีครับ
0: นะท่านผู้ฟังต่อว่าเยอะจะจดเบอร์โทรจะสั่งของก็ไม่ได้นะชอบมากเลยนะไม่รู้คุณพี่ที่อยู่นครนายกบ้านนาน้ำท่วมไหมเนาะตอนที่ตทล.ออกอากาศไม่ได้หลายวันนะแต่เขาก็คิดไม่ออกว่ามาฟังวสป.ได้ตอนนี้จุ๋มจัดออกอากาศทั้งสองคลื่นทั้งวสป .1612 แล้วก็จทล .1197 มีครั้งนั้นที่ว่าเครื่องส่งของจทล .1197 มันเสียอยู่เกือบอาทิตย์ท่านก็หมุนมาฟังวสป .612 ก็อยู่ซ้ายมือนะถ้าจทล .1197 จะอยู่ขวามือฟังได้ทั้งสองคลื่นนะคะฟังได้บอกอู้ชอบมากเลยทำไมหายไปไหนเนี่ยอะไรเงี้ยนะก็เคยสั่งสบู่นะอยู่บ้านนาถ้าจุ๋มจำไม่ผิดไม่รู้น้ำท่วมหรือเปล่านะก็ส่งกำลังใจให้นะคะธรรมะที่ได้สอนเนี่ยคนฟังส่วนใหญ่ก็เป็นคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์ละกันเอาเรายกให้เป็นท่านเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นธรรมะฉบับที่เข้าใจง่ายถ้าให้ลึกซึ้งมากไม่ได้นะนะจะให้จุ๋มมาบอกพระพี่ธรรมที่จุ๋มเรียนเนี่ยมันเป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนอยากรู้ต้องไปเรียนนะเดี๋ยวถ้าเกิดพูดแล้วท่านผู้ฟังเข้าใจเดี๋ยวจะเป็นอภิญญากันหมด เรียนแล้วหายตัวได้ เอาเป็นว่าเอาแบบพื้นที่เราเอาไปใช้ในชีวิตแล้วมีความสุขโอเคนะนั้นจะพูดแบบที่เข้าใจง่ายถ้าลึกซึ้งท่านต้องไปศึกษาเล่าเรียนนะคะนะคุณเล็กบอกสาธุคุณเล็กนี่บวช 8,000 ษานะ คุณจุ๋มเขาไม่เรียกอรหันต์ใช่ไหมใช่เขาเรียกอรหันต์บางทีเราออกเสียงผิดนะอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะสาธุถูกแล้วค่ะนะเป็นธรรมะที่จุ๋มพูดในอัตธรรมของที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานะคะนะเมื่อวานนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุหลายท่านนะคะหลังจากจบรายการก็มีท่านผู้ฟังโทรมานะมาสั่งของบอกไม่ต้องออกชื่อก็เคยกินกระดูกอ่อนตั้งแต่ช่วงโปรบอกทำไมหมดไวจังล่ะจัดเราจัดโปรไป2แถม1เนาะปีจะจัดสักครั้ง นี่ในรอบหลายปีเลยแหละต้องบอกอย่างนั้นคือจุ๋มตั้งราคาเนี่ยมันไม่ได้สูงที่จะต้องแบบลดกันทุกเดือนแล้วเราเอาล่ะถ้าท่านผู้ฟังรู้บริบทจุ๋มไม่พูดเยอะเพราะที่บ้านจุ๋มก็กินนะไม่ต้องให้ใครทดลองกินแล้วหามเข้าโรงพยาบาล เรามืออาชีพนะต้องบอกงั้นนะถูกต้องทุกอย่างนะการอะไรที่เอาเข้าปากเนี่ยมันต้องถูกต้องแล้วก็มาด้วยกำหนดต่างๆเนาะเขาเคยสั่งจุ๋มก็งงเพราะเมื่อวานก็สั่งกระดูกอ่อนอีก2กระปุกนะคะก็บอกอันนั้นนะแบ่งกันกินนะหมดแล้วสั่งกระดูกอ่อน2กระปุกสั่งของแล้วทำบุญด้วยบอกไม่ต้องบอกชื่อออกอากาศก็ไม่เป็นไรแต่ต้องขออนุโมทนานะฝากทำบุญวัดดอนกฐินด้วยหล่อพระด้วย 1,000 บาทนะแล้วก็ที่วัดมเหยงที่คุณจุ๋มไปเรียนแล้วแต่เลยจะไปทำเกี่ยวกับถวายพระคุณเจ้าหรือจะเป็นเกี่ยวกับพระอภิธรรมต่างๆนะในด้านแล้วแต่คุณจุ๋มเห็นชอบอีก 1,000 บาทนะเมื่อวานนี้ส่งให้แล้วเนาะนะทั้งกระดูกอ่อนทั้งทำบุญด้วยนะรวมไปเก็บเงินพร้อมกันเลย นะก็ขอบพระคุณมากบอกไม่ต้องออกชื่อชอบคุณจุ๋มมากแล้วก็มีความศรัทธามันต้องดูกันนานๆเนาะคนเราอ่ะจะดูกันแวบๆไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวนี้เขาสร้างภาพกันเยอะนะเออนะเป็นเราจุ๋มเนี่ยนะเวลาบริจาคใครสมัยก่อนนะจุ๋มใช้เงินตัวเองนะน้ำมันตัวเองไม่เคยรับบริจาคใครแต่บางคนบอกอยากทำร่วมก็ร่วมด้วยได้ก็ถือว่าได้ส่วนบุญด้วยกันจริงในเดี๋ยวนี้มีปัญหาเยอะนะอะไรที่จุ๋มไม่พูดถึงเนี่ยแปลว่ามันจะต้องเกิดเรื่องนะเมื่อวานเขามีตัดสินแล้วนะพระอรงกฎเนี่ยติดคุก400กว่าปีโอ้ my god หมอบีเนี่ยนะมองเห็นทุกอย่างเนี่ยคู่หูกันเนี่ยหมอบี300กว่าปีแต่กฎหมายประเทศไทยสูงสุด50ปีนะถ้าไม่ตุยซะก่อนอาจจะได้ออกมาโดนหลายกระทงหลายกรรมนะ400กว่าปีนะมีท่านผู้ฟังหลายคนบอกคุณจุ๋มอยู่ลพบุรีคุณจุ๋มไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้เลยอะไรที่จุ๋มไม่พูดถึงนั่นแหละมันคงต้องมีอะไรเราไม่อยากพูดว่าใครไงนะมีบางคนอุ้ยทำบุญที่ท่านทำก็เป็นบุญที่ท่านได้ใครทำไม่ดีก็ต้องรับกรรมไปโอเคนะจบเมื่อวานป้าเนาด้วยอนุโมทนาสาธุป้าเนาป้าเนานี่เมื่อเดือนเกิดก็ทำบุญมานะ 2,000 อันนี้กฐินให้ลูกสาวโอนมาอีก 2,000 ทำบุญกฐินพระป่านะเมื่อวานได้รับเงินแล้วเรียบร้อย 2,000 บาทป้าเนาเนี่ยเป็นแฟนรายการคนแรกนะที่ชวนจุ๋มไปบวชเนกขัมมะแล้วไปไหมไปสิโถวัดอยู่ตรงนี้เองโพตลาดแก้วนะขอให้ป้าเนาสุขภาพแข็งแรงนะป้าเนานะได้รับแล้วแล้วก็เมื่อวานพี่ปราณีร้านอิงฟ้าการเกษตรอยู่สิงห์บุรีอินบุรีสั่งของมาแล้วก็ขอฝากทำบุญกฐินวัดดอนด้วย200บาทนะอนุโมทนาสาธุนะวันที่1พฤศจิกายนนะกฐินวัดดอนบุพารามอันนี้จุ๋มไปด้วยนะเพราะจุ๋มต้องไปนะถ้าเขายังไม่ปิดคอร์สจุ๋มก็ต้องขอราพระอาจารย์ไปไม่ได้ปีนี้มีรอหลวงพ่อสมด้วยนะคะนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเนาะจะบอกอุ้ยไหนบอกไม่มีรูปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลโถอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องมีสมมุติกันบ้างจะไม่ให้มีสมมุติยึดเหนี่ยวเลยเหรอเรายังไม่ได้อภิญญาขนาดนั้น ใช่ไหมอ้าวนะแล้วเมื่อวานก็ส่งของไปแล้วนะคะร้านเจ๊ออนตลาดโคกมะลินะนะเป็นยังไงน้ำท่วมกันไหมนะหลายๆคนสั่งมานะวันนี้เมื่อกลางคืนนี้จะเอลตาและเจ๊หมูลายมาน้องจุ๋มส่งดวงตามาด้วยสมองด้วยแล้วก็ไอตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามมาด้วยเดี๋ยววันนี้ส่งให้เลยมันเบาเจ๊หมูนะฮะเจ๊หมูป่าโมกมีทุกอย่างร้านเจ๊หมูร้านซอสโลดดวงตาไปแล้วนะคะนะได้แล้วนะขอบพระคุณมากมายนะขอให้ท่านผู้ฟังมีสติที่ตั้งมั่นสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ท่านผู้ฟังสำเร็จสมความมุ่งหมายบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดี

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ด้วยจนล้นไป
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ของไทยได
3: ้สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575

ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกัน
3: 03756-1-0011 Focus มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
5: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้บเมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
6: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
11: ใช่จริงๆ
12: นะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
14: 0812901691 0812901691
15: ชูโกโก้

0: งเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขาย
1: อยากได้ต้องฟังลุงช้าง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
3: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องม

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอเนี่ยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง มาแล้วขอแค่แอมหน่อยขออภัย ขอแค่แอมหน่อยมาเช้าๆก็มาได้น้ำร้อนๆจิบโกโก้ร้อนๆของลุงช้างนี่มันชื่นใจจริงๆเลยนะหรือจะดื่มกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกของลุงช้างก็ได้ชื่นใจครับดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียวเบาหวานก็ไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันนี้เมื่อวานนี้ฝนไม่ตกนะที่บ้านลุงช้างบ้านใครฝนตกบ้างล่ะบ้านลุงช้างฝนไม่ตกที่ลพบุรีเนี่ยมีบ้านใครตกบ้างน้อยเนาะว่ากันว่านะครับมีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนฝนหนักถึงหนักมากฉบับที่2อีกแล้วครับถล่มยาว5วันเลยนะคุณผู้ฟัง5วันเลยทีเนี้ยนะครับเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนะครับวันที่9นี้ตกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้วันที่10บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางด้วยรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ครับตุลาคมภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งหมดครับทั้งนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนี่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมาเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับก็ประกาศเตือนไว้ก็ดีอยู่แล้วเนาะใช่ไหมล่ะขอบคุณพี่ผู้ใหญ่จากสามโก้นะเมื่อวานนี้นะครับบอกด่วนเลยเอาไปให้แล้วปุ๋ย1ตันเนี่ย1ตันแถมไปไม่ใช่1ตันนี่2ตัน2ตันแถมไป4ลูกแล้วก็ซับน้ำตาให้อีก10ลูกโอ้โหบอกยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะเยี่ยมยอดเลยนะครับนี่ผู้ใหญ่สุชินท่าชุมนุมสามโก้นะใช้รอบที่สองละในรอบหนึ่งปีเนี่ยแล้วห่างกันไม่กี่เดือนเนี่ยนะผู้ใหญ่สุชินเล่นไป4ตันแล้วสิคราวที่แล้ว2ตันวันนี้อีก2ตันถ้าไม่แน่จริงไม่เจ๋งจริงผู้ใหญ่ก็มีสั่งรอบ2แล้วล่ะแล้ววันนี้สั่ง2ตันลูกช้างแถมให้ตันละ2ลูกแล้วก็ซับน้ำตาจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้2ตันเอาไปซับน้ำตา10ลูกส่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับก่อนเข้ารายการนะครับคุณพี่จากบางคุรัตบางบัวทองนะพี่มนพเนาะสั่งวิทยุมา1เครื่องโกโก้4กล่องนี่ก็เรียกว่าแฟนพันธุ์แท้คอโกโก้นะมันอร่อยอร่อยเลิศดื่มโกโก้ลุงช้างอ่ะเยี่ยมยอดเลยขอบคุณมากครับไปคุยเรื่องเพลงดีกว่าเนาะไปคุยเรื่องน้ำท่วมกันเหนื่อยผมเหนื่อยนะผมติดตามท่านนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีมานานนะผมเห็นแกทำงานลงพื้นที่มาตลอดนะมีทั้ง TikTok มีทั้ง Facebook นะครับแกก็ลงผลงานแกตลอดแต่เมื่อวานโดนเด้งฟ้าผ่าไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันหรือว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครอันนี้ผมไม่ทราบหรอกครับไม่รู้ตื้นลึกหนาบางสักขนาดไหนเพราะว่าท่านนายกหนู

ท่านบอกว่าข้าราชการทำหน้าอับอายขายขี้หน้าย้ายเข้ากลุ่มอย่างนี้รับราชการไม่ได้โอ้โหแสดงว่าไม่ธรรมดาต้องแรงแน่ๆเราจะคอยติดตามดูว่าเพราะเหตุไหนเหตุชะไหนใหญ่เล่าถึงได้สั่งเด้งฟ้าผ่าปรับแต่ก็หาทางออกจากบ้านสร้างไม่ได้นะเพราะจะเข้ากรุงเทพไปทางไหนวะเนี่ยพอน้ำท่วม 100% ที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีแล้วคอยติดตามกันก็แล้วกันเนาะไปฟังเพลงดีกว่าสบายดีไม่ต้องไปติดตามเรื่องการเมืองการอะไรคือรู้ไว้บ้างนะฮะถ้าไม่รู้เลยก็ไม่ได้ต้องรู้ไว้บ้างไปฟังพระทูลทองชัยร้องก่อนแก่งสะพือเนาะพี่สมพรปากท่าร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีร้านลุงลิ้มคอวางบางประม้าตัวแทนจำหน่ายเลยดูก็ชอบพระทูลทองชัยด้วย

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่หลายๆท่านกำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างทางคลื่นวสป.ไม่จทล.จทล.จทล.1197เนี่ยนะจังหวัดทหารบกลพบุรีนะครับแล้วก็ทางคลื่นของตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลแล้วก็มีคลื่นวิทยุจากเมืองคนลพบุรี 90.75 นี่ระบบ FM นะครับทั้ง 90.75 ทั้ง 91.775 นะ75ไม่ใช่775 แล้วก็จสอ1กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านนะที่ฟังทางเว็บไซต์ต่างๆนะลุงช้างเรดิโอเนี่ยช่องเนี้ยลุงช้างเรดิโอเนี่ยขอบคุณน้องปลาจากชุมพรบอกว่าฝนพอได้ชุ่มฉ่ำฝนพอได้ชุ่มฉ่ำแต่ลพบุรีไม่ตกไงนี่ครับชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะขอเพลงมากันเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวจะไล่เพลงกันซะให้ยาวกันทีเดียวเลยเนาะเพลงมีเยอะเลยคุณผู้ฟังไปฟังต่อเลยครับเพลงนี้คนสุโขทัยนะคนเนี้ยเพิ่งเจอกันมาไม่กี่วันนี้เองนะครับจันทราธีรวรรณนะครับกับงานเพลงสาวส่งฮาร์ดครับ

0: มากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หลายๆท่านบอกรอได้รอได้ยาย่าบริงเนี่ยพอทานยาย่าบริงมาตลอดก็ลองดูที่ลองดูดีแคร์บ้างก็ได้ไม่เอาคนที่เคยทานดีแคร์ก็ไม่ทานยาย่าบิงคนที่ทานยาย่าบิงก็ไม่ทานดีแคร์ก็เราถูกกับเรื่องอันไหนก็เอาอันนั้นนั่นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนมันก็ได้จะมาเรียนแบบลุงช้างไม่ได้หรอกลุงช้างเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จลุงช้างก็กินเลยยาย่าบิง2เม็ดพอกลางคืนจะนอนปั๊บดีแคร์2เม็ดก็ใช่สิลุงช้างไม่ต้องซื้ออ่ะทำไมจะไม่ซื้อเราซื้อแต่ซื้อถูกหน่อยแต่ในห้างเขาก็ให้มากินก็โอเคเจ๋งเลยนะรับประทานเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอให้เป็นนู่นนี่นั่นหรอกนะรับประทานบำรุงฟื้นฟูเนาะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยยาย่าบิงกระปุกละ800มี60เม็ดแต่ถ้าดีแคร์กระปุกละ400มี30เม็ดแต่2กระปุก650ครับวันนี้พี่ปั้นครับอยากจะฟังเพลงของโรมศรีธรรมราชแต่ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรร้องให้ฟังซะหน่อยหนึ่งว่างั้นจากอุดัยเจริญคนกาหลงจังหวัดสตูลเนาะบอกเพลงอะไรนะที่มันร้องว่าบ้านเดิมฉันอยู่อยุธยาชื่อเพลงซากรักบึงพระรามครับเสียงร้องของโรมศรีธรรมราช

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยทั้งสองสูตรนะครับใครที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นทันสูตรดั้งเดิมนะกล่องละ200บาทนะถ้าเป็นเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็แบบแคปซูลกระปุกละ300บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยชนาร้านนำเวชโอสถที่หนองม่วงบอกได้รับแล้วจ้าเมื่อวานนี้สั่งไปน้อยสั่งไปแค่30กระปุกนะครับส่วนที่ร้านที่อำเภออุทัยนะอำเภออุทัยเนี่ยร้านยาเฟสหมาบนะครับอยู่เยื้องๆกับวัดโคกช้างนะครับนี่ร้อยกระปุกเลยนะบอกว่าพี่น้องอำเภออุทัยมั่นใจยาสมุนไพรลุงช้างนี่แหละเขามั่นใจมากมาซื้อที่นี่สั่งไปร้อยกระปุกบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยด้วยนะครับร้านดีตลาดชพมแล้วก็ร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดีเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกมีจำหน่ายเยอะแยะอย่าลืมแล้วกันไปซื้อดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ครับที่บ้านมีร้านรีแชโอสถนะสามมหาสอนขอมาจ้าสัญญากับใจจอมขวัญกัลยาครับบอกว่าให้พี่ทองใบด้วยพี่ทองใบน้ำไม่ท่วมนะผักไห่อะท่วมที่อื่นไม่ท่วมบ้านแกนะ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสไม่ใช่ยานะใครกระดูกผูกระดูกพุนไปรับประทานนะครับกระดูกพุนกระดูกพรุเอาไปรับประทานนะครับไปหาหมอเอาแคลเซียมมารับประทานจากโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ทานไทยแคลพลัสด้วย2กระปุก500บาทนี่ทานได้เดือนหนึ่งนะ2กระปุกกระปุกนึงมีแค่30เม็ดทานวันละ2เม็ดวันละครั้งเดียวเพราะนั้นซื้อ2กระปุกเลยทานได้1เดือนซื้อ4กระปุก 1,000 บาทเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจดเบอร์โทรลุงช้างไว้หรือยัง0812901691พี่ณรงค์จากบ้านหมอตลับบุรีบอกว่าขอเชิญทอดกฐินสามัคคีกันเถอะชื่อเพลงนะชื่อเพลงเสียงร้องของชัยชนะบุญโชติครับ

0: ากเลยนะครับเวลาหมดแล้วเราจะส่งท้าย2เพลงครับดำเนินจากน้องปลาจากชุมพรขอมาส่งให้มิรักแฟนรายการทุกท่านตามด้วยสาวเผ่ามูเซอร์ที่พี่ทองใบแจ่มแจ้งขอมาให้สมางสามชุกสายทวีสีพระจันทร์ถนอมสักแก้วท่าเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกร้านอำนวยบิวตี้ให้น้องแดงพิจาพนมชมวงพิมดประสิทธิ์มุ้ยไทยให้สาวสวยจากมหาสอนและก็แฟนรายการทุกท่านนะครับขอมีความสุขมากๆวันนี้ลุงช้างและทีมงานลาไปแล้วเราจะกลับมาช่วงต่อไปครับโชคดีมีเงินใช้
1: เธอสวยเหลือเกินดำเนินของ
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอ
5: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ของไทยทายได้
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/5
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมราชทัณฑ์ชี้แจงดูแลอัจฉริยะตามมาตรฐานไม่พบถูกทำร้ายกลั่นแกล้งสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงดูแลอัจฉริยะตามมาตรฐานไม่พบถูกทำร้ายกันแกล้งภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานครับ
5: ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนออนไลน์ว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและพรบคอมพิวเตอร์ถูกกลั่นแกล้งภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั้นกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์กลั่นแกล้งตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดโดยนายอัจฉริยะถูกนำตัวเข้าควบคุมเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาตามคำสั่งของศาลเรือนจำได้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานโดยจัดให้อยู่ภายในฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังแดน2ซึ่งเป็นห้องสำหรับผู้ต้องขังเปราะบางมีผู้ต้องขังภายในห้องรวม4คนปัจจุบันอยู่ระหว่างการกักขังถึงวันที่11ตุลาคมตามมาตรการควบคุมและคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่ามีโรคประจำตัวและมีภาวะเครียดนายอัจฉริยะสามารถรับประทานอาหารได้และไม่พบอาการผิดปกติโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เรือนจำพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีระบบกล้องวงจรปิดสำหรับการตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นไปด้วยมาตรฐานของทางราชการณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปราจีนบุรียังคงมีน้ำท่วมขังและน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้จัดทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนครอบกลุ่มพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดูแลกลุ่มเปราะบางและเร่งระบายน้ำในพื้นที่สำคัญอาทิชุดปฏิบัติการที่1อำเภอเมืองปราจีนบุรีปภ.ได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์จำนวน3คันรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำแบบโมบายยูนิตและเรือท้องแบนกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์จำนวน3ลำพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติการภารกิจได้แก่ขนส่งน้ำดื่มและถุงยางชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขนย้ายซากสุกรในพื้นที่ตำบลบางบริบูรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการผลกระทบจากอุทกภัยปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่

0: จอทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรารชีวภาพปราบรารรักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรารใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:20 นพอดีเลยค่ะปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทลอ AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีนะคะเช้านี้ก็3ช่วงแล้วเจอกัน 3:00-4:00 ไปแล้ว 5:00-6:00 ที่วสป.612ไปแล้วเติมข่าวจาก 3:00 ไปอีก

0: ใส่สีสันลงไปเพิ่มฟังข่าวเพิ่มคือตีสามเนี่ยฟังได้ส่วนหนึ่งแล้วตีห้ามาเพิ่มแล้วหกโมงเช้ามาอีกรอบหนึ่งนี่ไปหมดแล้วค่ะข่าวเคิร์ฟคุณผู้ฟังคือแบบนะแล้วก็ต้องรีบนำเสนอข่าวใหม่คือสดใหม่ไม่มีซ้ำอ่ะไปเล่าข่าวเก่าแล้วมันค้างๆคาๆพอหกโมงมาเอาแล้วไงเล่นไปซะเต็มที่แล้วตอนตีสามเช้ามาหกโมงนี่ต้องมานั่งคัดสรรข่าวกันใหม่นะคะแต่ก็สดใหม่ไม่มีซ้ำนะคะฟังข่าวมันๆกันเหมือนเดิมเดี๋ยว11โมงถึงเที่ยงมีข่าวเด็ด11โมงค่ะคุณผู้ฟังคะฟังปุ้มแล้วอย่าลืมนะเกษตรกรวันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะหลายคนบ่นอุบอิบเลยบ่นโอ้บ่นดังบ่นแบบไม่ได้บ่นด้วยคร่ำครวญบางคนก็แบบมันหมดเลยนะน้ำที่ท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งสวนนาไร่ปศุสัตว์เนี่ยมันช้ำจริงๆนะเมื่อวานนี้ปุ้มนั่งดูข่าวเจ้าของร้านกาแฟปลาบึกเลี้ยงไว้ในบึงตายเต็มเลยคุณผู้ฟังแล้วปลาบึกตัวใหญ่มากเห็นเขาลอยขึ้นมาแล้วแบบมันจี๊ดในใจอ่ะจริงๆแล้วแบบว่าถึงเราไม่ได้เลี้ยงเองก็เหอะเป็นบึงขนาดใหญ่น้ำท่วมไป10วันนะร้านกาแฟอยู่ในซอยสุวินทวงศ์65กรุงเทพนะแล้วตอนนี้นะถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายอย่างบางกะปิเนี่ยอ่วมกว่าใครเลยแยกบางกะปินี่รถเมย์จอดรถยนต์จอดทิ้งกันเลยนะคุณผู้ฟังน้ำในระดับอกบางกะปินี่ถือว่าเยอะมากบนถนนเลยแหละไม่ต้องย่านชุมชนหรอกทีนี้พอน้ำลดก็นึกว่าจะหายใจหายคอได้เนาะผู้ว่ากทม.บอกว่าสถานการณ์น้ำในกทม.เนี่ยหลายพื้นที่คลี่คลายไปละคลองสายหลักปริมาณน้ำยังเต็มอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนแล้วน้ำจะเติมเข้ามาอีกแล้วเมื่อวันที่6ตุลาคมเนี่ยฝนตกเข้ามาอีกในคลองแสนแสบบางจุดก็เลยเอ่อท่วมขึ้นมาแล้วก็มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีอีกระลอกหนึ่ง 9-13 ตุลาคมเพราะฉะนั้นผู้ว่ากทม.เลยบอกว่าบางกะปิอย่าเพิ่งยกของลงมันอยู่ใกล้คลองแสนแสบมันอาจจะท่วมได้อีกเร็วๆนี้แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติยังเปราะบางอยู่น้ำยังเต็มอยู่โดยเฉพาะทุ่งด้านตะวันออกค่อยๆบริหารจัดการขอจังหวะหายใจหายคอได้ตอนนี้เร่งพร่องน้ำไปได้ก็พอหายใจหายคอได้หน่อยนึงทีนี้ถ้าเกิดท่อมันล้นเนี่ยฝนอาจจะตกแล้วจะมีโอกาสเติมน้ำเข้ามาอีกเนี่ยค่ะและสภาพคนเมืองหลวงนะไม่ต้องพูดถึงโครงการบ้านจัดสรรสวยหรูเละตุ้มเป๊ะไปหมดแต่อย่าลืมนะคะหมู่บ้านแบบนี้เนี่ยคนในยุคปัจจุบันบางท่านเนี่ยเขาเตรียมการไว้ทำประกันในแต่ละบ้านไว้ปีหนึ่งเนี่ยไม่กี่บาทปีหนึ่งเนี่ย 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทตามมูลค่าบ้านพร้อมมูลค่าสิ่งปลูกสร้างพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายทั้งปวงขออนุญาตด้วยความเคารพอย่างบ้านปุ้มเนี่ยนะคะพื้นที่เนื้อที่51ตารางวาแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างตัวบ้านเนี่ย82ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอย82ตารางเมตรนะคะแล้วก็ประกันอัคคีภัยอุทกภัยทั้งหลายทั้งปวงอุบัติเหตุโจรกรรมปีหนึ่งเราจ่ายอยู่ 2,000 นิดๆน่าจะประมาณ 2,300 กว่าบาทจ่ายไปปีหนึ่งไปเลยนะคะ คุ้มครองตัวบ้านสิ่งปลูกสร้างแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์น่ะประมาณนี้อุ้มก็เชื่อว่าในพื้นที่กรุงเทพหลายบ้านเขาก็มีประกันแต่บางบ้านก็ไม่มีค่ะจริงๆบางคนก็ไปคิดว่าอุ้ยอยู่ในพื้นที่น้ำอย่างบ้านปุ้มเนี่ยน้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะถึงท่วมยังไงก็ไม่เข้ามาในตัวบ้านแน่ๆเพราะว่าบ้านเราสูงแต่ทุกสิ่งอย่างอนาคตเราไม่รู้ไงวันดีคืนดีเกิดมีคนเขาหมั่นไส้ปากมากดีนะอ่านข่าวทุกวันกระจกแตกก็เคลมได้แมววิ่งกันไปวิ่งกันมาไล่กัดกันไปกัดกันมาทำเอาหลังคาพังประมาณเนี้ยคือทุกสิ่งอย่างคุณผู้ฟังเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนในยุคปัจจุบันหลายๆท่านก็มองเห็นว่าโอเคประกันภัยมันครอบคลุมบางบ้านก็อาจจะได้มีการชดเชยนะคะรวมไปถึงทรัพย์สินชีวิตของคนในบ้านอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีหลากหลายละค่ะสำหรับบริษัทประกันภัยแต่ในส่วนที่ไม่มีล่ะเขาลำบากเลยนะทุกสิ่งอย่างมันลอยไปหมดเห็นสภาพแต่ละคนถ่ายลงมาใน TikTok บ้าง Facebook บ้างดูแล้วแบบมันสะเทือนหัวใจสงสารเขาเนาะจริงๆนะล่าสุดนี่ผู้ว่ากทม.บอกอย่าเพิ่งขนของลงนะเพราะว่า 9-13 ตุลาคมมันจะมาอีกระลอกหนึ่งอะเนี่ยค่ะทีนี้พูดถึงบ่อปลาบึกเมื่อตะกี้นี้ถ้าคุณผู้ฟังไปติดตามดูภาพกับปุ้มแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะรู้สึกแบบใจหายเจ้าของเนี่ยเขาถ่ายคลิปแล้วก็ภาพนิ่งเผยให้เห็นสภาพของบึงขนาดใหญ่คุณศักชัยนุ่มนิ่มใช่ไหมนามสกุลเขาขออนุญาตถ้าอ่านผิดคุณศักชัยน่าจะเป็นนามสกุลอ่านยากภาษาอังกฤษขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะคะคุณศักชัยเขาระบุว่าขอไว้อะไรกับน้องๆปลาบึกทั้งบึงที่แหวกว่ายให้ความสำราญกับพี่โจและบรรยากาศ A Cup of Joe มาตลอด5ปีเป็นร้านกาแฟค่ะชื่อร้านคุณศักชัยนี่น่าจะชื่อคุณโจเนาะชื่อร้านเขาก็คือ A Cup of Joeเป็นร้านกาแฟขอไว้อะไรกับน้องๆปลาบึกในบึง5ปีบัดนี้ไปหมดแล้วทั้งบึงด้วยสถานการณ์น้ำท่วมขังมาตลอด10วันขอให้น้องๆไปสู่ภพภูมิที่ดีและการบริหารจัดการที่ดีนี่ค่ะทีนี้ย้อนกลับมาค่ะไม่เฉพาะแค่บึงนะในเมื่อเขาเปิดเป็นคาเฟ่บรรยากาศรอบๆต้องตกแต่งไว้อย่างสวยหรูและทุ่มทุนสุดท้ายมันไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่เฉพาะแค่น้ำในบึงผิวน้ำมีสภาพขุ่นและสกปรกปลาบึกตายและลอยอยู่ในบึงเป็นจำนวนมากผู้โพสต์ยังระบุอีกว่าตอนนี้ส่งกลิ่นรุนแรงโดยอยากให้ซากปลาบึกถูกจัดการอย่างเหมาะสมนี่ค่ะมันเป็นน้ำเสียแล้วนอกจากปลาบึกแล้วเนี่ยสัปดาห์เมื่อ 2-3 วันก่อนปุ้มก็เล่าเรื่องซากหมูใช่ไหม 2,000 กว่าตัวที่ปราจีนบุรีอ่ะขนย้ายกันยังไม่รวมไก่นะคะหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่หลายสัปดาห์ผลกระทบที่ตามมาก็คือการส่งออกไข่ไก่ค่ะส่งออกก็ด้วยจำหน่ายในประเทศก็ด้วยตอนนี้ก็เลยมีการลดปริมาณการส่งออกไข่ไก่เพราะมันกระทบต่อปากท้องของประชาชนกลายเป็นปัญหาของประเทศเพื่อนบ้านไปอีกอย่างสิงคโปร์ค่ะเขานำเข้าไข่ไก่จากประเทศไทยเป็นจำนวนมากตอนนี้สำนักข่าว CNNA ของสิงคโปร์รายงานว่าสำนักงานอาหารของสิงคโปร์ติดต่อมาจากกับรัฐบาลไทยว่ายังไงช่วยเคลียร์ปัญหาเพราะว่าประเทศไทย ตัดลดการส่งออกไข่ไก่ถึง 50% ไปจนถึงเดือนธันวาคมเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมค่ะผลผลิตน้อยลงสำนักข่าว CNA ก็สอบถามมาถึงสำนักอาหารของสิงคโปร์เขาก็กำลังติดตามสถานการณ์นี้ค่ะ 15% ของไข่ไก่ในสิงคโปร์มาจากประเทศไทยค่ะสำนักงานอาหารของสิงคโปร์บอกว่าสินค้าประเภทไข่ในสิงคโปร์เนี่ยมีความหลากหลายนำมาจากหลายแหล่งใน10ประเทศ 15% มาจากประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ยูเครนเขาก็ยังสามารถจะหาไข่จากแหล่งอื่นๆได้แต่เขาอยากได้ไข่ไทยอ่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ระบุเมื่อวานนี้นะคะว่าหลายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายที่ที่มีปัญหาในเรื่องของไข่จากประเทศไทยได้รับผลกระทบก็ต้องมองหาแหล่งอื่นมาทดแทนค่ะเพราะว่าไทยเจอน้ำท่วมไทยกระทบไข่ไทยด้วยค่ะเนี่ยแล้วก็กระทบต่างประเทศด้วยประเทศไทยส่งออกไข่นะคะ 1,700 ล้านบาทหรือประมาณ 50.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐสิงคโปร์ก็เป็นตลาดรายใหญ่นะ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกทั้งหมดไปสิงคโปร์ค่ะแล้วตอนนี้มันมีผลกระทบแล้วถ้าเกิดเขารับจากเราไม่ได้เขาก็ไปหาแหล่งอื่นแล้วพอเขาได้จากแหล่งอื่นเขาก็ไม่อยากได้จากไทยแล้วคราวนี้ไอ้ชนิดจะไปส่งต่ออีกทีหรือไปสานต่อนี่มันก็นะจะเป็นปัญหาแล้วแหละคิดง่ายๆเลยเราซื้อของจากร้านนี้ประจำวันดีคืนดีไม่มีให้เราอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อที่อื่นใช่ป่ะพอซื้อที่อื่นซื้อตรงนี้ก็ได้ดีเหลือเขาไปแล้วอ่ะไทยก็ไม่ต้องแล้วทีนี้ลำบากแล้วในอนาคตอะนี่มันไม่ได้จบแค่น้ำท่วมตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังประมาณนี้นะอ่ะก็อันนี้แค่เล็กๆกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเตือนฉบับที่2แล้วฝนจะตกยาวๆอีก5วัน 9-13 ตุลาคมพรุ่งนี้มาแล้วพรุ่งนี้ที่ไหนบ้างพรุ่งนี้เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รับไปก่อนเลยพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักพรุ่งนี้นะ9ตุลาคมนะเมื่อวานนี้ก็แดดแจ๋ตลอดทั้งวันเลยแม่บ้านชอบนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะแดดแจ๋อีกทั้งวันเหมือนกันนะแต่ว่าวันพรุ่งนี้9ตุลาคมเริ่มมาแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอีสานใต้ตะวันออกที่จันทบุรีและตราดคุณผู้ฟังนึกถึงภาพขวานทองเขาจะมาตรงประมาณที่ปลายคมเฉียงลงมาก็คืออีตังฝั่งที่อยู่ใกล้ๆกับอีหอกข้างแคร่เนี่ยนะคะเหนือลูกหลานพญาละแวกเนี่ยเหนือประเทศเนี้ยขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เฉียงลงมาทางอ่าวไทยเพราะนั้นก็จะมาจากอีสานใต้เฉียงมาตะวันออกแล้วก็เฉียงลงใต้ไปเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาก็โดนไปด้วยถัดไปอีก1วันวันที่10คราวนี้ขยับแล้วค่ะขยายมาปกคลุมทางด้านของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเพราะนั้นอีสานเหนือก็รอดไปฝนจะตกบริเวณเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากแล้วก็ตกหนักนะคะตกหนักระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดแล้วก็เพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดตากนี่แหละภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์แต่ว่าระยองจันทบุรีและตราดเนี่ยวันที่10เนี่ยโดนเต็มๆเลยค่ะนะคะฝั่งบริเวณรอบๆเหนืออ่าวไทยเนี่ยส่วนภาคกลางก็เตรียมรับมือตั้งแต่วันที่10ไปเลยค่ะลพบุรีมาอีกแล้วลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรี สมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังวันที่10เจอกัน
1: หนัก
0: 11โดนอีกค่ะแต่ว่าภาคกลางในพื้นที่จะลดลงแล้วตะวันออกกับใต้ยังเจอเต็มๆ12ตุลาคมด้วยแล้ววันจันทร์ที่13ตุลาคมก็ลงใต้ไปทีนี้ก็ย้อนกลับมาดูสภาพรวมๆทั่วไปในช่วงฤดูการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็คือปลายฝนต้นหนาวจริงๆตุลาคมคือมันหนาวแล้วพี่จ๋าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็จะค่อยๆดันลงมาพอดันลงมาร่องมรสุมทั้งหลายมันก็จะเคลื่อนลงใต้ไปลงใต้ไปตอนนี้หนาวมาแล้วค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งหนาวเพราะพรุ่งนี้ขอฝนตกก่อนพอฝนลงมาใต้ปุ๊บเหนืออีสานจะเริ่มหนาวแล้วค่ะนี่แล้วยังต้องไปผจญกับภัยหนาวกันอีกในภาคเหนือและภาคอีสานส่วนภาคกลางบ้านเรารอเมื่อไหร่น้องน้ำจะไปสักทีบางพื้นที่อย่างเสนาพระนครศรีอยุธยาบอกว่า4เดือนนับไปกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาปีใหม่ไปแล้วนู่นน้ำถึงจะลดไม่เน่าไม่เป็นไรถ้าน้ำเน่าลำบากเลยตอนนี้น้ำเหนือก็ลดลงแล้วเขื่อนเจ้าพระยาก็เลยลดการระบายน้ำลงแล้วนะคะบางพื้นที่ก็น่าจะน้ำลดแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้มีการปรับการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ่ายโมงลดมาเหลือ 2,400 6โมงเย็นลดจาก 2,400 เหลือ 2,350 นะคะนี่แหละแล้วก็ประมาณ5ทุ่มก็ลดลงมาอีกลดชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ลดลงมาเรื่อยๆค่ะนะคะแต่ว่าก็เตรียมรับน้ำใหม่ฝนใหม่เพราะว่า 9-13 ตุลาคมเนี่ยลักษณะจะเป็นฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกด้วยค่ะ 9-13 ตุลาคมเนี่ยประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นเทศกาลกินเจวันนี้หลายๆท่านก็เตรียมแล้วนะคะเริ่มวันที่9หรือ10เขาเริ่มกินจะต้องมีการล้างท้องกันก่อนเทศกาลกินเจปีนี้วันพรุ่งนี้จะเริ่มล้างท้องกันแล้วค่ะนะคะแล้วก็เริ่มนับวันแรกก็คือ1ค่ำเดือน9ก็คือวันที่10ตุลาคมนะคะ9วันถึงวันที่18ตุลาคมผักแพงค่ะตอนนี้ผักแพงนะคะหลายๆตลาดนี่ขึ้นราคาแต่ที่ชาวบ้านนำมาขายไม่แพงเลยนะเมื่อวานนี้คุณนายเลิศรักไปวัดพระนอนเมื่อวันอาทิตย์ซื้อน้ำพริกผักกลับมาเต็มเลยแล้วก็บอกว่าถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยชาวบ้านมาเองแต่พิษของเศรษฐกิจแตงกวาขึ้นมากิโลกรัมละ40บาทมะเขือเจ้าพระยากิโลกรัมละ50บาทหนักสุดจะเป็นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนนี่กิโลกรัมละ90บาทคะน้า60กวางตุ้ง70จับฉ่ายหม้อหนึ่งนี่ก็น่าจะมี500ไหมอ่ะหม้อใหญ่ๆเนาะราคาก็คือมันขึ้นมาเพราะว่าน้ำท่วมไงผลผลิตเสียหายผักบางอย่างไม่มีในท้องตลาดประกอบกับน้ำมันขึ้นค่าขนส่งขึ้นเทศกาลกินเจปีนี้ผักราคาปรับขึ้นแน่นอนเพราะว่าหลายพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่เลยผักก็น่าจะขาดตลาดด้วยซ้ำนี่ค่ะ ก็ไม่เป็นไรขึ้นไปก็หลายท่านก็ต้องนะตั้งใจละเว้นชีวิตสัตว์ปกติปุ้มก็พยายามอยู่ทุกปีเหมือนกันนะตั้งใจไม่ใช่พยายามตั้งใจปีนี้ก็น่าจะเริ่มทีหลังไหมเพราะวันที่10เนี่ยปุ้มมีงานเลี้ยงไม่รู้ปุ้มจะยับยั้งชั่งใจได้ไหมแต่ว่าวันที่11นี่น่าจะได้แน่นอนให้กำลังใจปุ้มด้วยนะคะตั้งใจทำบุญแล้วก็ต้องไปให้ได้สุดๆเนาะประมาณนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกตะลุยวัดที่ขอนแก่นพระกับเด็กวัด5รายฉี่ม่วงอุปกรณ์ครบจับยกวัดเลยค่ะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยจากพันตำรวจเอกพิพัฒน์พิมพ์กลมผู้กับสถานีตำรวจภูธรเวรุวันจังหวัดขอนแก่นค่ะตำรวจชุดสืบร่วมกับฝ่ายปกครองและสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็ดำเนินการตรวจสอบและจับกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่วัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ที่หมู่7ตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองขอนแก่นเพราะว่าเบาะแสแจ้งมาจากพลเมืองดีค่ะขณะเข้าปฏิบัติการในช่วงเที่ยงคืนขยายผลต่อเนื่องในช่วงบ่ายจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดเนี่ย5รายด้วยกันข้อมูลระบุว่าเป็นพระสงฆ์3รูปเด็กวัด2คนนายสกลอายุ47สันติอายุ50ธนวัฒน์อายุ38วิชัยอายุ30อายุ26แล้วก็นายศักดิ์สิทธิ์อายุ43ปีภายหลังจากการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ก็นำไปตรวจปัสสาวะค่ะฉี่ม่วงประมาณนี้เลยแจ้งข้อหาเสพยานะคะหลักฐานครบดำเนินคดีกันไปการจับกุมครั้งนี้ต้องขอบคุณพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นบูรณาการร่วมกันตรวจสอบดำเนินการกับผู้กระทำผิดตอนนี้จะขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องหรือเครือข่ายรายอื่นมาดำเนินคดีกันต่อไปจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาถ่ายคลิปให้ข้อมูลว่าชาวบ้านบางรายเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมของพระสงฆ์3รูปมาอย่างต่อเนื่องแจ้งไปยังผู้นำชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแต่ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดำเนินการก็เลยร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้มีการตรวจสอบและกวาดล้างปัญหายาเสพติดภายในวัดเพื่อเรียกศรัทธาของชาวบ้านให้กลับคืนมานี่ค่ะชาวบ้านนี่แหละที่จะเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ที่พัทยาทลายบ่อนเสือมังกรรวบ18นักพนันเป็นร้านซีฟู้ดอยู่กลางเมืองพัทยาเลยค่ะแต่มีพนันด้วยร้านซีฟู้ดก็จริงนะบ่อตกกุ้งก็ด้วยนะก็ไอ้กุ้งในร้านนี่แหละเป็นเรื่องเลยแค่น้ำหนักกุ้งอะเป็นบ่อนพนันได้อ่ะคุณผู้ฟังดูเหอะแต่ที่พัทยาเนี่ยเขาเป็นบ่อนเสือมังกรค่ะอยู่ในร้านเปิดร้านเป็นซีฟู้ดนักพนัน18รายของกลางเป็นเงินสด 46,980 ไพ่30สำรับอุปกรณ์แจกไพ่ไม้เขี่ยไพ่แผ่นปูทายผลเสือมังกรแสดงจอมีหน้าจอแสดงแต้มเสือมังกรเป็นไงอ่ะไม่รู้จักทางร้านก็รับแจ้งจากสายลับนะคะว่ามีการลักลอบเล่นพนันบนชั้น2ข้างล่างเปิดเป็นซีฟู้ดมีคนดูต้นทางค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนไปซุ่มดูนักพนันก็ทยอยขึ้นสังเวียนขึ้นสังเวียนเจ้าหน้าที่ก็เลยจู่โจมแบบสายฟ้าแลบพอคนดูต้นทางเห็นตำรวจจะโทรไม่ทันแล้วค่ะตำรวจถึงตัวแล้วชั้น2ภายในห้องมีนักพนันชายหญิง18รายกำลังวางเงินลุ้นไพ่แบบตื่นเต้นเลยผู้หญิงกัมพูชาอายุ30ปีมีหน้าที่แจกไพ่เจอตำรวจเข้าไปหน้าซีดขาสั่นแต่ไปไหนไม่ได้แล้วค่ะจับไว้อย่างง่ายดายโดยไม่ทันตั้งตัวไม่ต้องลงแล้วค่ะตำรวจอยู่ช่องทางออกเต็มไปหมด พันตำรวจเอกอเนกสาทองอยู่ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาก็สั่งการให้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปนี่ค่ะผิดกฎหมายเล่นไปก็มีแต่แทงเสียแทงเสียไม่เห็นมีได้เลยหมดมีแต่เจ้ามืออ่ะเจ้าของบ่อนประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่เข็ดนะส่วนเรื่องราวของเดย์แคร์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสดเขาอ่านว่าอะไรอ่ะโสธรชัยหรือโสธรชัยถ้าบุ้มอ่านผิดต้องขออภัยนะคะบุ้มก็อ่านตามที่บุ้มอ่านเนี่ยเพราะบุ้มไม่ได้ฟังจากสื่ออื่นว่าเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นโสธรชัยเนาะดูจากคำอ่านแล้วอะเอาเถอะโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมอาจเข้าข่ายโรงพยาบาลเถื่อนนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงกาญจนบุรีอะเจ้าหน้าที่ก็สั่งปิดเลยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ด้านในอพยพโยกย้ายไป92คนไปอยู่ดูแลที่ศูนย์ที่โรงพยาบาลอื่นจากการร้องเรียนของคุณแม่ท่านหนึ่งว่าลูกชายพาส่งตัวเข้าไปที่โสธรชัย Nursing Home Nursing Home โสธรชัย Nursing Home อยู่ที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาการทางจิตเวชแล้วก็มีการเปิดภาพศูนย์ดูแลแห่งนี้แบ่งเป็นโซนชายหญิงแต่โดยรอบเป็นลูกกรงมีลวดหนามหีบเพลงอยู่ข้างบนด้วยเพื่อป้องกันคนไข้หลบหนีนอกจากนี้ก็มีเตียงที่เป็นกรงนะสำหรับผู้สูงอายุบางคนการมัดมือนานๆทำให้มือบวมก็เลยตัดสินใจทำเตียงกรงขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วทำไมปะตอนนี้ผู้สื่อข่าวแต่ละสำนักอ่ะไปลองนอนมาหมดทุกสำนักค่ะไทยรัฐไปนอนมาแล้วอมรินทร์ก็ไปนอนมาแล้วข่าว3ก็ไปนอนมาแล้วไอ้เตียงกรงเนี่ยหน้าห่างจากลูกกรงแค่ฝ่ามือเดียวพลิกตะแคงก็ไม่ได้เพราะเป็นคนตัวใหญ่เนี่ยค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าล่าสุดแม่พัดคือคนที่ออกมาร้องเรียนและผู้ที่เคยอยู่ที่ศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้เนี่ยนะคะเขามาคุยในรายการหนกระแสเมื่อวานนี้อีกการติดลูกกรงภายในศูนย์เนี่ยทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะคะต่อไปจะใช้ตัวย่อแล้วนะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เนี่ยขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยการติดลูกกรงเนี่ยจริงๆแล้วเตียงของศูนย์เนี่ยจะเหมือนกับเตียงโรงพยาบาลทั่วไปกว้าง80เซนยาวเมตร80ไม่สามารถจะติดลูกกรงได้เพราะมันเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้สูงอายุและผิดกฎหมายเข้าข่ายกักขังหน่วงเหนียวนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะติดตั้งกรงได้ยังไงผิดหลักมาตรการให้บริการของ Nursing Home นะแล้วทำไมถึงนำผู้ป่วยมารักษาที่นี่ทำไมไม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องให้คำตอบกับสังคมด้วยซึ่งล่าสุดสบส.ก็สั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้แล้วนะคะอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องคนน่ะเพราะผู้สูงอายุที่ลูกต้องการรับกลับมาก็ไปรับกลับมาได้เลยนี่ก็มี28รายที่เขาไปรับกลับบ้านแล้วถ้าต้องการส่งไปอยู่ที่ดูแลอื่นเขาก็มีศูนย์มาตรฐานให้ไปค่ะแล้วจากนี้ไปก็วัวหายล้ำคอกอีกแล้วค่ะสั่งตรวจทุกศูนย์ 1,200 แห่งภายใน2เดือน Nursing Home เนี่ยชื่อเนี้ยคำว่า Nursing Home เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุในการประคับประคองต้องมีคนคอยดูแลการใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่าจะเดินไม่สะดวกมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อฝึกสมองเพราะฉะนั้นไปติดกรงขังกั้นลวดหนามมันทำไม่ได้ค่ะ คนที่อยู่ที่นี่ต้องไม่ใช่ผู้ป่วยเพราะไม่มีหมอไม่มีพยาบาลยกเว้นคนไข้ที่แพทย์อนุญาตให้ไปดูแลต่อที่บ้านแล้วญาติส่งมาที่ nursing home แล้วถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องส่งสถานพยาบาลเพราะนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ให้บริการเนี่ยนะจะเข้าข่ายพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ถ้าเป็นการดูแลแบบที่ไม่มีการส่งมาจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องถือว่าทำโดยพลการนั่นคือโรงพยาบาลเถื่อนนี่ค่ะแล้วมันไม่ได้มีแค่กาญจนบุรีแล้วที่นี้โผล่ขึ้นมาอีกที่นนทบุรีค่ะมีคุณลุงท่านหนึ่งมาบอกว่าตอนแรกอ่ะอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วถูกส่งมาที่นนทบุรีอยู่ย่านตลาดขวัญค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยค่ะปิดประตูเงียบมีตู้แดงติดอยู่ตู้แดงคือตู้สีแดงๆบันทึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเขาจะวนมาดูความเรียบร้อยแล้วก็ลงชื่อตู้แดงไว้แล้วก็ไปถึงเวลาก็มาอีกติดตั้งตู้แดงก็เสียตังค์นะไม่ได้มาดูให้ฟรีเจ้าหน้าที่ต้องสละเวลามาไงตู้แดงอ่ะอยู่ที่หน้าศูนย์นี้เลยค่ะตำรวจมาตรวจทุกวันไม่รู้หรอคะว่าข้างในทำอะไรอ่ะนนทบุรีแล้วก็ปรากฏว่าพอสื่อมากันเยอะๆไปถอดตู้แดงออกนี่ค่ะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่านตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีมีผู้เสียหายเคยถูกจับล่ามโซ่ติดเตียงบังคับให้ฉี่ใส่ขวดคือลุกไปไหนไม่ได้ไงเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนื่องจากสงสัยว่าน่าจะมีมาตรการที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสถานที่ขนาดใหญ่รั้วรอบขอบชิดประตูปิดมิดแน่นหนามองเข้าไปเห็นผู้สูงอายุประมาณ 4-5 คนกดกริ่งเป็น10รอบโทรศัพท์เป็น100ครั้งไม่มีใครมาเลยค่ะมีแต่หนุ่มมาถอดตู้แดงนี่แหละแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปค่ะว่ามีปัญหาจริงอย่างที่เขาร้องเรียนมาหรือไม่ลำบากเนาะเป็นผู้สูงวัยนี่ลำบากมากเวลาหมดด้วยค่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งบ่นถึงความลำบากของผู้สูงวัยเลยเอาไว้ติดตามกันอีกช่วงหนึ่งตอน11โมงถึงเที่ยงละกันแต่ตอนนี้นาไหนที่ต้องการฟื้นฟูสวนไหนที่ต้องฟื้นฟูวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราถ้าเป็นนาข้าววัคซีไรกับปราบรานะคะปรับปรุงดินด้วยแล้วก็ฉีดพ่นเลยทางใบยกให้เราฟื้นฟูต้นให้กลับมางามตัดแต่งกิ่งด้วยนาข้าวที่คิดว่าไม่น่าจะฟื้นแล้วพอน้ำแห้งลงมายังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ให้เห็นบ้างวัคซีไรกับปราบราค่ะโทรหาปุ้มนะคะ0855179025 0855179025พบกับปุ้ม11โมงนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณมิสเตอร์ออฟด้วยขอบคุณคุณผู้ฟังพบกัน11โมงสวัสดีค่ะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนู กลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่าน
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ข
2: อเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ป่วยจนล้มไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์
10: ผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีร่วมเสวนา1 to 1กับสตีฟฟอบที่สิงคโปร์ชูศักยภาพไทยปรับตัวรับความท้าทายสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจ ยจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคม